0: Good morning อาเซียนประจำเช้าวันอังคารที่18สิงหาคมนะคะเช้านี้อยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
1: ครับผมก่อนที่เราจะไปคุยข่าวกันต่อไปทักทายคุณผู้ฟังนะครับผมก็อยากจะ

0: 2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนทำไมมันถูกอย่างนี้ครับคุณน้องน้ำหวาน 59,000 หลักการ 59,000 บาทเท่านั้นเองนะครับ
1: นับ
0: ม
1: า
0: ถึงวันที่20ใช่ตั้ง15สัปดาห์นะครับอันนี้ก็รวมเบรกรวมอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับโทรเลย09448030760944803076 0944803034นะครับและก็0943966649สมัครด่วนนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่10ที่นั่งอย่าลืมนะครับความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนและจะไม่พาคุณก้าวหน้าเพราะฉะนั้นตัดสินใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ครับ
1: นี่มันคือ your favorite quote นะพี่ต้น
0: ใช่
1: เป็น quote ที่พี่ต้นชื่นชอบนะคะโอ้ฟังพี่ต้นแล้วดิฉันไม่ได้พัดพิงนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เห็นนะคะว่าเรื่องของการเทรนนิ่งการอบรมต่างๆเนี่ยพอดีชอบเรียนไงก็จะมีโฆษณาหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยยิงมาหาดิฉันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็จะเห็นว่าบางการอบรมเนี่ยทำโดยอินฟลูเอนเซอร์วันละ 5-60,000 2วันแสนหนึ่งอ่ะดังนั้นหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ของเรานะคะในสนนราคานี้แล้วก็ระยะเวลาในการอบรมยาวนานเข้มข้นเนี่ยคือคุ้มค่าแน่นอนนะคะและนอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่สำหรับการเน็ตเวิร์กิ้งพบปะพูดคุยทำความรู้จักกันของคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบรายการ Good Morning ASEAN เหมือนกันแล้วก็อยู่ในภาคส่วนธุรกิจและราชการด้วยได้มาเจอกันนะคะในช่วงนี
0: ้
1: มาติดตามอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีมิจฉาชีพนะคะที่สวมใส่เครื่องแบบของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ไปแอบอ้างเก็บเรียกค่าบริการน้ำประปาถึงบ้านนะคะทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐออกมาให้ข้อมูลนะว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพได้มีการปรับรูปแบบและวิธีการหลอกลวงประชาชนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้ประชาชนชำระเงินค่าน้ำในรูปแบบต่างๆนะคะก็เลยขอให้เพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรมก่อนโอนค่ะเพราะว่ามันมีกรณีที่มีบุคคลมาเรียกเก็บค่าน้ำประปาถึงบ้านแล้วก็แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้น้ำค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านผู้ว่าการกปภ.นะคะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ขอให้ผู้ใช้น้ำยึดหลักไม่มั่นใจอย่าโอนตรวจสอบก่อนทุกครั้งและสังเกตความผิดปกติก่อนทำธุรกรรมหากมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าน้ำประปาขอให้ปฏิเสธการชำระเงินเพราะไม่มีนโยบายให้ไปเก็บเงินที่บ้านนะคะขอให้ไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลค่ะและประชาชนสามารถใช้บริการออนไลน์ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของกปภ.นะคะอย่างเช่นเว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชันPWA Plus Live หรือ Line Official at PWA Thailand นะคะและสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการโดยติดต่อกปภ.สาขาที่ใช้บริการหรือ Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงได้นะคะ
0: คุณผู้ฟังก็ต้องเอ๊ะแล้วนะโอนเงินไปส่วนบัญชีส่วนบุคคลหรือโอนไปใน
1: รูปแบบแเอออย่าไปโอนโทรเช็คก่อนทุกครั้งทุกเรื่องนะคะให้เรามีความระแวดระวังเป็นพิเศษนะก่อนที่จะกดโอนเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพก็เปลี่ยนรูปแบบไปหลอกแทนที่จะไปทำแบบเดิมๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เพราะว่าแอปการโอนเงินมันอยู่ในมือของทุกท่านอยู่แล้วนะคะ
0: ใช่ครับผมใช้งานใช้น้ำประปาก็ต้องโอนให้การประปาสิครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค
0: ่ะครับเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงได้ไหมครับ
1: สั้นๆค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้น
0: ครับผมก็เห็นคุณเอ็มสุขนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณอันโนคุณสกายคุณพาคุณพาภัยนะครับคุณพาภัยแล้วก็คุณ

0: อีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณเมย์นะครับคุณไมค์มงคลนะครับก็ที่เข้ามาทักเราในTikTok นะครับฝากกดเลิฟกดไลฟ์กดแชร์ให้เขาเห็นไลฟ์ของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ส่งข่าวสารไปถึงคุณผู้ฟังที่ทุกๆที่ฟังเราอยู่ทุกๆท่านเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังคุณพงศักดิ์บอกว่าเช้านี้พังงาฝนตกหนักครับนะโอ้ทางใต้นะฉันก็เพิ่งกลับมาจากโซนๆนั้นนะคะฝนตกหนักจริงเป็นบางวันนะก็ระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้เป็นหวัดประจำฤดูกาลนะเป็นช่วงของเขานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องโควิดอินฟลูเอนซ่าอะไรต่างๆที่เหมือนจะระบาดอยู่ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีคุณอัมพรายจากสุโขทัยค่ะคุณวรวุฒิคุณลอล่าคุณอะไรนะคุณ ETS คุณจอร์จFC พี่ต้นน้องน้ำหวานเกินร้อยบวกแวด 7% เอ็นดูเมื่อวานฉันไม่ทานข้าวที่ร้านอาหารเจอแวดกับเซอร์วิสชาร์จบวกๆเข้าไปนะจากทานก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กๆอ่ะจบไป600กว่าบาทงงเหมือนกัน
0: จริงชามละเท่าไหร่เนี่ยฮะ
1: 200กว่าแต่แบบดิฉันสั่งทุเรียนทอดด้วยค่ะพี่ต้นทุเรียนทอดก็200กว่าแต่บวกไปบวกมาเนี่ยจบที่600เกือบ600
0: 600
1: ตกใจเหมือนกันนะมีคุณอเมรีค่ะคุณนงลักษ์คุณสุขสันต์ปัญจัยคุณหมูคุณเป้าหมายชีวิตของฉันคุณอาพรนะคะแล้วก็หลายๆท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับท่านนะครับผมพาไปที่นิวยอร์กซิตี้บ้างนะครับตอนนี้พาไปดูเนี่ยคนนี้เขาเป็นนายกเทศมนตรีที่ตอนนี้จะเรียกว่าป๊อปปูล่าที่สุดในโลกสำหรับบรรดานายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆทั่วโลกก็ว่าได้
1: ป๊อปปูล่าในแนวไหนคะ
0: คือแบบเป็นที่ชื่นชมนิยมยินดีเพราะว่าเป็นคนที่คือดูเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคาริสมานะเป็นคนที่พูดจาอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าจะว่าใครสักคนหนึ่งอะแต่เขาก็ไม่หน้าตาถึงทางหน้าเขาก็ดูเหมือนจะยิ้มอยู่ตลอดนะครับเขาก็เป็นคือเมืองนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนยิวที่อยู่นอกประเทศอิสราเอลเนี่ยมากที่สุดในโลกนะแต่ว่านายกเทศมนตรีคนนี้โซรามันดานีเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของประวัติศาสตร์ของเมืองนิวยอร์กที่450กว่าปีเนี่ยที่เป็นมุสลิมคนแรกอายุ34ปีนะครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาก็ทำหลายโครงการที่เรียกว่าได้รับความสำเร็จนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตอนนี้ล่าสุดครับเขาได้มีการช่วยนะครับสมาคมของกลุ่มที่เขาทำละครบรอดเวย์ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนิวยอร์กเนี่ยมาเป็นร้อยๆปีแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับก็โดยมีการที่จะช่วยโปรโมทนี่นะครับตัวเขาเองเนี่ยนอกจากพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยเขาก็พูดภาษาฮินดีได้แล้วก็พูดภาษายูกันดาได้พูดภาษาสเปนได้นะครับพูดภาษาอิตาลีได้แล้วก็เลยทำการโปรโมทเนี่ยเป็นภาษาต่างๆแต่ว่าภาษาที่เขาพูดออกมาแล้วแบบว่าเปรี้ยงที่สุดนะครับแล้วผู้คนก็แบบว่าโอ้โหแห่มาแชร์กันเป็นล้านล้านวิวไปแล้วเนี่ยก็คือพูดภาษาแมนดารินครับพูดภาษาจีนครับคือเมลซอมบานานี่มาพูดภาษาจีนออกมาเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลไปแล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็ในโปรแกรมอันนี้นะครับของการโปรโมทนี้เนี่ยเขาก็ยังได้มีการให้ตั๋วด้วยนะครับให้ตั๋วไปชมละครบรอดเวย์ถึง 2,000 ที่นั่งกับนักเรียนในระดับไฮสคูลนะครับของนิวยอร์กซิตี้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการในการสืบสานรักษาและต่อยอดทางวัฒนธรรมของนิวยอร์กนะครับทีนี้ไปดูว่าเขาพูดภาษาจีนกลางแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปถามนะครับท่านวุฒิสมาชิกจอห์นหลิวซึ่งก็เป็นคือนามสกุลก็อยู่ว่าท่านเป็น ABC คืออเมริกันบอร์นไชนีสนะครับคือเป็นคนเชื้อสายจีนที่เกิดเป็นอเมริกันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตด้วยเขาบอกว่าถ้าให้เกรดนะถ้าต้องเกรดกันแล้วในวิธีการพูดสำเนียงความชัดเจนเลยเนี่ยให้ B นะ B ว่าโอเคเลยใช้ได
1: ้
0: ถึงอันดีมากฟังเข้าใจรู้เรื่องดีถึง B บวกเลยแต่ถ้าเกิดว่าให้ถึงเรื่องความพยายามนะให้ A บวกเพราะว่าดูแล้วเขาแบบมีความพยายามมากเลยนะครับแบบในการที่จะสร้างความการสื่อสารเนี่ยไปสู่ชนทุกหมู่เหล่าในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็น UN จริงๆอ่ะ United Nations จริงๆคือมี
1: เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม
0: ฮะจริงๆแล้วมีคนซุกเชื้อชาติจริงๆผมไปเคยไปเจอคนที่มาจากมองโกเลียครั้งแรก ็คือที่นิวยอร์กซิตี้นี่แหละครับ
1: อ๋อค่ะอ่ะคนที่สามารถพูดได้หลายภาษาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเขาเรียกว่า polyglot P-O-L-Y-G-L-O-T polyglot นะคะมาจากภาษากรีกค่ะหมายถึงผู้ที่สามารถพูดสื่อสารใช้ได้หลายภาษานะคล่องแคล่วตั้งแต่3ถึง4ภาษาขึ้นไปนะคะอย่างพี่ต้นกับดิฉันเนี่ยเป็นพวกแก๊งไบลิงโกลก็คือ2ภาษาหรือคุณรู้มากกว่าอังกฤษพี่ต้นบอกมาหน่อยไตรลิงโกก็3ภาษาเออนับไหมอ่ะดิฉันก็ได้ภาษาท้องถิ่นด้วยเหมือนกันนะไตรลิงโก3ภาษานะคะอย่างเช่นบางท่านก็ได้แมนดารินด้วยอย่างเงี้ยได้ภาษาจีนนะคะส่วนโพลีกลอตเนี่ยคือคนที่พูดได้หลายภาษาหมายถึง4ภาษาขึ้นไปค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีแก๊งอัจฉริยะพวกไฮเปอร์Polyglot ก็คือพูดได้มากกว่า 10-20 ภาษาขึ้นไปนะคะไว้สู้กับ AI นั่นแหละเป็นคำเรียกของผู้ที่มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาได้หลากหลายนะคะซึ่งจริงมันมีงานวิจัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเราสามารถพูดสื่อสารได้มากกว่า1ภาษาเนี่ยสมองจะมีการเชื่อมโยงมีความยืดหยุ่นในการconnect การเชื่อมโยงกันเนี่ยมากกว่าคนปกติที่สามารถใช้ได้1ภาษานะคะดังนั้นก็อ่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวมาสั้นๆจะได้ไหมเนี่ย นิเกอีเอเชียค่ะเกี่ยวกับเรื่องการผลักดันงบ 1,000 ล้านดอลลาร์ของฟิลิปปินส์นะคะเปิดตัวแผน EVIS ดันประเทศฟิลิปปินส์สู่ความเป็นฮับรถไฟฟ้าอาเซียนค่ะฟิลิปปินส์ joins Southeast Asia'sEV race in $1 billion manufacturing subsidy เป็นโครงการอุดหนุน EV ค่ะมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่และผลักดันให้ฟิลิปปินส์นั้นเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ EV ในภูมิภาคนะคะเขาก็จะทำหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นการลดภาษีนำเข้า 0% ให้กับรถ EV และชิ้นส่วนหลักเพื่อกระตุ้นการใช้รถไฟฟ้าและสร้างแรงจูงใจในภาคธุรกิจให้เข้ามาลงทุนมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องโคฟันดิ้งค่ะการสนับสนุนแบบร่วมจ่ายครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการวิจัยและพัฒนารวมถึงการอบรมแรงงานนะคะแล้วก็จะแบ่งอัตราสนับสนุนตามประเภทยานพาหนะโดยให้สูงสุด 40% สำหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้าล้วนและ 30% สำหรับไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและรถเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูความพร้อมของไทยในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งเป็นการประชุมประจำปีในระดับนานาชาตินะคะแล้วไทยเราจะเป็นเจ้าภาพซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยสถานที่ก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะวันนี้จะคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
6: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวินิจ
0: สวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณอิสรีครับคุณสุชาติครับ
1: ค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติพูดคุยกับเราในเช้านี้นะคะ
7: ครับยินดีครับผม
1: ค่ะความพร้อมของเราตอนนี้ไปถึงไหนแล้วค่ะแล้วการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank ประจำปีนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง
7: ครับตอนนี้ในเรื่องของความพร้อมนะครับนับตั้งแต่ไทยเนี่ยยื่นข้อเสนอแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะครับในตั้งแต่เดือนเมษายน2566นะครับเราก็มีการดำเนินการมาตลอดนะครับในเรื่องของด้านสถานที่นะครับก็มีการเตรียมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับหลายท่านเข้าใจว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจชื่อเป็นศูนย์ประชุมนะครับเราก็มีแค่จองสถานที่แล้วก็เดินเข้ามาใช้งานได้เลยก็ต้องเรียนว่าการประชุมของWorld Bank IMF นะครับในเรื่องของการสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการประชุมที่ใหญ่มากนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 15,000 คนถึง 20,000 คนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมย่อยต่างๆอยู่ในนั้นแล้วก็มีการประชุมพบปะพูดคุยนะครับในระหว่างประเทศนะครับหรือเป็นการประชุมในลักษณะ bilateral เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ประชุมที่เราเห็นนะครับหลายท่านอาจจะเคยไปก็จะมีลักษณะมีการแบ่งห้องประชุมไว้แต่ถามว่าเพียงพอไหมนะครับก็ไม่เพียงพอนะฮะจะต้องมีการสร้างห้องประชุมย่อยเป็นห้องทำงานนะครับประมาณ750ห้องนะครับห้องทำงานนึกถึงขนาดห้องทำงานขนาดเข้าไปนั่งอยู่ประมาณสัก10ท่านนะครับ10ถึง20ท่านเนี่ยประมาณ700กว่าห้องนะครับแล้วก็จะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่50ท่านถึง750ท่านเนี่ยอีก22ห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาตั้งแต่12ถึง18ตุลาก่อนหน้านั้นเนี่ยจะต้องมีการเร่งดำเนินการที่จะจัดการทุกอย่างภาษาง่ายๆคือต้องเนรมิตทุกอย่างให้เกิดขึ้นนะครับต้องมีชุดประชุมมีระบบล่ามแปลมีระบบการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีการระบบการถ่ายทอดไปทั่วโลกทั้งหมดมีการเตรียมการนะครับอย่างต่อเนื่องมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการซักซ้อมนะครับเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับตอนนี
1: ้อยากทราบว่าที่นั่นน่ะสิคะที่ต้องสร้างห้องเพิ่มคือศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเพิ่งจะสร้างเสร็จมาสักระยะหนึ่งมีความสวยงามนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่นะแต่ว่าสร้างห้องเพิ่มแล้วห้องเหล่านี้จะอยู่ตลอดไปไหมคะแล้วสร้างนี่คืออยู่ด้านในหรืออยู่ด้านนอกคะ
7: อยู่ด้านนอกอยู่ด้านในนะครับเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดอยู่ด้านในเลยนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ด้านในแล้วก็ให้นึกถึงห้องใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการซอยห้องนะครับมีแบ่งระบบปรับอากาศต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการกั้นแต่ว่าคงไม่ได้เหมือนที่ตาเราเห็นแสดงสินค้านะฮะที่กั้นและข้างบนโล่งๆแต่นี่กั้นต้องเป็นห้องเลยครับ
1: ต้องปิด
7: แล้วก็เป็นห้องขนาดใหญ่ห้องปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือโต๊ะเก้าอี้ต่างๆซึ่งมีการทดสอบในการสร้างห้องเหล่านี้ทุกขนาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการรื้อออกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเราใช้1สัปดาห์ครับทั้งหมด
0: แล้วเรื่องของการเตรียมห้องพักอาหารการจราจรระบบสาธารณสุขระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆนี้เราเตรียมกันยังไงครับท่านคร
7: ับ เราเตรียมอย่างนี้ครับก็คือว่าทาง IMF World Bank เนี่ยนะครับก็จะมาดูโรงแรมมาเลือกด้วยทีมงานของเขานะครับว่าโรงแรมบริเวณใกล้ๆที่ครึ่งชั่วโมงถึงเนี่ยนะครับตอนนี้เขากำหนดไว้ประมาณ21แห่งนะครับที่จะเป็น Official Hotel ก็คือจะมีการให้ผู้แทนเนี่ยเลือกเข้าพักนะครับตามรายการรายชื่อที่กำหนดแต่ก็ต้องเรียนว่า Official Hotel เนี่ยรับได้อยู่ประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 ท่านนะครับแต่คนมาประชุมเราคาดว่าจะใกล้ๆ 20,000 คนเนี่ยบริเวณโรงแรมรอบกว่านั้นก็จะต้องมีการตอนนี้ก็ได้ยินว่าเต็มเกือบหมดนะครับ ที่จะจองไว้ล่วงหน้าในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดมีการเตรียมการทั้งหมดครับเรื่องการจราจรนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับ16ตุลาจะเป็นวันหยุดราชการ1วันนะครับเพราะจะเป็นการประชุมใหญ่ที่คนผู้แทนทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางของทุกประเทศจะมาประชุมร่วมกันเนี่ยจะมีคนเข้ามาประชุมพร้อมกันเนี่ยประมาณ 4-5,000 คนในวันที่16เพราะฉะนั้นก็จะมีการหยุดราชการ1วันนะครับมีการเตรียมการแล้วก็มีการขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในวันอื่นให้ work from home นะครับก็คงจะเป็นการประชุมที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากครับ
1: ค่ะคราวนี้พอต้องมีคนมาประมาณ 20,000 คนจากทั่วโลกนะคะที่เป็นผู้แทนทางด้านการเงินการคลังของประเทศต่างๆเนี่ยเราวางแผนรับมือกับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากขนาดนี้อย่างไรบ้างคะระบบการจราจรการเตรียมห้องพักซึ่งจริงกรุงเทพถือว่ามีความพร้อมในเรื่องโรงแรมระดับหรูต่างๆที่อยู่ใกล้สถานที่จัดงาน
7: ผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่เราได้รับเลือกเนี่ยก็เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะครับเรามีเรื่องของโรงพยาบาลนะครับมีเรื่องของความปลอดภัยที่เราสร้างความมั่นใจนะครับเราเพิ่งจัดเอเปกไปเมื่อปี66นะครับโรงแรมเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรามีความพร้อมนะครับแต่ว่าในการจัดการเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยมีคณะกรรมการที่ท่านนายกเป็นประธานด้วยตนเองนะครับคอยติดตามต่อเนื่องทุกเดือนเลยครับว่าความคืบหน้าด้านต่างๆเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าด้านที่พักด้านเรื่องความพร้อมของศูนย์ประชุมนะครับมีการประเมิน IMF World Bank เนี่ยมาประชุมก็มาประเมินเนี่ยเพิ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการประเมินไปแล้วในเดือนกุมภาทั้งสองครั้งที่ผ่านมาไม่ว่ากุมภากรกฎาคมเราก็อยู่ในระดับดีที่สุดนะครับคือระดับ A นะครับในเรื่องของความพร้อมครับ
0: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจไทยได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับท่านครับ
7: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของระยะสั้นนะครับกับระยะกลางและยาวเนี่ยระยะสั้นเราก็เห็นแน่ๆนะครับว่าเรามีนักธุรกิจนะครับผู้นำด้านการเงินทั่วโลกจนเราเรียกว่านี่เป็นโอลิมปิกด้านการเงินของโลกเลยนะครับก็หลายท่านนะครับทั้งมาเข้าพักทั้งมาจับจ่ายใช้สอยเรื่องอาหารการกินนะครับก็เราเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนใช้เงินเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อหัวนะครับต่อวันแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยก็จะมาอยู่ประมาณ 7-10 วันนะครับมาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินที่จับจ่ายใช้สอยนี่ก็คงจะเป็นจำนวนมากก็คูณไปนะครับถ้าดูทั้งคลิปก็ประมาณสัก 200,000 บาทต่อท่านนะครับต่อหัวเนี่ยก็จะเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรนะฮะก็ประมาณสัก 3-4 พันล้านนะฮะเป็นอย่างน้อยแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยครับที่นอกจากจริงๆแล้วนี่ต้องเรียนคุณสุชาติคุณชรีนี้ครับว่านอกจากผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลังแล้วเนี่ยยังจะมีธนาคารภาคเอกชนกองทุนระหว่างประเทศกองทุนต่างๆที่อยู่ของต่างประเทศนะครับเขาก็จะมาร่วมประชุมด้วยซึ่งกลุ่มเหล่านี้ครับเป็นกลุ่มนักลงทุนระดับโลกถ้าเขามีโอกาสมาเห็นประเทศไทยทั้งในมิติของความพร้อมในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรื่องความพร้อมการจัดประชุมวันหนึ่งก็อาจจะมาประชุมใหม่นะครับมาจัดประชุมกันวันหนึ่งก็อาจจะมาพักผ่อนส่วนตัวเพิ่มเติมนะฮะคนเหล่านี้เป็นถ้าเป็นมุมนักท่องเที่ยวก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากการจัดอาคารสถานที่แล้วเราก็มีการเตรียมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆไว้ด้วยนะครับเพื่อทำให้เกิดว่าสร้างโอกาสการลงทุนหรือว่าทำให้โอกาสประเทศไทยเนี่ยอยู่ในการมองเห็นของโลกนะครับต้องเรียนว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยข่าวทั่วโลกก็จะให้ความสนใจกับประเทศไทยครับผมว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญนอกเหนือจากแค่หนึ่งสัปดาห์มีคนไปเที่ยวกี่คนใช้เงินเท่าไหร่วันนี้ไทยจะมีโอกาสนำเสนอบทบาทความพร้อมของเราในภูมิภาคนะครับว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศในโลกนี้ที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนะครับที่พร้อมรับการลงทุนแล้วก็มีความพยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งครับ
1: แน่นอนนะคะว่าการจัดงานใหญ่ระดับโลกแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้สรรพกำลังนะและเรื่องของการเตรียมความพร้อมมากมายเลยทีเดียวนะคะเราจะเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยให้เป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างไรบ้างคะ
7: ผมว่าวันนี้นะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลายคนถามผมว่า

0: สัปดาห์เราจะได้อะไรผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในมุมของพื้นฐานเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านนะครับหรือว่าถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้คนมามากที่สุดก็คือมาครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเท่าที่ทราบนะครับหลายคนจองที่พักเนี่ยไม่ได้จองอยู่แค่ในกรุงเทพแต่จองอยู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับทั้งที่ภูเก็ตนะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยมีการจองล่วงหน้าทั้งก่อนและหลังประชุมนะครับผมว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราก็จะได้เม็ดเงินได้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพนะครับความพร้อมด้านต่างๆที่ผมเรียนครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านการจัดประชุมที่พักนะครับหรือความพร้อมด้านธุรกิจต่างๆเนี่ยการนำเสนอของประเทศไทยนะครับแน่นอนครับการประชุมนี้อาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตอนนี้ณวันที่มีการประชุมแต่ถ้าเราสามารถทำให้เขามาลงทุนในประเทศไทยได้นะครับการลงทุนการเจริญเติบโตก็จะกระจายตัวออกไปในทุกๆพื้นที่ของประเทศครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่พอไทยอยู่ในสปอตไลท์ของโลกนะครับถ้าเราทำได้นะครับแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มก็จะมีผลดีกับทุกคนครับ
1: ค่ะส่งกำลังใจให้ทีมเตรียมงานทำงานด้วยนะคะขอให้ราบรื่นด้วยดีตลอดช่วงที่จัดงานแล้วก็ได้ผลเป็นบวกกับประเทศไทยของเราด้วยนะคะ
2: ก็เหมือนกับท่านเจ้าบ้านครับกำลังจะมาเชิญชวนให้คนไทยทุกๆคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับนอกจากความพร้อมความอะไรต่างๆของประเทศไทยแล้วเนี่ยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยอยากจะส่งสารอะไรไปบอกชาวโลกอีกหรือไม่ครับท่านครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยประเทศเจ้าภาพจะมีโอกาสครับในการนำเสนอบทบาทนะครับเราประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เสนอบทบาทครับเราใช้ธีมว่า New Horizon นะครับ Empowering People แล้วก็ Building Resilience นะฮะเป็นขอบฟ้าใหม
1: ่
0: นะครับของการที่เสริมสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าบทบาทเหล่านี้นะครับเราก็จะมีการนำเสนอในหลายๆมิตินะครับมิติหนึ่งที่เราจะนำเสนอก็คือความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินของเรานะครับเช่นระบบพร้อมเพย์ระบบที่เรามีการโอนเงินได้ผ่านเป๋าตังค์อย่างที่พี่น้องประชาชนคุ้นเคยนะครับบทบาทของประเทศไทยในเรื่องของสภาวะความขัดแย้งด้านต่างๆของโลกนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เราอยู่ขณะนี้ในภูมิภาคนี้เราตอบสนองกับความขัดแย้งด้านต่างๆที่นำวิกฤตนำความยากลำบากมาสู่พวกเราอย่างไรนะครับเรามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเราจะนำเสนอในเรื่องของโลกคาร์บอนซิตี้นะครับว่าการใช้พลังงานสะอาดในเมืองนะครับที่จะตอบสนองกับเรื่องโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกเราทำอย่างไรและเรื่องสุดท้ายที่เรานำเสนอคือว่าประเทศไทยเองเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือสังคมอายุยืนนะครับซึ่งจะเข้าสู่ขั้นสูงในอีกไม่นานเนี่ยเราจะใช้เรื่องเหล่านี้เป็นโอกาสของประเทศไทยอย่างไรซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าประชากรอายุมากนะครับแรงงานน้อยลงกำลังซื้อน้อยลงแต่เรากำลังจะก้าวเดินไปอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรามีความพร้อมมากนะครับในเรื่องของธุรกิจเวลเนสในการดูแลสุขภาพนะครับเราก็จะใช้วันนี้เป็นโอกาสได้อย่างไรทั้ง4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะอยู่ในภายใต้มิติของขอบฟ้าใหม
1: ่
0: การเริ่มสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกัน ใน
1: 4
0: เรื่องนี้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะเอาใจช่วยค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่18เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมผู้เบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาที่กำลังจะเปิดว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจเราไม่ได้ตอบคนในสภาเราตอบประชาชนทั้งประเทศผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าธงของพรรคประชาชนเหมือนจะเป็นเรื่องหัวสว.นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ทราบว่ามีใครมีธงอะไรรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสว.ใดๆทั้งสิ้นเรื่องหัวสว.เป็นคำที่ใครอยากบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สว.เลือกกันปี2567เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าหากฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาอภิปรายจะตอบหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบแต่อะไรไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ตอบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกค่ะว่านายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยคลิปสนทนาหัวสว.นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องหัวสว.ถามตนเองไม่ได้ตนเองอยู่ฝ่ายบริหารมันมีความพยายามจะให้มาเกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นต่างๆก็เป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลพร้อมกับหัวเราะในลำคอหึๆก่อนจะบอกอีกนะคะว่าอย่าคิดมากทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกมค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของการเมืองเป็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้ค่ะพรรคประชาชนยุฟ้องมาตรา112เถงยกมาตรฐานเดียวปมคลิปหัวสว.อ้างข้างบนหนูปัดโยงรัฐบาลอนุทินส่อลอยแพสว.สีน้ำเงินบอกเลือกมาตั้งแต่ปี67ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้หยันพวกแพ้เลือกตั้งไม่ยอมรับกติกาพยายามเสาะความเชื่อมั่นรัฐบาลเตือนอย่าอยู่นอกเกมขณะที่พิพัฒน์ไม่กังวลโดนจองกฐินปัดพ้นมนทินพลังงานยกเลิกแลนบริดจ์แล้วลูกเนวินยืดอกรับเป็นสายล่อฟ้าไม่หวั่นโยงการเมืองเรื่องพ่อด้านดร.เชนพร้อมลงสนามศึกแรกอภิปรายไม่ไว้วางใจเครื่องร้อนบอกชี้แจงเลยยังได้หัวหน้าเท้งเงื้อดาบนิติสงครามเปิดทางปประชาชนและนักร้องตัดสินใจฟ้องมาตรา112ปมคลิปเสียงฉาวหัวสว.อ้างข้างบนชี้ต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันค่ะ
2: ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะครับบอกว่ารัฐบาลต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเดินหน้าเศรษฐกิจและการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยยืนยันว่าสถานะทางการเงินการคลังยังคงแข็งแกร่งและไม่เคยขาดแคลนทางนี้แนวทางในการช่วยเหลือจะไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือว่าประชานิยมแต่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณในจังหวะที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวปลอมเรื่องของการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีบริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีเพียงกลุ่มมวลชนประมาณ200คนปักหลักติดตามปัญหาที่ดินทำกินและหนี้สินโดยได้ไม่ได้มีการปิดกั้นกีดขวางการจราจรและภาพม็อบใหญ่ที่มีการถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นเพียงภาพจาก ทคโนโลยี AI ครับนายกรัฐมนตรียังได้พูดชี้แจงกรณีที่ถูกตำรวจตั้งด่านตรวจค้นอาวุธและก็ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการจัดฉากพร้อมกับระบุว่าเป็นด่านตรวจปกติของเจ้าหน้าที่ซึ่งตนเองเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวในวันหยุดไม่ได้มีรถขบวนนำทำให้ตำรวจในพื้นที่ไม่ได้มีการเตรียมรับล่วงหน้าทั้งนี้การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนั้นนิซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธในเวลา 21.05 นาฬิกา 5 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มภารกิจกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีต่อไปนะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเกี่ยวกับการทำงานของกระทรวงคมนาคมแม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นอภิปรายเรื่องใดเนื่องจากว่าโครงการสำคัญในอดีตอย่างแรนบิตได้มีการยกเลิกไปแล้วพร้อมย้ำชัดเจนว่าตนเองไม่ได้มีชื่อและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบกรณีสว.ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับแนวหน้าหนูซัดพวกแพ้เลือกตั้งจ้องล้มรัฐบาลลั่นไม่เกี่ยวปมหัวสว.แตะเบรกยื่นซักฟอกฝ่ายค้านอย่านอกเกมเถงประกาศเอาแน่มีหลักฐานชัดโยงใครอนุทินลั่นซัดฟอกพร้อมตอบผลงานเรื่องอื่นไม่ตอบย้ำไม่เกี่ยวข้องกับเลือกสว.67ก่อนรัฐบาลเข้ามาเย้ยปชน.แพ้เลือกตั้งต้องรับอย่าอยู่นอกเกมย้ำไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งทำเพื่อประชาชนแต่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือประชานิยมครับ
1: ขณะที่ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะว่าทางผู้ขออภัยค่ะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยว่าหลังจากสืบสวนพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจึงมีการออกหมายเรียกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาประกอบไปด้วยนายเรืองเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นายธีรุจสุภาวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีสถ.และกลุ่มแก้ไขคะแนนข้อสอบโดยล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ส่งเรื่องต่อให้ทางปปช.ดำเนินการต่อแล้วซึ่งทางปปช.ได้แต่งตั้งให้ทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามเข้ามาเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษพร้อมส่งข้อมูลบางส่วนกลับมาให้ตำรวจดำเนินการต่อในหลายประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นหรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนกรณีดังกล่าวจึงต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสถานะบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดหรือใครต้องออกจากราชการค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวปปช.ตั้งกองปราบสางโกงสอบท้องถิ่นมท.4ไล่เชือดไม่สนหน้าใครช้าสุดต้นกันยายนรองปลัดมท.แจ้งปมนายกอบจ.ลำพูนโวยท้องถิ่นรับเผือกร้อนแทนส่วนกลางแนะไม่ต้องกังวลสท.และกกลางทำตามขั้นตอนครบพร้อมส่งใบคะแนนสอบประกอบเป็นหลักฐานปัดข่าวผู้ใหญ่ในสท.กดดันให้เซ็นปลดข้าราชการ 5,925 รายมท.4 ลั่นทุจริตสอบเฉาผู้เกี่ยวข้องทุกระดับต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยปปช.แต่งตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจ่อชัดเจนช้าสุดต้นเดือนกันยายนยันเตรียมลุยตรวจผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนายหน้าและผู้อยู่เบื้องหลังค่ะ
2: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ทหารไทยนะครับไปเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณช่องอ่านม้าครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ

0: ดีจังโอเคเลย
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีแรงระเบิดส่งผลให้จ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะครับสังกัดร2002รออได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียขาโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อนะครับถึงกรณีดังกล่าวรวมถึงประเด็นโดรนของกัมพูชาที่บินก่อกวนตามแนวชายแดนและกระแสข่าวการเตรียมอพยพชาวกัมพูชากลับเข้าพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วด้วยกล่าวเพียงสั้นๆว่าจะพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าและมอบหมายโฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ชี้แจงแทนขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับก็เปิดเผยถึงปัญหาโดรนกัมพูชากำลังป้องกันชายแดนของไทยได้ส่งหนังสือประท้วงไปแล้วพร้อมกับยืนยันว่าไทยมีระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับที่พร้อมปฏิบัติการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังย้ำว่าปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจะต้องแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีเช่นคณะกรรมการร่วมเขตแดนหรือว่า JBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เท่านั้นนอกจากนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจา JBC ที่หยุดชะงักว่าเป็นผลมาจากการละเมิดของกัมพูชานะครับที่ละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องด้วยการยั่วยุและก็ใช้โดรนก่อกวนส่วนกรณีการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมรบอังกอร์เซนตินอลนะครับระหว่างกัมพูชากับสหรัฐนั้นมองว่าเป็นสิทธิและก็อธิปไตยของกัมพูชาโดยการฝึกดังกล่าวมุ่งเน้นการบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักจึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในไทยโพสต์นะครับประท้วงเขมรโดรนบินว่อนพื้นที่ชายแดนทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดช่องอานม้าเร่งส่งตัวไปโรงพยาบาลบิ๊กดุลไม่ตอบคำถามโดรนบินตามแนวชายแดนเตรียมอพยพชาวกัมพูชากลับบ้านหนองจานโฆษกกลาโหมไม่ขอออกความเห็นรับมีการประท้วงโดรนบินก่อกวนในพื้นที่ชายแดนชี้เป็นสิทธิสหรัฐกัมพูชาในการฝึกซ้อมรบอังกอร์เซนตินอลครับ
4: เจ้าหน้าที่ได้ไปปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิลผีค่ะหลังพบขบวนการลักลอบจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอมสร้างความเสียหายทางภาษีมูลค่ากว่า360ล้านบาทโดยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้เปิดเผยว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยได้ตั้งกลุ่มไลน์แบบปิดสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มเพื่อโพสต์ซื้อขายใบกำกับภาษีโดยมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและใช้เป็นบริษัทหัวบิลในการซื้อขายสินค้ารวมถึงเปิดบัญชีม้าเพื่อรับโอนเงินจากลูกค้าป้องกันการติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คดีนี้เริ่มต้นจากกรมสรรพากรเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนก่อนที่ตำรวจปอสจะร่วมกับกรมสรรพากรตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการล่อซื้อ2ครั้งพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลภาษีอากรกลางออกหมายจับผู้ต้องหา3รายและหมายค้นบ้านพักรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน10จุดใน5จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะทลายเครือข่ายบิลผีโกงกินชาติเปิดบริษัทบางหน้าไล่แกะรอยค้น5จังหวัดเสียหาย360ล้านทลายเครือข่ายบิลผีโกงภาษีชาติปอสและสรรพากรลุยจับขบวนการแสบในโคราชชัยภูมิสมุทรปราการนนทบุรีกรุงเทพพฤติกรรมเปิดบริษัทบางหน้าลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมนาน5ปีเงินสะพัดสร้างความเสียหายอ่วมกว่า360ล้านบาทศาลออกหมายจับ3ผู้ต้องหาตามค้นบ้านพบหลักฐานเพียบเตรียมขยายผลเพิ่มค่ะ
3: ครับทนายความของนายสุชาติชมกลิ่นครับดำเนินเดินหน้าดำเนินคดีอาญาและก็ยื่นเรื่องสอบจริยธรรมหลังจากนายสุชาติมอบหมายให้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความกล่าวหาและทำลายชื่อเสียงขณะที่นางสาวรักชนกก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ส.น.ทองหล่อพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับทนายความของฝ่ายนายสุชาติก็เปิดเผยว่าเดินทางมาติดตามขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือของนางสาวรักชนกในคดีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวม2คดีโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาหรือว่าไกล่เกลี่ยและจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกับระบุว่าการโพสต์ถ้อยคำกล่าวหาเรื่องทุจริตไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตทั้งนี้เตรียมนำเรื่องยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อตรวจสอบประเด็นการฝ่าฝืนจริยธรรมทางการเมืองร้ายแรงเพิ่มเติมด้วยในขณะที่นางสาวรักชนกนะครับก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาก่อนให้สัมภาษณ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับโดยชี้แจงว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและใช้อำนาจรัฐย่อมต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ได้หากอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ก็ควรพิจารณาตัวเองโดยตนเองพร้อมสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมและจะยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปนอกจากนี้นางสาวรักชนกก็ยังได้กล่าวถึงการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับโดยระบุว่าผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้เดินทางมาชี้แจงต่อกรรมาธิการด้วยตนเองและยังไม่ส่งมอบเอกสารสำคัญเช่นข้อเสนอเชิงเทคนิคและสัญญาฉบับแก้ไขพร้อมกับระบุว่าถ้าหากโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งานตนเองจะนำเรื่องเข้ายื่นต่อปปช.และก็ตำรวจจะตรวจสอบสวนกลางจะยื่นเรื่องต่อตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปมีพาดหัวข่าวนะครับในมติชนบอกว่าทนายสุชาติโต้เดือดไอรักชนกยันเดินหน้าฟ้องคดีอาญาจริยธรรมชี้โพสแซะไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์สุจริตด้านส.ส.ดังรับทราบข้อกล่าวหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
4: กรณีข้อพิพาทที่ดินของนายเฮียงและวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งทางนายเฮียงก็ได้ถวายให้กับวัดนะคะเมื่อวานนี้ทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้ากราบนมัสการพระธรรมวชิสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงค่ะซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและเจ้าอาวาสวัดหนองแวงเป็นพระสังฆาธิการผู้ใหญ่มอบหมายให้รองเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเข้ามาดูแลในเรื่องนี้โดยท่านไม่มีความกังวลห่วงใยใดๆส่วนที่มาพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอบคุณพระคุณที่ทางจังหวัดฝ่ายปกครองสาธารณสุขเข้ามาดูแลสุขภาพของเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเป็นอย่างส่วนเรื่องของการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวก่อนหน้าว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติ2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของการขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและส่วนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานที่ดินในการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นชื่อวัดก็มีแนวปฏิบัติของที่ดินอยู่แล้วแต่เพื่อความชัดเจนเรื่องนี้จึงต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าล่าช้าอย่างไรก็ตามได้นัดผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาและทีมงานไปวัดหนองแวงอีกครั้งเพื่อติดตามเรื่องนี้คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการดำเนินการค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเปลี่ยนโฉนดชื่อวัดธงทองวอนขอผู้ว่าส่งกำลังคุ้มครองพระป้าดาเดินหน้าท้าชนจ่อบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทวงถามการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามป้าดาลั่นวาจาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวท้าชนปมมหากาพย์ที่ดินวัดดังแฉซ้ำถูกตำรวจยัดคดีพยายามฆ่าวอนผู้มีอำนาจเร่งตรวจสอบความอยุติธรรมด้านอาจารย์ธงทองประชุมร่วมผู้ว่าขอนแก่นขอกำลังคุ้มครองคณะสงฆ์พร้อมจี้เร่งเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นชื่อวัดขณะที่ผู้ว่ายืนยันเดินหน้าตามขั้นตอนกฎหมายอุบไตบทสรุปข้อพิพาทที่ดินตาเฮียงค่ะ
3: พักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเศรษฐกิจครับ
0: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
5: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
6: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
6: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือว่าสสช.ก็เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ครับชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกที่เติบโตร้อยละ 2.8 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกขยายตัวได้ร้อยละ 2.4 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญนะครับมาจากการลงทุนภาคเอกชนที่โตโดดเด่นถึงร้อยละ 13.4 ซึ่งนับเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ54ไตรมาสขณะที่สภาพัฒน์ประเมินภาพรวมทั้งปี69นะครับคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 นายดนุชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสภาพัฒน์พูดถึงตัวเลขการใช้จ่ายในไตรมาสที่2ว่าการลงทุนภาคเอกชนได้รับแรงหนุนจากหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เติบโตร้อยละ 16.6 โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์สำนักงานเช่นเดียวกันกับการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่ากว่า 99,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 17.6 โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามครับมูลค่าการนำเข้าสินค้าก็พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 42.3 คิดเป็นมูลค่ากว่า 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ดุลการค้าในไตรมาสนี้ขาดดุล 1.21ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3.92 แสนล้านบาทครับก็ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกกลับมาขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสครับเลขาธิการสภาพัฒน์ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนก็ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.9 สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงสู่ระดับ 50.3 ต่ำสุดในรอบ14ไตรมาสขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6 สำหรับทิศทางในไตรมาสที่3ก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผลกระทบจากสงครามเริ่มผ่อนคลายจึงคาดการ GDP ทั้งปี69จะอยู่ในกรอบร้อยละ2ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ครับด้านทางคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็บอกว่าตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่ร้อยละ 1.9 ก็เป็นระดับใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการเอาไว้แม้จะไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจแต่ก็ยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลเดินมาถูกทางครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเป็นพาดหัวรองนะครับสภาพัฒน์ชี้เอกชนลงทุนพุ่งลุ้นปีนี้ GDP โต 2.2% ไตรมาส2พิษสงครามฉุดนำเข้าอื้อขาดดุล 600,000 ล้านไทยเข้าสู่ New Economy โลกสุภจีชูผนึกมะกันบูมเศรษฐกิจครับ
4: เมื่อวานนี้ค่ะทางพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผบ.ทร.ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือพร้อมด้วยกำลังพลในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและฝีพายเรือพระราชพิธี 2,200 นายร่วมในพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทรเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพ ทพมหานครค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพกองทัพเรือฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนค่ะ
3: ในขณะที่กรมชลประทานครับยืนยันปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนเพียงพอสนับสนุนการทำนาปรังกว่า9ล้านไร่หลังคาดการสิ้นสุดฤดูฝนปีนี้จะมีน้ำรวม 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรับมือปรากฏการณ์เอลนินโญที่จะกระทบยาวถึงกลางปี2570นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังการประชุมติดตามและป้องกันการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งบอกว่าภาพรวมฝนปีนี้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ7แต่ว่าปัจจุบันเขื่อนทั่วประเทศมีน้ำกักเก็บแล้วกว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าประมาณร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งเพียงพอต่อการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานกว่า9ล้านไร่โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกปรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและร่วมวางแผนด้านการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรอีกทางหนึ่งอธิบดีกรมชลประทานบอกอีกด้วยนะครับว่ากำชับรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างเป็นระบบเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคใต้มีแนวโน้มฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนนอกเขตชลประทานได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรสูบน้ำรถสูบน้ำและการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งอุปโภคบริโภคและก็พื้นที่การเกษตรอย่างเต็มที่มีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับกรมชลยันน้ำพอทำนาปรัง9ไร่9ล้านไร่เหนืออีสานรับฝนถล่ม 18-21 สิงหาคมกรมชลประทานยืนยันเขื่อนน้ำในเขื่อนพอรับทำนาปรัง9ล้านไร่เร่งรับมือเอลนิโญถึงกลางปี70สภาพอากาศไทยผันผวนหนักครับปภยันไทยไร้พายุใหญ่อุตุเตือน18-21สิงหาคมฝนกระหน่ำซ้ำครับ
4: ค่ะและขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะพลังแห่งพหุวัฒนธรรมเมื่อหัวใจจิตอาสาและภาคประชาชนผนึกกำลังร่วมสร้างความมั่นคงและโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ชุดปฏิบัติการภารกิจแก่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่มีผลงานดีเด่น6ผลงานพร้อมพบปะเครือข่ายจิตอาสากว่า100คนเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมประจำปี2569โอกาสนี้รองแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและภาษาไม่ใช่อุปสรรคแต่คือพลังอันเข้มแข็งในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจโดยเฉพาะการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมความสันติสุขอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
3: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสั่งสมธนะและผมผู้เบสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: มีผลผูกพันทางกฎหมายนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาที่ผ่านมาเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมหรือโคเอเจนต์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมโดยสมบูรณ์ทั้ง5คนแล้วฝ่ายไทยมีการแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่ตัวแทนร่วมและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตทำหน้าที่รองผู้แทนซึ่งคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกโดยคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ในเดือนกันยายน2569นี้ยังคงต้องรอฟังรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้งนางสาวใจไทยย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะนำไปพิจารณาไทยสวนกัมพูชาเดือดไม่ใช่ตำรวจอาเซียนย้ำเขตแดนสแกมเมอร์คนละเรื่องกันพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงสถานการณ์ที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นตำรวจอาเซียนและไม่ได้ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศใดแต่ไทยจะไม่เพิกเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ทำร้ายประชาชนไทยประชาชนอาเซียนและประชาชนทั่วโลกสิ่งสำคัญคือต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาโดยเรื่องอธิปไตยคือเรื่องอธิปไตยเรื่องของสแกมเมอร์คือเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติและเรื่องเมียนมาคือกระบวนการทางการทูตและกลไกอาเซียนทั้ง3เรื่องไม่ควรถูกนำมาเป็นประเด็นปะปนกันเพื่อสร้างข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยมีเจตนาอื่นแอบแฝงเมื่อถามถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนและใช้เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการบุกรุกกัมพูชาผู้อำนวยการ JIC กล่าวว่าควรกลับมาดูข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้ถ้อยคำทางการเมืองส่วนถามย้ำว่ากรณีที่กัมพูชาระบุว่าไทยใช้สแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในเรื่องดินแดนพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าต้องแยกกันใน2เรื่องนี้อย่างเด็ดขาดโดยข้อพิพาทหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเขตแดนต้องดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศข้อตกลงและกลไกที่เกี่ยวข้องส่วนการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่านำเรื่องอาชญากรรมมาบังเรื่องเขตแดนและในทางกลับกันอย่านำเรื่องเขตแดนมาใช้เป็นเกราะกำบังให้อาชญากรรมข้ามชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียงพี

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.

0: ทุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
1: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
1: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
1: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
3: ฮะ
1: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: พาเรตเพลงฮิตฮิตซีมา
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
10: สวัสดีครับ
11: สว
10: ั
11: สด
10: ี
11: ค
10: ่
11: ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
10: คุณเอแถวรามคำแหงนี่เอง
11: ใช่ค่ะ
10: เป็นยังไงบ้างครับวันนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
11: ก็ช่วงเช้าก็ติดนิดนึงเพราะว่าไปส่งลูกเนาะลูกไปเรียน
10: เรียนลูกเรียนที่ไหนครับ
11: สองมีสองคนค่ะ
10: ค
11: นโตเรียนที่นวมินอะไรไม่รู้ชื่อยาวมากเลยนกอน
12: จำชื่อโรงเรียนลูกไม่ได้แล้วตอนนี
10: ้โอ้ยยาว
11: ชื่อยาว
10: เขาเอาเขาหัว
11: นวมินลาชินูทิศ
10: เขา
11: หัวน้องก้าว
10: หัวโรงเรียนดังๆมาใส่ให้มันยาวๆไว้เพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้มีความรู้สึกว่าลูกเรียนใกล้ๆบ้านแต่ว่าลูกมีองค์นะลูกแบบได้เรียนโรงเรียนดังๆนะเนา
12: ะ
10: ก็ตามนโยบายของเขาไม่นั้นเนี่ยเกิดชื่อแบบเดี๋ยวหาว่าผมนั่นอีกเกิดเป็นชื่อธรรมดาปุ๊บๆเนี่ยมันจะพ่อแม่ปกครองจะส่งไปน้อยใช่ไหมครับ
11: ใช่ค่ะ
12: มันก็ด้วยคุณภาพแล้วก็ด้วยมาตรฐานด้วยเน
10: า
12: ะ
10: แต่ว่าผมมองว่าเรียนโรงเรียนไหนก็เหมือนกันเนาะนะฮะมาตรฐานตรงนี
12: ้
10: นะต้องปรับเรื่องราวอะไรในดีอย่างนี้เนาะ
12: ให้ดีขึ้นเนาะ
10: ให้
12: เด็กๆในแต่ละยุคแต่ละช่วง
10: นะครับนะฮะ
11: ใช่ค่ะ
10: คุณครูเดี๋ยวนี้มาตรฐานเดียวกันหมดนะครับทุกโรงเรียนมีมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับว่าอย่างนั้นเนาะนะครับจะเป็นชื่อโรงเรียนไหนก็แล้วแต่มีชื่ออีกโรงเรียนไหมครับหรือส่งโรงเรียนเดียวกันน้องว่ามี
11: คนละโรงเรียนคนเล็กเรียนที่เทพอักษรค
10: ่
11: ะ
10: เรียนเอกชนใช่ไหมครับ
11: มันก็เป็นกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชนอะไรเงี้ย
12: ค่ะจ
10: ้
12: ะผู้หญิงผู้ชายคะ
11: ผู้หญิงทั้งสองคนค่ะ
12: โอ้กำลังน่ารักเลยเน
10: า
12: ะ
10: กำลังน่ารักเลยนะครับนะฮะกี่ขวบแล้วครับ
11: มีคนเล็ก4ขวบกว่าคนโตม.1เพิ่งเข้าม.1
10: โอ้กำลังอยู่ในระหว่างช่วงเติบโตเลยเนาะ
11: ใช่ค่ะ
10: นะครับคุณแม่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเนาะ
12: ค่ะ
11: ค่ะ
12: แล้วคุณแม่ทำอะไรคะวันนี้อยากจะมาประชาสัมพันธ์อะไรไหมเอ่ย
11: อ๋อคุณแม่อยู่ร้านยา
12: อยู่ร้าน
11: ขายยา
12: ร้านขายยาเป็นเภสัชเหรอคะ
11: อ๋อไม่ค่ะเป็นผู้ช่วยเภสัชค่ะ
12: อ๋อเป็นผู้ช่วยเภสัช
10: ร้านยาอยู่ตรงไหนบริเวณไหนคร
11: ับอยู่ตรงรามคำแหง190ค่ะชื่อคลังยามีนบุรีค่ะ
10: อ๋อ
12: คลังยามีนบุรี
10: ร้านดังนี่ครับ
11: ใช่ค่ะเป็นร้านยาขายส่งแล้วก็ขายถูกค่ะ
12: อ๋อขายส่งด้วยนะคะ
10: ใครที่อยู่ย่านมินบุรีก็ไปให้อุดหนุนนะฮะไปให้กำลังใจแม่เอได้นะครับนะฮะมีตัวยาหลากหลายรูปแบบเน
12: า
10: ะ
12: พวกวิตามินอะไรพวกนี้ก็มี
11: จริงค่ะมีเป็นพวกวิตามินอาหารเสริมเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์อะไรเงี้ยมาหาที่นี่ได้หมดเลย
12: อ๋อมีหลากหลายเลยค่ะ
10: ขายดิบขายดีครับวันนี้นะฮะเอาใจช่วยวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
11: เพลงโกดัมค่ะ
10: โกดัมนะฮะส่วนรองเวิร์บสัน17กับไม้เมืองพี่อ้อมไม้เมืองเน
11: า
10: ะนะครับ
11: เอาเป็นใช่ค่ะเอาเป็นไม้เมืองเจ้าไม้เมือง
12: ไม้เมืองจ้าเอ้ยแสดงว่าเป็นคนเหนือเหรอเจ้า
11: เจ้าคนเหนือเจ้า
12: โอ้จังหวัดอะไรคะ
11: จังหวัดพะเยาค่ะ
10: โอ้จังหวัดพะเยาได้กลับบ้านบ้างไหมครับอยู่อำเภออะไรครับ
11: อยู่อำเภอเชียงคำค่ะมาได้ติ๊กเลย
10: มาได้ติ๊กเลย
11: จ้าส่วนมากติ๊กใต้มาได้ติ๊กเหนือ
12: ติ๊กใต้ติ๊กใต้แสดงว่าคุณสามีเป็นคนใต้
11: ใช่ค่ะสามีคนใต้ค่ะ
10: เชียงคำพะเยาก็น่าอยู่นะวัดวาอารามสวยมากเลยนะครับที่ผมเคยไปมานะครับนะฮะถ้ามีโอกาสเนาะนะฮะกลับไปที่บ้านเนาะนะจะเป็นสงกรานต์จะเป็นปีใหม่ก็แล้วแต่นะครับเอาใจช่วยนะครับนะฮะวันนี้รบกวนพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาคำเมืองได้ก่อน
11: ได้เจ้า
10: อุคำเมืองจ้างบ่
11: จ้างกะ
12: จ้าง
11: อุ้งวัน
12: อุ้งวันอู้น่ารักเนาะภาษาเหนือ
10: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
11: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
10: ตราพันท้ายนรสิง
11: ห์ตราพันท้ายนรสิง
10: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
11: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
10: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
11: กินกับอะไรอย่างก็ลำขนาด
10: และไอ้ไอยราอ่ะห้า
11: และไอ้ไอยราอ่ะห้าร
10: สชาติดีดี
11: รสชาติดีดี
10: ทานง่าย
11: กินง่าย
10: ชุ่มคอ
11: ชุ่มคอ
10: ทุกบ้านต้องมี
11: กูบ้านจึงมี
10: อัยราอ่ะฮะ
11: อัยราอ่ะฮะ
10: อยากให้ชาวลูกทุ่งมหานครเรียกต่อกันมาอีก3เพลงนะจะได้ครบ4ไว้ก่อน
11: ที่ร้านก็มีนะมี2รสเลย
10: โอ้เยี่ยมมาก
11: มี3รสค่ะมีสูตรมะขามป้อมแล้วก็
10: มะขามป้อม
11: เป็นสูตรสีแดงแล้วก็หลุดสูตรอายาแบบไม่มีน้ำตาลค
10: ่
11: ะ
10: ดีดีดี
11: ขายค
10: ่
11: ะ
10: ดีดีดีดีดีดี
11: มีทั้งน้ำแล้วก็เป็นเม็ดพรมชุบคอนะคะ
12: ครับ
10: ดีดีดีหอยขายดีขายดีด้วยนะเอาใจช่วย
12: กำลังใจให้คุณคุณผู้ช่วยนะคะ
10: ค่ะคุณเอคุณเอขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: แหมมือลั่นไปนิดนึงยังไม่ได้จ่อคิวฮิตเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตก่อนจะจ่อคิวฮิตก่อนนะครับนะฮะอ่ะว่าวันนี้หัวขบวนคือเพลง
12: โกดัมค่ะ
10: วสันต์17นะครับกับพี่อ้อมไม้เมืองนะครับฟีเจอริ่งร่วมกันนะครับอีก3เพลงนะฮะใครอยากช่วยเราต่อ SMS เข้ามาได้4689400ครับ

0: 4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับนะฮะที่คุณเอนะครับเป็นผู้ช่วยเภสัชนะครับ
1: อยู่ที่มีนบุรีนะคะ
0: ก็ไปอุดหนุนไปให้กำลังใจกันได้
1: เป็นร้านขายยาแบบส่งนะคะมีทุกอย่างเลย
0: วสันต์17นะครับฟีเจอริ่งกับไม้เมืองนะครับ
1: โกดำค่ะ
0: แล้วก็ตามมาด้วยพี่เรสันติดวงสว่างครับรักนี้มีกรรมนะครับแล้วก็คู่กรรมนะครับพี่วีระบ่มรงสีนะครับกับอังสนาช้างเสวตนะครับแล้วปิดท้ายด้วยสัญญาก่อนลานะครับพี่ทวดสรัญญูวงกระจ่างและณัฐริกาธรรมปรีดานันท์4เพลงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกพิพิธกันนะครับเพลงใหม่ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: เกิบแตะแพ้ส้นยองส้นยองน่าจะเป็นส้นสูงค
0: ่
1: ะ
0: cover version นะครับเสียงร้องของบิลจิตริยานะครับนะฮะต้นฉบับเป็นเสียงร้องของไมพรมอุดมพรนะครับในสังกัดอิสระนะครับอาจารย์ทิพย์บดินทร์นะครับทองศิลป์เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบช่วงเวลาดีๆนะครับมะฮงข้าวครับโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับฟีเจอริ่งกับพันวรการแล้วก็ไอ้ทุยนะครับกับวงแอลกอฮอล์2เพลงต่อเนื่องนะครับใน20อันดับความนิยมอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศนะครับมะฮงข้าวนี่อยู่ในฮิตที
1: ่2ค่ะ
0: 2นะครับไอ้ทุยนี่อยู่ในฮิตที
1: ่5ค่ะ
0: ฟังเพลงใหม่ก่อนนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกวัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158และทสบียอนเฮ้าสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสบียอนเฮ้าสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้ฟังเสียงร้องของชรัตพึ่งอารมณ์ครับหลับตา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้กรุงเทพธุรกิจพาดหัวเรื่องของท่านสุภวุฒินะครับเตือนคุมวินัยการคลังนะครับท่านเอกนิติก็ยืนยันเรื่องของการกระตุ้นนะครับถูกทางแล้วเศรษฐกิจครึ่งปีหลังเสี่ยงในการถดถอยนะครับรายละเอียดไปตามในกรุงเทพธุรกิจอ่านดูนะครับเรื่องของที่รอยัลออร์คิดก็มีนะครับแล้วก็มติชนรายวันนะครับเรื่องลงเรื่องของนายกวิทยาครีคริปนะครับปัดหัวสวนะครับนะฮะข้างบนคือกกต.นะครับแล้วก็เรื่องของสภาพัฒน์ชี้เอกชนลงทุนพุ่งนะครับลุ้นปีนี้ GDP จะโต 2.2% นะครับรายละเอียดไปตามในมติชนรายวันได้นะครับในขณะที่กรมชลประทานยืนยันน้ำพอทำนาปลังนะครับ9ล้านไร่นะครับที่เหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับรับฝนถล่มนะครับ18ถึง21สิงหาคมนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยก็ปฏิเสธนะครับในการโยนเผือกร้อนให้กับอปท.ด้วยนะครับไปตามรายละเอียดดูแล้วก็เรื่องของการค้น10จุดทลายแก๊งดินผีนะครับทำลายระบบภาษี360ล้านด้วยนะครับวันนี้มติชนก็มีหลายประเด็นนะครับเรื่องของข่าวสดนะครับวันนี้สถาปนาตั้งสมณศักดิ์14พระราชาคณะนะครับพระพรหมวชิระมุนีนะครับรองสมเด็จรูปใหม่ด้วยนะครับเรื่องของหัวสวก็มีประเด็นใหญ่ในหน้าข่าวสดนะครับเรื่องของปปช.เรื่องโกงสอบนะครับจัดทีมลุยแล้วก็เรื่องของขาที่15ทหารเหยียบระเบิดนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการปูพรม5จังหวัดโดยล้างบางแก๊งบินผีโกงภาษี360ล้านด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการสั่งคลุ้มกันพระนะครับคู่พิพาทประด่าด้วยนะครับแหมหลายประเด็นเลยนะข่าวสดนะครับในขณะที่เดลี่นิวส์นะครับลงเรื่องของปปช.ตั้งกองปราบนะครับศาลกงสอบท้องถิ่นนะครับท่านมท.4ก็ไล่เชือดนะฮะไม่สนหน้าใครนะครับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธสหรัฐบีบนะครับนะฮะศึกเลือกข้าง AI นะครับนะฮะเราก็บอกว่าไม่กระทบกับดิวภาษีนะครับเปลี่ยนโฉนดชื่อวัดนะครับนะฮะเรื่องของที่บุกสำนักงานพระพุทธศาสนาด้วยนะครับแห่งชาตินะครับทวงถามเรื่องการจัดตั้งวัดป่าด้วยนะครับนะฮะเราก็เรื่องประดายังมีประเด็นอยู่นะครับนะฮะเราก็เรื่องของเกาหลีใต้ปิดฉากนะครับการเปิดสุนัขนะครับส่งท้ายนะฮะเทศกาลนะครับเราก็เรื่องของการห้ามเพาะพันธุ์นะครับค่าขายนะครับโพลชี้คนรุ่นใหม่ก็ไม่รับประทานกันแล้วนะครับฝ่าฝืนเนี่ยปรับเงินแล้วก็ติดคุกนะครับนะฮะรายละเอียดไปตามในเดลินิวได้นะครับส่วนในไทยรัฐเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีมีประเด็นเรื่องซักฟอกกับคดีสว.นะครับประดาก็มีนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นในทลายแก๊งผีบินผีก็มีนะครับแบตปลอมนะครับลดภาษีเงินได้เสียหายไป360ล้านนะครับนะฮะแล้วก็มีหลายประเด็นเลยน่าสนใจเยอะเลยนะครับไปตามอ่านรายละเอียดในหนังสือพิมพ์รายวันนะครับหลายฉบับน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชุนมองหน้ามีเพลงฮิตรอฟังอยู่นะครับ

0: ขณะนี้เวลา 9:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียหมดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบุกตรวจแฟลตดินแดงออกบัตรชมพูให้ต่างด้าวรวบผู้ต้องหา7รายพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจนครบาลกรมการปกครองทีม DOPA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงตรวจค้น7เป้าหมายเพื่อตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบจากการตรวจสอบข้อมูลแฟลตดินแดงกว่า 5,700 ห้องพบห้องพัก44ห้องที่มีการแจ้งย้ายบุคคลมาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนรวมแล้วกว่า 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี67ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติเนื่องจากเป็นห้องพักขนาดเล็กแต่กลับมีการแจ้งบุคคลมาอาศัยจำนวนมากตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานออกหมายจับแล้ว7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านนายหน้าและผู้เกี่ยวข้องโดยประเด็นสำคัญคือบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดจากการตรวจค้นชั้น5แฟลต4พบเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยบุคคลต่างด้าวพร้อมตรวจพบเอกสารหลายรายการทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวรวมถึงเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวอีกหลายรายการเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยภายในระยะเวลาเพียง

0: ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีเจ้าหน้าที่กว่า300นายร่วมปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดห่วงเวลาระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนตั้งแต่วันที่12ถึง26สิงหาคมนครศรีธรรมราชได้มีการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นการลดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดนครถือเป็นจังหวัดใหญ่และมีคดีอุกชะกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนค่อนข้างมากนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: กรรมาธิการทหารลงพื้นที่สัตหีบติดตามการซ่อมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชชี้เป็นไปตามแผนนายเอกราชอุดมอำนวยประธานคณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะเดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปและหารือเกี่ยวกับโครงการซ่อมบำรุงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทั้งความเป็นมาของโครงการความก้าวหน้าในการซ่อมบำรุงตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขก่อนลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานภายในกรมอู่ทหารเรือนายเอกราชเปิดเผยหลังการประชุมว่าคณะกรรมการมีความเป็นห่วงและต้องการติดตามโครงการซ่อมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเพื่อรับทราบว่าผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาหรือข้อขัดข้องด้านการบริหารจัดการหรือไม่เนื่องจากคณะกรรมการติดตามทั้งเรื่องเรือฟริเกตใหม่ที่จะเข้าประจำการรวมถึงเรือที่อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงสำหรับรายละเอียดของแผนการซ่อมบำรุงบางส่วนถือเป็นข้อมูลลับของทางราชการไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามจากการรับฟังคำชี้แจงพบว่าขณะนี้ดำเนินงานยังอยู่ในกรอบตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปตามแผนที่รัฐเร่งลงทุนอุตสาหกรรมต่อเรือ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ช่วงนี้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับนะฮะได้ฟัง2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับจากใจต้นข้าวต้นข้าวสุปรยานะครับแล้วก็ยอดรักสลักใจนะครับพี่แอลของเรานะครับขอบคุณแฟนเพลงนะครับมีเรื่องราวสำคัญดีๆนะฮะสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: ค่ะเป็นการดูแลนะคะการวางแผนการเงินวางแผนมรดกให้กับคนที่เรารักหรือว่าลูกหลานของเรานะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีแผนในการเก็บเงินไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตหรือใช้ในอนาคตนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นวันละ8บาทค่ะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาเลยวันแรกเราจ่ายค่าเบี้ยเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะยังมีภาระหนี้สินอยู่ถ้าเกิดหากวันนึงเนี่ยเสียชีวิตขึ้นมากระทันหันหนี้สินนั้นอาจจะตกไปสู่ลูกหลานของเราทันทีนะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 ค่ะสมัครง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ 50-75 ปีนะคะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรศัพท์สมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 นะคะผลประโยชน์นะคะและเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักได้ตั้งแต่วันนี้นะคะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลศิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1,000,000บาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงนะคะฟังกันสบายๆนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับปี้จนปนนะครับเอมหาหิงฟีเจอริ่งกับน้องบัวกมลทิพย์นะครับแล้วก็โสดอยู่รู้ยังนะครับเสียงร้องของสโมสรชินี่นะครับ

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ขอบคุณกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับเร็วๆนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมนะครับที่คลื่นลูกทุ่งมหานครติดตามกันได้นะครับคุณจะได้เจอนักจัดรายการศิลปินที่คุณผู้ฟังชื่นชอบด้วย
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คุณฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกง่ายๆเลยนะครับนะฮะผลิตผลงานมาแค่1เพลงนะครับบอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็ให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับแล้วติดตามเสาร์นี้

สดๆเลยนะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมอาจารย์ไมตรีเนื่อมแสงแล้วก็ลุงเข้มซันต้านะครับหรือใครอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะเราจะติเพื่อก่อหยอกเพื่อสร้างสรรค์นะครับวันนี้เป็นเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านของเราบ้างครับ

0: ดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: Do home. Thank you, sir.

0: ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่ง

0: างจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
2: มีไอเดียธุรกิจที่ดีแล้วก้าวต่อไปคือการรู้ว่าจะต่อยอดอย่างไรให้ไปได้ไกลกว่าเดิมสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเติมเต็มทักษะด้านธุรกิจและการค้าให้คุณนำความรู้ไปต่อยอดได้จริงกว่า90หลักสูตรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ e-academy เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายติดตาม e-academy ได้ที่ e-academy.ditp.go.th
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: สะดวกคุยหรือเปล่านะครับต้นฉบับเป็นเสียงร้องของเอิญสุรติกานะครับเราจะส่งความสุขแบบนี้นะครับในชั่วโมงสุดท้ายในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนเดิมเลยนะครับปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับ
1: ค่ะเป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะท่านบอกว่าทำใจของเราให้เหมือนใจพระพุทธรูปพระพุทธรูปท่านยิ้มอยู่ตลอดเวลาหนาวก็ยิ้มร้อนก็ยิ้มใครเขาจะเอาอะไรไปถวายก็ยิ้มเขาไม่ถวายก็ยิ้มเขาด่าท่านก็ยิ้มเขาชมท่านก็ยิ้มทำอาการของใจคือวางเฉยเช่นเดียวกับพระพุทธรูปค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมาเยอะที่สุดทั้ง468900คือเพลงนี้นะครับ
2: มหานครสุปริน
0: หนูเล็กกากานะครับอย่าใจกระจอกนะครับสักครู่หลังเพลงนี้ติดตามข่าวต้นชั่วโมงนะครับพิธาดูแลต่อนะดูแลกันต่อนะครับนะทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครนะครับพรุ่งนี้เราสองคนมาใหม่7:30 น. 10:00 น. มีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์สานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาการ์เร็ตวิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและชื่นชมออสเตรเลียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคโดยไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมายาวนานและจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเร็วๆนี้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571ปิดสะพานห้วยโป่งหลังน้ำป่าพัดต่อหม้อกลางสะพานเสียหายตัดขาดเส้นทางหลวง108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนสถานการณ์เช้านี้ที่บริเวณสะพานห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรถติดค้างยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอนตรวจสอบพบว่าสะพานชั่วคราวถนนทางหลวง108บ้านห้วยโป่งต่อหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดเสียหายไปหนึ่งด้านสะพานไม่สามารถรับน้ำหนักรถยนต์ได้เจ้าหน้าที่จะมีการประเมินความเสียหายและประสานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบทั้งนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยโป่งแจ้งว่าเนื่องจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจึงต้องปิดสะพานชั่วคราวห้วยโป่งบริเวณหน้าวัดห้วยโป่งถนนทางหลวงหมายเลข

ข108บ้านห้วยโป่งเพื่อความปลอดภัยสำหรับสะพานบ้านห้วยโป่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข108ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับอำเภอขุนยวมการถูกตัดขาดครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินทาง

0: ผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ตามข้อสั่งการและนโยบายรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างห้วยยางหมู่5ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจโพกลางกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสุรนารีปฏิบัติการตรวจสอบยานพาหนะบุคคลผ่านเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถยนต์16คันรถจักรยานยนต์34คันพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด53รายพบผู้มีสารเสพติด2รายตรวจพบสิ่งของผิดกฎหมายมีดพก1เล่มจึงดำเนินการตามขั้นตอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ผ่านไปค่ะหมดรอบแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสินธัญญากรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคย22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบาแล้วค่ะตอนนี้เบาแหมบอกเลยว่าคนเรานะมันต้องเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงให้ฟื้นฟูได้สำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะตัวเองโชคดีที่เ ชื่อมั่นในความเป็นสมุนไพรร่างกายเรามีความมหัศจรรย์ในชีวิตอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตแม้แต่สุขภาพร่างกายของเรานะคะมหัศจรรย์อะดูสิจากเกิดมาตัวกระต้อยเดียวแค่มาตีนเท่าฝาหอยตอนนี้เป็นไง เป็นไงกันบ้างคะฟังเพลงแล้ว

ยาวๆแบบนี้ยืนยันว่าศีลธรรมมาแน่นอนอ่ะหลายคนบอกว่าเออไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอก็ไม่ต้องพูดเยอะไม่ได้เจ็บคอค่ะเพียงแต่ว่ามันเกิดอาการไอเพื่อที่จะขับเสลดออกมาร่างกายของเรามีปอดที่คอยกรองของเสียอยู่แล้วมันคงจะไปสะสมเยอะมันจะเป็นขนแมวขนหมาแต่ไม่หมดเพราะตอนนอนกับน้องๆไงคะก็มีผลดังนั้นเมื่อเขาขับออกมาก็ให้เขาปล่อยออกมาให้สุดๆเป็นเลยทำหน้าที่ต่อค่ะตอนนี้เปิดเพลงให้ฟังไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมค่ะ022481366 Facebook ก็ได้นะคะ SMS ที่4689400แต่ก็ยังต้องทำเสียงเซ็กซี่รุนแรงไม่ได้เดี๋ยวมันมีการขัดจังหวะเกิดขึ้นพี่สวยสวัสดีนะคะบุ๋งบิ๋งมาแล้วค่ะแล้วก็ใครอีกที่มาตรงนี้ทักทายกันหน่อยใครยังไม่ได้เข้ามารายงานตัวด่วนๆเลยค่ะอย่าลืมแชร์เป็นสาธารณะให้ตาด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องรบกวนคุณผู้ฟังเลยเราจะได้มีสมาชิกมากขึ้นเข้ามาทักทายกันและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณปีใหม่สวัสดีค่ะคุณสวัสดีมาแล้วค่ะมาพร้อมความสดชื่นเลยแหละคนไม่สวยก็ผิดเสมอ นั่นไงถึงบอกว่าถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูเลยต้องมีเพลงนี้ขึ้นมาปาโมลิฟสวัสดีจ้ะมาถึงก็ทาปากใช่จ้ะต้องสวยก่อนสิสวยไว้ก่อนไม่ร่ำไม่รวยก็แหมต้องสวยไว้ก่อนประมาณนี้เอ้ยเสียงมาแล้วทุกคนเสียงมาแล้วค่ะพอมาปุ๊บพรุ่งนี้ลาเลยเอาเลยว่าไงคะต่อเลยค่ะกรูคืออะไรบุ๋มบิ๋มคุณเล็กกาแฟสวัสดีค่ะจริงค่ะช่วยเรื่องสมุนไพรถูกต้องแม่สวยทักไปแล้วทักใครอ๋อทักทุกคนน้องมังกรสวัสดีครับคุณกับแก้วค่ะคุณสมใจแล้วก็คุณณรงค์ค่ะอยู่ที่นักก้อนซี่ตมารานี่แนะนำเพลงมานะคะจดไว้ก่อนนะที่ถ้าลืม ได้เลยแป๊บหนึ่งมาถึงเพลงอะไรอีกที่แนะนำมาตรงนี้สำหรับ3เพลงในฮิตมาราธอนค่ะเรื่องราวของชีวิตสมัยก่อนเนาะชีวิตที่เขาจะต้องแบบอยากให้ลูกตัวเองได้ครอบครัวที่แข็งแรงอะไรเนี้ยเขาก็จะเหมือนกับคลุมถุงชนแต่ปัจจุบันนี้ก็คือยากและยากแล้วเมื่อก่อนนี้คือต้องตามใจพ่อแม่แล้วสุดท้ายนะบางคู่เขาก็แบบเออเหมือนอยู่ด้วยกันได้แต่บางคู่ก็แบบว่ามีถึงวันหนึ่งก็มีจุดจบนะคะไม่จากเป็นก็จากตายอย่างที่บอกแต่สำหรับเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงก็เหมือนกับทนทุกขเวทนาในช่วงนึงแต่ถ้าหากว่าเข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันน่ะแต่ว่าชีวิตมันสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้นะคะไอ้เรื่องของใจอ่ะมันเป็นเรื่องที่แน่นอนล่ะมันเป็นใหญ่สำหรับการใช้ชีวิตเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราดูถึงความเหตุและผลและความถูกต้องความเหมาะสมใดๆมันก็มีองค์ประกอบที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตคู่ได้ดังนั้นก็ต้องใช้สติค่ะทบทวนดีๆแล้วก็ก่อนที่จะพลั้งเผลอพูดอะไรออกไปไม่ได้เลยนะก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายเขานะแต่พอพูดไปปุ๊บเขาเป็นนายเราทันทีนะคะขอบคุณปาโมลิบอกแชร์เรียบร้อยขอบคุณค่ะพี่พีสวัสดีพี่รัสสวัสดีค่ะสบายดีไหมพี่ปุ๊กสบายดีแม่น้อมตามสั่งค่ะบอกหายไวๆค่ะแล้วก็มีใครอีกพี่บัวขาวค่ะพี่ผ่อนใจคนใกล้มาปุ๊บก็แชร์เรียบร้อยบุ๋มบิ๋มบอกมาส่งกำลังใจให้แม่กำลังใจให้แม่ขอบคุณนะคะพี่เหน่งการทางวันนี้ส่งเพลงอะไรมาคะ ขอเพลงจูบแล้วล่ะถ้าโอ้โหทำไมตรงใจทามากเลย ที่บอกว่าให้เปิด2เพลงนี้นะเป็นช่วงเที่ยงครึ่งได้ไหมเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวจะอยากจะฟังเลยต่อสายมาบ้างนะคะพี่หนึ่งขอบคุณมากๆที่ส่งกลอนมานะคะขอเพลงจูบแล้วล่ะถ้าเปิดทันขอกอดฉันก่อนล่ะถ้าเปิดได้ถ้าหากเปิด2เพลงนี้ที่ขอไปเดี๋ยวจะให้จูบ2ฟอดกอด2ทีว่าถ้างั้นไม่เปิดดีกว่า เพราะให้น้อยไป พี่เสือว่าไงคะโอ้น้องทาพี่สวยไม่รู้จะเข้ารายการได้อะไรเนี่ยตอนนี้ปวดท้องเอ้าพี่สวยหายเร็วๆค่ะโอ้ดูแลสุขภาพด้วยนะอาหารการกินอันนี้มันเนาะต้องดูให้สะอาดนะคะพี่วันนี้สวัสดีค่ะเขาบอกว่าฟังทั้งวันเลยขอบคุณมากมากคุณส่งเสื้ออบค่ะโอ้ยสุดยอดนะส่งเสื้ออบหรือส่งเสื้ออบส่งเสื้ออบนี่แสดงไม่ธรรมดาอ๋อเบาตาลว่าไงจ๊ะแล้วก็คุณอนุชาจากจังหวัดเลยนะคะคนไม่อ่อนยังไงแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาค่ะคุณใครอีกเดี๋ยวเราทักทายกันตรงนี้ก่อนนะคะถ้าพูดถึงเพลงกันหน่อยในฮิตมาราธอนเริ่มกันก็ตั้งแต่น้ำตาลน้องเพนค่ะสุนารีราชสีมาตอนนี้น้องก็แข็งแรงขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ยังพักรักษาตัวอยู่พรุ่งนี้ก็ทาก็ไปทำหน้าที่แทนเป็นกรรมการตัดสินนักร้องนะคะก็ให้น้องหายเร็วๆค่ะเพราะว่าจะได้มาทำหน้าที่ต่อเนาะ

สำหรับสับรางอย่างจำใจค่ะพี่พึ่งคุ้มพวงดวงจันทร์ตามมาด้วยดอกไม้ย้ายกระถางเสียงร้องทายเองในฮิตมาราธอนตามมาด้วยการตัดสินใจแบบผิดๆคือเมื่อไม่ได้อยู่กับคนที่รักไปดีกว่าก็เลยมีเพลงวอนรักขึ้นมานะคะเสียงร้องพี่แอลยอดรักสลักใจตามมาด้วยเพลงรีดรักค่ะพี่แอลสุริชัยสมบัติเจริญซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงเก่าเพลงลูกกรุงเก่านะคะโบตันอยากฟังคนข้างหลังทำไมใจตรงกับพี่เลยพี่ว่าจะเปิดคนข้างหลังละพี่เปลี่ยนใจพรุ่งนี้ก็ไม่มาอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้บุ๋มีบอกจะรอลูกเขาหลอกนี่40กว่าปีแล้วพี่จะฟังอีกเหรออ๋อได้เป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะถ้าให้ฟังต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยนะคะในช่วงมหานครไลฟ์ก็มีเพลงอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเสียงร้องของน้องกระแตนะคะมาในงานมหานครบิ๊กไลฟ์ตอนย้อนรอยอะไรเนี่ยกับร้องออยบทเพลงเกียรติยศแหมพิมพ์ซะททหารก่อนบอใบไม้ก็เลยมันจะเป็นอะไรได้ย้อนรอยบทเพลงเกียรติยศ IT Square เมื่อ17สิงหาคมปี51นะคะโอ้โหกี่ปีมาแล้วเนี่ย ขออภัยค่ะ18ปีแล้วนะคะก็เป็นมหานครไลฟ์ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่ะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายด้วยนะคะสายชีวิตใจยังมาไม่ถึงเพราะว่าอะไรเพราะต้องให้คุณฟังเตรียมจดเบอร์ไว้เลยจะได้ขอเพลงกัน022481366นะคะแต่ตอนนี้ถ้าเปิดเพลงต่อเนื่องมาทั้งโชคดีที่รักเสียงร้องของคุณหนูมิเตอร์นะคะซึ่งเป็นบทเพลงที่นำมาร้องใหม่ต้นฉบับคือพี่แอลยอดรักสลักใจเวลายังไม่พอค่ะต้องให้เพิ่มเติมกับมหาเพลงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจสัญญาหน้าฝนวงคาราบาวนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกันต่อในช่วงสายชีวิตใจแต่ตอนนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ต่อสายมาที่022481366นะคะตอนนี้ไปฟังกันก่อนค่ะสิ่งที่น่าสนใจค่ะ

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูกินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: April

0: จริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: มาค่ะสายชิวหิวใจแนะนำเพลงรายการสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ครับพบใครเอ่ย
4: ชินกร
3: อ่าร
4: ยองครับ
3: อ๋อคุณชินกรรยองทำอะไรอยู่วันนี
4: ้ก็เหมือนเดิมครับกรีดยาง
3: แล้วเป็นไงได้ยางน้ำยางเยอะไหม
4: ก็ตอนนี้ก็ประมาณ 50-60 ครับ
3: 50-60 คือราคา
4: น้ำครับราคาก็ประมาณพอๆกันแหละครับ
3: เดี๋ยวก่อน 50-60 นี่คืออะไรอ่ะ
4: น้ำยางครับที่ได้อ่ะ
3: ไม่เข้าใจ
4: 50-60 กิโลอ่ะคร
3: ับ รา
4: คาก็กิโลละตอนนี้น่าจะ50กว่าบาทครับ
3: 50กว่าบาทมันเคยขึ้นสูงสุดเท่าไหร่อ่ะคุณธีนกร
4: เคยขึ้นสูงสุดตอนอาภิสิทธิ์นะ
3: เ
4: กือบ200อ่ะครับ
3: ตอนนั้นโอเคเลยเนาะ
4: ครับ
3: เฮ้ยตอนนี้ของเราก็มีเป็นของเรานะแต่ว่ามันก็ยังมีการนำคุ้งนำเข้าอะไรก็ไม่รู้
4: คร
3: ับ เหนื่อยเนาะแต่ก็ต้องสู้นะคุณชินกร
4: ครับก็ต้องสู้ครับ
3: อืมเราเป็นเกษตรกรเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้รู้แหละว่าเหนื่อยอ่ะแล้วก็ทำงานที่ก็หนักเนาะ
4: คร
3: ับ แต่มันจะทำไงได้ก็ต้องทำถ้าตัวเองก็ยังเหนื่อย
4: ใจจะไปได้ครับใจ
3: เออใจล้วนๆเอาแค่เราพออยู่ได้นะคุณชินกรเนาะ
4: ครับ
3: ให้มีความสุขเถอะได้ฟังเพลงที่ถูกใจด้วยสำคัญถ้าเป็นไงวันนี้ฟังเพลงอะไรดีครับ
4: อะไรคิดถึงที่รักอสมท.อ่ะ
3: ไ
4: ปรักสาวดิรักสาวนครสวรรค
3: ์เยอะไม่เล่าเยอะไม่เล่าที่อสมท.นี่มีเยอะไม่เล่าฮะเยอะไหมเนี่ยถามจริง
4: ก็น่าจะเยอะไ
3: ปแล้วเป็นไงเขาชอบกลับมั้งไหมเล่า
4: อ๋อไม่รู้ครับน้องไม่งั้นเลยครับ
3: มีความสุขไปเนาะมอบไปใครบ้างครับ
4: มอบให้คุณพี่ศิรินทราน้องกวางน้องน้ำเชื่อมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ได้เลยก็ฝนตกบ้างไหมเนี่ยตอนเนี้ย
4: ก็มีระยองนี่ไม่ค่อยตกครับพายุมาก็เข้า
3: ผ่านไป
4: นครนายก
3: อ๋อไม่มาถึงระยองก็ถ้ามาฝนตก
4: แก้วแล้วก็ไปจันท
3: ร์ไม่เดี๋ยวถ้าเกิด
4: ระยองนี่ข้ามครับ
3: อ้าวถ้าเกิดมาฝนตกเราก็กรีดยางไม่ได้สิใช่ปะ
4: ใช่ครับ
3: เพราะงั้นก็อย่าตกเลยแต่ก็ตกบ้างดีกว่านะ
4: คร
3: ับมีความสุขเยอะๆคุณจินกรนะเราโทรศัพท์มาคุยกันอีกอย่าให้คุยเยอะสิพอเสียงเริ่มดีอยากชวนคุยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวจะไม่ไหวมีความสุขครับแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ให้ได้ราคาดีๆนะกรีดยางให้ได้ยางนะครับ
4: ครับอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยนะคร
3: ับ ครับขอบคุณครับ
4: คุณพี่สุบินทา
3: ค่ะคุณน้องจินกรครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: หลายคนบอกว่ากรีดยางแล้วจะได้ข้าวไงโอ้ก็แหมขำๆกันป่ะฟังเพลงกันค่ะรักษานครสวรรค์ลูกแพรไม้ไทยไรพรกับในช่วงสายชีวิตใจของคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ฟังเพลงไปเดี๋ยวมาดื่มกาแฟกันค่ะกาแฟเขาช่องนะคะเติมความหมายในทุกวันของคุณมากว่า65ปีด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกเลยนะคะเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเค็มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกลุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมาเรคัฟเวอรี่นะคะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องเลยคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% เอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะและเติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1นะคะสูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมาคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมี่นมข้นเฮเซลนัทรวมถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของเขาช่องก็คือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองค่ะกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยเราจะได้มีรอยยิ้มกันแล้วเติมความก็เราเติมรอยยิ้มกันตรงไหนชีวิตมันต้องมีการจัดสรรวางแผนเรื่องของมรดกทางการเงินอันนี้สำคัญเลยถ้าจัดสรรปุ๊บโอ้โหมีแต่รอยยิ้มค่ะนะคะไม่ใช่รอยยิ้มแค่ตัวเรานะรอยยิ้มครอบครัวของเรานี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของการวางแผนสำหรับอนาคตถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินไว้รองรับให้กับคนในครอบครัวเราหรือถ้าอยู่ครบสัญญาเราก็มีเงินไว้ดูแลตัวเองและครอบครัวได้เหมือนกันนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทไม่ต้องการออมเงินทุกวันแหละคุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าเราจะมีคนควบคุมเราให้ออมนะจ๊ะไม่ใช่ให้เราไปหยอดกระปุกบางทีมันไม่มีวินัยไงตัวเราเองไม่มีนะคะลองจัดสรรตรงนี้ดูค่ะแล้วก็หากว่าวันนึงที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีอะไรกลับคืนมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าว

0: จากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364แต่ถ้าหากว่าอยากจะสมัครก็สมัครง่ายๆสำหรับผู้ที่มีอายุ50ถึง75ปีนะคะที่สมัครง่ายเพราะอะไรไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนเลยนะคะ022014364มาฟังกันชัดๆสำหรับเงื่อนไขและผลประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกในรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาเนี่ยนะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทและเบี้ยเริ่มต้นก็แค่วันละ8บาทและส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนได้นะคะ022014364ถามให้มั่นใจให้เข้าใจแล้วค่อยตัดสินใจแต่ถ้าหากว่าตัดสินใจทำเลยทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชค่ะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเอ้าเดี๋ยวเราฟังเพลงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคในชั่วโมงหน้าตอนนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ต่อสายมาค่ะ022481366ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบา
2: วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะถกครม.แทนนายกรับมีวาระแต่งตั้งโยกย้ายแต่ไม่รู้มีกระทรวงไหนบ้างนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งติดภารกิจเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการแต่งตั้งโยกย้ายในวันนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีแต่ตนยังไม่เห็นต้องขึ้นไปดูก่อนพร้อมยอมรับว่าไม่ทราบว่ามีวาระการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่แต่เดี๋ยวก็คงจะรู้ชัยชนกบอกไม่รู้จักวิทยาหลังพรรคประชาชนเชื่อมโยงคดีหัวสวกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวสว.โดยเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและส่วนตัวก็ยังไม่รู้จักนายวิทยาเลยว่าเป็นใครก่อนขอตัวขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชผู้ต้องหาคดียาเสพติดและฆ่าคนตายยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลังหนีไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลานุจรีแรกรุ่นรายงานครับ
3: หลังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่ช่วงหัวรุ่งของวันนี้และเจ้าหน้าที่ได้กระจายไปตรวจค้นตามจุดต่างๆซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอพรหมคีรีได้มีการบุกเข้าไปเพื่อที่จะจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเกี่ยวกับคดียาเสพติดและคดีฆ่าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันได้มีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถหลบหนีโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการยิงตอบโต้โดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บค่อนข้างที่จะสาหัสก่อนจะไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลาและได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: แผ่นดินไหวโคลอมเบียดับแล้ว280คนความเสียหายกว่า 330,000 ล้านประธานาธิบดีอัลเบรโดเดลาSPLYA ของโคลอมเบียเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเบื้องต้นสูงถึง30ล้านเปโซหรือประมาณ 335,000 ล้านบาทไทยเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว280คนบาดเจ็บกว่า 4,000 คนและสูญหายอีก143คนภัยพิบัติครั้งนี้นับเป็นวิกฤตการรุนแรงครั้งแรกของนาย SPLYA ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุและต้องนำพาประเทศ

0: ่านพ้นภารกิจบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูบูรณะครั้งใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาค

0: ลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เดี๋ยวเราจะได้ฟังในพาเรทเพลงฮิตที่15นะคะ4เพลงต่อเนื่องกันแต่ตอนนี้เราสายคุณผู้ฟังที่022481366ค่ะก็เลยจะให้ฟังจ่อคิวฮิตกันก่อนวันนี้ค่ะจ่อคิวฮิตชื่อเพลงว่ายกให้หมดเลยเสียงร้องของ MC2 และ Arm Shabu นะคะสังกัดอิสระคำร้องทำนองเขตศิลาเรียบเรียงโดยชานรงค์กลิ่นศรีสุขค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเจาะคิวฮิตด้วยนะคะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้านค่ะอย่าลืมต่อสายมาค่ะ022481366ค่ะจ
2: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าพาเรทเพลงฮิตที่สิบห้ากันค่ะแนะนำเพลงอะไรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่ตา
4: จ้าใครเอ่ย
5: พรค่ะ
4: คุณพัน
5: คุณพันนิมพรค่ะ
4: เออ
5: พรค
4: ่ะเอ๊ะหูทานนอกจากคอเสียงไม่ดีแล้วยังหูไม่ดีคุณพิมพร
5: พิมพรค่ะ
4: อยู่ที่ไหนนะ
5: เจ้าค่ะ
4: อยู่ประจวบเคยคุยกันแล้วใช่ไหม
5: เคยคุยทีค่ะ
4: เคยคุยทีแล้วแล้ววันนี้ทำอะไรหา
5: ตอนนี้ดูนั่งเลี้ยงนกอยู่
4: นั่งเลี้ยงนกอุ้ยดีจังเลย
5: นกอยู่จ
4: ้ะอะไรนะจ๊ะ
5: นกแก้วเลี้ยงนกแก้วไว้ค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อคุยเก่งไว้น่ะ
5: ก็ไม่ยังไม่พูดค่ะให้ร้องอย่างเดียว
4: ผมอ๋อเหรอเสียงดังด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะปิดวิทยุก่อนได้ไหมเพราะว่าเสียงมันดีเลย
5: ดีนะดี
4: อ่ะไม่งั้นเดี๋ยวคนฟังผู้ฟังจะงงค่ะปิดวิทยุแล้วเดี๋ยวเราคุยกันทางโทรศัพท์นะได้เลยได้เลยเราก็เลี้ยงนกอยู่เนาะฝนตกบ้างไหมประจวบ
5: ก็ตกเยอะเลยค่ะ
4: ตกเยอะเหรอเออมีน้องอยู่เพชรบุรีบอกไม่ตกมันก็แต่จริงๆก็ไม่ได้ไกลกันมากเนาะ
5: ทั้งตกมีตกหนักเลยเมื่อคืนเนี้ย
4: น่าจะตกเนาะพายรู้สึกว่าพายุน่าจะเข้าอ่ะเหมือนฝนจะตกหนักมัน
5: แต่กลัวน้ำท่วมมากแล้วแล้วตกไปเยอะ
4: เรื่องปกติท่วมไหมจ๊ะ
5: เคยท่วมทีที่ห้องที่หนูนอนอ่ะห้องมันท่วม
4: ฮะ
5: ตรงห้องอย่างเดียวเลยบ้านไม่ท่วมห้องท่วมในห้อง
4: ทำไมอ่ะ
5: มันไม่ว่ามันไปเที่ยวกันอย่างที่เดียวข้างนอกยังกว้างไม่มีน้ำเลยในห้องน้องเลยอ่ะ
4: อ้าวแล้วหลังคารั่วสิ
5: ไม่ใช่หลังคาบ้านทำใหม่ๆเลยอ่ะวิตา
4: แล้วมันท่วมในห้องนอน
5: เอาไว้ห้องนอนเลยท่วมเลย
4: แต่ข้างนอกไม่ท่วม
5: ไม่ท่วม
4: บ้านเราต่ำหรือยังไง
5: ต่ำเตี้ยทำเตี้ย
4: เตี้ยเลยเออเอาไงก็ขออย่าให้ท่วมแล้วกันนะ
5: เราไม่เสื่อมไม่ต้องเล่นห้องอย่างเดียวก็โอเควิดได้วิดใส่ใน
4: วิดจากในห้องให้ท่วมในห้องไม่ให้ท่วมข้างนอกเก๋อ่ะคิดได้ยังไงก่อนแต่ในห้องมันต้องไม่ท่วมไหมเราจะได้นอนได้
5: ให้ท่วมในห้อง
4: อ๋อให้ท่วมในห้องเออดีข้างนอกแห้งนะมาท่วมในห้อง
5: พื้นก็เจ็บเตียงนอนสูง
4: อ๋อไม่เป็นไรมันท่วมพื้นในห้องแต่ว่ามันไม่ถึงที่นอนฉันเดี๋ยวฉัน
5: ไม่ถึง
4: เดี๋ยวฉันวิดออกได้ประมาณนี้เอ้ยแจ่มว่าคิดเก่งอ่ะไม่ต้องถนนเนี่ยไม่ต้องท่วมนะมาท่วมที่บ้านฉันดีกว่า
5: ที่บ้านอย่างเดียว
4: เวลาไปไหนฉันได้ไปสะดวก
5: ต
4: ื่
5: นมาตกใจเอ้าน้ำเท่านั้นเนี่ยนอนแล้ว
4: ตื่นมา
5: ตกน้ำมานั่งวิดน้ำเที่ยงคืนอ่ะตอนเที่ยงคืนอ่ะอุ
4: ้ยแล้วมันมาทางไหนก่อนมันมาทางไหนน้ำเนี่ย
5: ไม่รู้เลยเราก็หลับเพลินไม่รู้มันมาทางไหนมันอยู่กับมันนอนแล้วร้องแล้วห้องแล้ว
4: เออเก๋
5: มากเลยเมื่อเช้ามันยังมาโหน้ำเพื่อมาขับไปทำกัน
4: นะถ้างั้นบอก
5: อีกนิดยังห้องอย่างเดียว
4: อย่ามาท่วมห้องหนูนะตอนเป็นเนี้ยเพราะว่าหนูจะได้นอนสบายไม่ต้องมานั่งวิดพื้นเอ้ยวิดน้ำตอนเที่ยงคืนด้วยนะมาเดี๋ยวเราฟังเป็นกันเพื่อจะไล่น้ำบอกว่าพี่น้ำขาอย่ามาท่วมห้องหนูนะหนูจะได้ไม่ต้องวิดน้ำนะคะอย่างนี้ดีไหมแล้วนี่ฟังเพลงอะไรคะ
5: ตัดหัวทิ้งค่ะ
4: อ้าวเหรอ
5: ไอ้อาจารย์จะขออีกขอกันแล้วน้องฟังว่าพี่ทับเกิดไปแล้วเพลงนี้ก็เลยเปลี่ยนเพลงนี
4: ้ก็เลยอยากจะเป็นโสดผัวทิ้ง

0: แล้วมันเรื่องจริงเป็นไงไหนเล่าฟังนี
1: ่หนูไม่เคยมีแฟนแต่เพลงอ่ะเพลงของเพลงอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อชอบเพลงเฉยๆโสดมันมีหลายสาเหตุนี่แสดงว่าโสดแบบไม่มีแฟน
1: หนูก็ไม่มีแฟนคนก็มาดูกันตัวกันเดี๋ยวไม่ให้มีเพราะว่าสงสารลูกอยากให้มันแต่งไปว่าเพราะฉะนั้นไม่ให้เซ็นไง
0: อ๋อแล้วนี่เราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: ตอนนี้70ป่ะจ๊ะ
0: อุ๊ยพี่พิมพรขอโทษพี
1: ่70ละจริง
0: 70โอ้โหแล้วดึงดูเสียงเจ๋วแหววท่านนึกว่า35
1: ร้านนักเกียรติยศนั้นเลยแบบจะชวนให้ฉันด้วยนึงฉันไม่ว่าร้านมันดูให้แบบ
0: นี้พิมพรอายุ70โอ้โห
1: แล้วก็ไม่จะไม่เครียดกับไม่ได้บอกเขาพูดของจริง
0: เอ้ย
1: 70
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ใช่เพื่อนเพื่อนมันรุ่นเดียวกันบอกมันยังคุยไม่70เลย
0: โอ้
1: ยคุณเนี่ยกับบอกมันไม่70เลยมัน70แล้วไง
0: ว่าเออแต่ตอนนี้70แล้ว
1: งงอ่ะมันยังไม่70เลยเมื่อ69เอง70อ่ะทําไหวมั้ยล่ะ
0: โอ้ย
1: ค่ะมาแต่งมงมโครงรู้ไหมว่าอะไร
0: พี่ถ้าขอโทษนะทานว่าพี่เป็นรุ่นน้องทานนะเนี่ยตายแล้วสิรินทานไปคุยกับพี่พิมพร70แล้ว
1: จ๋าเป็นไรจ้า
0: 70ยิ่งกว่าแจ๋วอีกนะเนี่ยพี่ยังสดชื่นแจ่มใสขนาดเนี้ย
1: ใช่
0: เนาะแล้วเป็นไงพี่เดินเหินสบายเดินเหินสบาย
1: ได้เดินได
0: ้แข็งแรงดีเนาะพี่นะ
1: แรงโอ้พี่อยากวิ่งอ่ะไม่ต้องเดินอยากวิ่ง
0: โอ้ไม่ต้องไม่ต้องใจเย็นก็พี่เรียกทาพี่อย่างนี้ทาก็นึกว่าพี่เป็นน้องสิ70ซะนี
1: ่เป็นไปบางคนก็ไม่รู้ว่าอะไรไงเขาก็เรียกว่าเอ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เขาบอกไม่ได้แก่แล้วอย่าไปคิดอะไรเยอะไปวิ่งเว่งไม่ได้เดี๋ยวมันกระดงกระดูกมันอะไรหายากอย่างงี
1: ้
0: นะพี่นะพี่มีความสุขพี่ไม่น่าเชื่อพี่หลอกขาป่ะเนี่ย
1: ย
0: ัง
1: ไม่70เลย
0: เดี๋ยวพี่หลอกขาป่ะพี่หลอกขาป่ะเนี่ยพี่อายุ70เนี่ยพี่หลอกขา
1: ไหมจริงไม่หลอก
0: ไม่หลอกจริงด้วย
1: แต่มันบอกมาฉันก็ไม่รู้ตัวฉันเองยังไม่รู้ไม่สนใจอะไรอยู่นะ
0: อ๋อเหร
1: อไม่หละพี่ตอนนั้นบอกดู70มานานมันว่าอย่างเงี้ยเอ้า
0: อยู่แบบฉันอยู่ไปวันๆฉันไม่รู้หรอกฉันอายุ70เฮ้ยถ้าโสดดีอย่างนี้นะพี่ถ้าโสดดีกว่าทําไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเพราะว่าถ้า70แล้วยังอุ๊ยด่าคนได้ขนาดนี้นะพี่นะพี่ด่าคนมั้ย
1: ด่าอุ๊ยว่าได้ด่ามาแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ด่าแล้วยาวยังยาว
0: เอ้ยยาวโอเคดีกว่าพอละเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงนะพี่นะพี่พิมพรเพลงนี้มอบให้ใครบ้าง
1: ทุกคนค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะพี่แล้วก็พี่อยู่ใครเนี่ยตอนเนี้ย
1: อยู่กับหลาน
0: อยู่กับหลานเนาะก็เลี้ยงหลาน
1: ไปมีหลานเล็กเล็กอยู
0: ่ยังเลี้ยงเพราะมันเลี้ยงหลานไม่ได้เลี้ยงลูกตัวเองหรอกเพราะประสูติใช่ไหม
1: ก็โตแล้วงานลูกก็เป็นหนุ่มแล้วมีแฟนแล้วแต่งงานแล้ว
0: อ๋อ
1: ดูหลานเขา
0: ก็ดูแลหลานไปมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงแล้วเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยพี่พิมพร
1: จ้ะ
0: นะผู้ตามทานะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้
1: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้
0: สุดกวางตุ้ง
1: สุดกวางตุ้ง
0: ตาพันท้ายนรสิง
1: ห์พันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: จะอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอราอ่าฮ่า
1: ไอ้ไอราอ่าฮ่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่าย
1: ทานง่าย
0: ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: บ้านต้องมี
0: อายราห้า
1: อายราห้า
0: เฮ้ยพี่ต้องทำแบบคนแบบร่าเริงแบบสดใสแบบคนโสดพี่อายราห้าอย่างเงี้ย
1: อายราห้า
0: แจ๋วแจ๋วแจ๋วชอบชอบชอบชอบนะก็ขอพี่พิมพรมีความสุขเยอะๆนะพี่นะแล้วอยู่นู่นเลยนะไปนู่นจะสิบมันนู่นยันแปดเก้าสิบร้อยห้าเลยให้ถึงร้อยห้าเลยพี่ต้องโทรมาคุยกับเขาทุกปีนะพอปีหน้าเนี่ย
1: พอบางทีก็มีแคบสายนะไม่แคบสายอย่างก็ทุยไง
0: เออ
1: ก็แคบสายบางที
0: ก็ตะโกนมาพี่ตะโกนเฮ้ยสิรินทารับสายหน่อยแบบนี้ได้แล้วโทรมานะพี่นะถอยยังไงก็ขอให้ได้คุยกับพี่ทุกปีพี่ต้องมารายงานตัวทุกปีว่าเอ้ยตอนนี้ฉัน71แล้วนะเอ้ยตอนนี้ฉัน72ตอนนี้ฉัน80พี่ต้องมารายงานตัวทุกปีนะแข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะพี่สวัสดีค่
1: ะ
0: ถ้าโสดแล้วเจ๋วแหววอย่างนี้นะเฮ้ยเปลี่ยนใจแล้วทุกคนทนที่จะมาจีบสิรินทานะไม่ต้องละสิรินทาอยากโสดเพราะว่าโสดแล้วมันกระชุ่มกระชวยกระจับกระเฉงได้โสดมีหลายแบบมากค่ะโสดเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันโสดทั้งหลายทั้งปวงในช่วงนี้ค่ะ

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนนท์สิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะกับและไอ้อัยรารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราเราจะเริ่มนี้ก่อนโสดหลัก6ไม่ใช่โสดหลัก4ดีกว่าส้มเชงค่ะแล้วเดี๋ยวมีโสดอีกหลายๆโสดว่ามากันเลยนะคะแนะนำเพิ่มเติม022481366มาต้องไลน์ได้ลองสิบอกยังอยู่นะครับอยู่สิไปไหนเราน้องสาพี่แอลนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณมากๆพี่แก้วตาด้วยค่ะไม่ใช่พี่แก้วตาน้องแก้วตานะคะน่ารักสุดๆวันนี้เห็นแวบๆเอมาแล้วก็มีใครนะเสียเปียกมาโอ้ยเสียเปียกมาด้วยแชร์ด้วยนะโอ้โหสุดๆวันนี้ขอบคุณนะคะไปฟังเพลงกันค่ะ

0: สีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่เพลงในพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะจะว่ากันไปแล้วเรื่องราวของความโสดเนี่ยคนเราเหงาอ่ะใช่ไหมเวลาไม่มีคู่ไม่มีเพื่อนก็อยากจะมีเพื่อนไปกินข้าวได้พูดคุยแต่ก็มีคำถามหนึ่งที่แม่เคยแม่ที่เป็นแม่ของเพื่อนนะคะที่รักกันแบบเคารพท่านแบบเหมือนแม่เราอีกคนหนึ่งก็คุยกันเรื่องนี้ปรับทุกข์เราไม่มีคู่แล้วท่านบอกว่าเราอยากเหงาแบบไม่มีแฟนแต่มีเพื่อนหรือเหงามีแฟนแล้วไม่มีเพื่อนเหงาแบบไม่มีแฟนหรือเหงาแบบมีแฟนเหงาแบบมีแฟนนี่มันหนักกว่านะเฮ้ยเธอไปทำอะไรที่ไหนเธอทำอะไรเธอไปอยู่ตรงไหนทำไมไม่กลับโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบฟุ้งซ่านด้วยเนี่ยถึงบอกว่ามันอยู่ที่ว่าพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้หรือเปล่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าธรรมดาชีวิตคนเราไม่โดนกับตัวเองก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกก็คิดว่ามันหวานแหววยิ่งดูซีรีส์จีนนะโอ้ยมีแต่ความรักที่แบบว่าผู้ชายทำไมถึงประเสริฐเลิศเลอทำไมเขาถึงรักผู้หญิงนักนางเอกขนาดนี้ฟุ้งอ่ะฟุ้งเราก็เลยแบบจินตนาการฉันจะต้องมีแบบนี้ฉันอยากได้ประมาณนี้แต่สำหรับเรื่องราวของความโสดที่มันเกิดขึ้นจากเหตุอะไรที่มันทำให้เป็นก็ต้องยอมรับมันให้ได้อย่างโสดลักซีเนี่ยสุดท้ายขอให้มีหูมีตาก็พอแล้วแต่อย่าลืมที่ต้องมีตังค์ด้วยแหละตอนนี้เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะจากน้องส้มเช้งค่ะตามมาด้วยเพลงโสดอะไรโสดไม่ได้ตั้งใจนะคะจอยสิริลักษณ์ผ่องโซ่ผ่องโชคค่ะตอนนี้ก็ไม่โสดแล้วนะคะมาถึงเพลงโสดผัวทิ้งค่ะกล้วยของหอยคงตามคำแนะนำปิดท้ายด้วยอยู่เย็นเป็นโสดสบายฉันก็อยู่ได้มั้ยนะอยู่ได้อยู่แล้วนะคะหญิงลีศรีชุมพลนะคะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอ่า

ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์คุณผู้ฟังว่าจริงไหมอ่ะทุกข์ยังไงโอ้ยแค่เป็นห่วงเขาก็ทุกข์แล้วนั่นคือรักมันดีพอเราที่มันรักเริ่มคลายปุ๊บทุกข์อีกแล้วเฮ้ยทำไมเราต้องเป็นแบบนั้นทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องเจอแบบนั้นแบบเนี้ยถึงบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงมันคือสิ่งที่เราต้องเจอนะคะเรารู้เท่าทันมันเราก็จะได้ไม่ทุกข์นานรักรู้คลายตายรู้ลืมผัวเมียเลิกกันก็เป็นคนอื่นผู้ชายอ่ะผู้หญิงใจอยู่หูผู้ชายใจอยู่คือมันเป็นเรื่องที่พอเราอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้เองคิดอะไรเยอะนะคะไม่ใช่ขู่เราก็ไม่ใช่แต่หากว่ามัวแต่ไปนั่งเฮ้ยไม่ได้เมื่อเราไม่ได้คนอื่นต้องไม่ได้โอ้โหแล้วเป็นไงเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงนะคะและปัจจุบันเนี้ยความทุกข์ที่มันกระหน่ำมามากๆคือเรื่องของการที่เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเงินทองเราเห็นคนตัดช่องน้อยแต่พอตัวเยอะเห็นแล้วก็คือเรื่องของเขาอ่ะมันไม่สามารถที่จะเข้าไปล่วงลึกได้หมดเนาะถึงบอกว่าเราอ่ะตัวคนนั้นจะต้องรู้เท่าทันปัจจุบันเข้าใจให้มันได้เราก็จะได้ไม่ทุกข์นะคะจัดสรรให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารความรักนี่ไงบุญผลาบ่ฮอดเป็นเสียงร้องของไอ้แมนลูกชายคนหนึ่งท่านะคะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่15เป็นเพลงดีน้องร้องเพลงประกวดหลายช่องทางมากแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะมาตามมาด้วยเพลงจบสารเนาะนี่ก็คือลูกสาวตอนนั้นเปลี่ยนชื่อบอกว่าจะได้ถ้าบอกว่าเปลี่ยนแล้วจะได้แต่งงานสมใจเลย แต่สุดท้ายคนก็รู้จักในนุชวิลาวันนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14 อ้าวผ่านไปค่ะเรื่องราวชีวิตที่ทาถึงบอกว่า

เมื่อมันตัดสินใจที่จะเป็นชีวิตครอบครัวแล้วมันต้องมีทั้งอดทนต้นรักต้นอภัยมีทั้งหมดต้องปลูกไว้ในบ้านแล้วก็จานการจัดสรรเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำครอบครัวนะคะเมื่อเขาให้เป็นผู้นำแล้วก็ต้องจัดสรรให้ดีเรื่องของการเงินนี่สำคัญจริงๆนะพ่อบอกมันเป็นตัวขับเคลื่อนการดำรงชีพเลยล่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจัดสรรเรื่องมรดกเอาไว้ดีๆนะคะมรดกทางการเงินเนี่ยวันหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีเงินรองรับให้ครอบครัวเราได้ครบสัญญาก็มีเงินมาให้เราได้ใช้จ่ายนะคะดูแลตนเองและครอบครัวเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตอยากให้ฟังสักนิดหนึ่งเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทเหมือนกับการออมเงินที่ทาบอกอะค่ะออมไปเรื่อยๆเลยส่งเบี้ยเท่าไหร่ในครั้งแรกก็ส่งไปจนทั้งครบสัญญาเลยเขาอยากให้ทุกคนน่ะอยู่จนครบสัญญาแหละหลายคนบอกทำประกันให้เขาแช่งแล้วเปล่าไม่แช่งโอ้อยู่นานๆนะส่งเบี้ยไปเรื่อยๆอย่ารีบไปไหนนะคะก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทำความเข้าใจว่ามันไม่สูญเปล่าเสียเปล่าด้วยฟังตรงนี้ค่ะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องให้เชื่อทาอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นต้องโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่นะคะที่022014364โทรไปได้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะบังคับให้คุณทำนะเขาแค่แนะนำใดๆนะคะเอาฟังเบื้องต้นก่อนละกันสำหรับเรื่องราวตรงนี้นะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรศัพท์หมายเลขนี้ค่ะ022014364โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ค่ะแต่ถ้าว่าจะทำเลยก็ทำได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่ทำง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะมาฟังกันชัดๆอีกครั้งนึงสำหรับเงื่อนไขและผลประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกกันเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่ละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรเลยดีกว่าเจ้าหน้าที่เราให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะ022014364แต่ถ้าหากว่าจะสมัครทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์ได้กับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโต
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิธี

0: ยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158สนับสนุนช่วยเพื่อนเพื่อนเพลงหวานค่ะฉากสุดท้ายคุณพนิดาเสวตาใสอ้าวแต่ยังไม่สุดท้ายนะเลยมีพบกันอีกครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้ไปพักทานข้าวฟังข่าวเช้ายาวกันนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 12:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหา
5: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: กองเชียร์เฮนฤพลหลานชายอดีตนายกธงชัยคว้าเบอร์หนึ่งลุยศึกเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์อินโดนีเซียขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ซ้ำเติมวิกฤตผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะฟอเรสต์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
7: ้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะพบกันข่าวพักเที่ยงนะคะ12:00 นค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดิโลกค่ะและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านพ้นไปรายงานให้ได้รับทราบทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องของปฏิบัติการจากเจ้าหน้าที่ที่สนธิกำลังกันหลายหน่วยงานทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนครบาลทางกรมการปกครองนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังกว่า100นายเรียกว่าเป็นปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงค่ะลุยตรวจค้น7จุดกลางกรุงทลายขบวนการสวมชื่อต่างด้าวทำบัตรชมพูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมกำลังกว่า100นายเข้าไปตรวจค้นแฟลตดินแดงค่ะแบ่งเป็น5ชุดปฏิบัติการก็ไปตรวจค้น7เป้าหมายด้วยกันนะคะตรวจสอบขบวนการร่วมกันจัดให้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของแฟลตดินแดงซึ่งมีมากกว่า 5,700 ห้องค่ะพบว่าห้องพัก44ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนค่ะรวมแล้วกว่า 1,300 คนด้วยกันส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี2567ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสังเกตความผิดปกติเนื่องจากห้องพักนั้นมีขนาดเล็กค่ะแต่ว่ามีการแจ้งบุคคลเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมากจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนะคะ7คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเจ้าบ้านนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จค่ะสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ค่ะซึ่งจะทำให้สามารถใช้ชีวิตทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดทั้งการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งก็จะเกี่ยวโยงถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหนึ่งในเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอยู่ที่ชั้น5แฟลต4ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักก็พบกับเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวตรวจสอบเอกสารสำคัญหลายรายการก็ค้นพบทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวหลายรายการเจ้าหน้าที่ตรวจยึดและรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ

ว่ามีคำเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบหรือไม่และตรวจข้อมูลก็พบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจน

0: มีอิทธิพลค่ะเริ่มจากคนกลางจะเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าให้เงิน 5,000 บาทเพื่อเอาชื่อคนย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนนำเอกสารไม่เซ็นยินยอมแต่ภายหลังกลับพบว่ามีการสวมชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านมากกว่า10คนและลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่น้องสาวของตนเคยเซ็นไว้ซึ่งตนไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนกระทั่งตนได้นำชื่อของน้องสาวอีกคนเข้าทะเบียนบ้านจึงได้ตรวจพบว่ามีชื่อบุคคลต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาถูกแจ้งย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านของตนเดินทางไปสอบถามและแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขตก็ได้รับคำตอบที่ไม่เหมาะสมจึงตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจพอกลับมาจากแจ้งความก็ต้องตกใจเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหามาดักรอพบผู้จาข่มขู่ในลักษณะที่รู้ทันว่าตนเพิ่งกลับมาจากโรงพักและอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งทางเขตและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ส่งข่าวบอกให้พวกเขาทราบเรียบร้อยแล้วผู้เสียหายยังให้เบาะแสด้วยนะคะว่าขบวนการนี้ก็จะเปิดบริษัทบังหน้าค่ะรับทำหนังสือเอกสารให้ต่างด้าวและขยายเครือข่ายไปเช่าห้องตามที่ต่างๆพฤติกรรมทำผิดกฎหมายมาโดยตลอดรู้จักทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตอย่างไรก็ตามตนนั้นก็ไม่กลัวนะคะว่าอีกฝ่ายจะมีอิทธิพลหรือร่ำรวยแต่ว่าการนำเอาชื่อต่างด้าวมายุ่งกับบ้านของตนแบบนี้ตนก็ไม่ยินยอมค่ะ
1: ค่ะและยังนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนด้วยค่ะเป็นการระดมตรวจหาเป้าหมายนะคะกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดจากปฏิบัติการที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนค่ะระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดมีพลตำรวจตรีพรชัยกลิ่นขจรรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมปฏิบัติการกว่า300นายค่ะสืบเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์รุนแรงผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดนำมาใช้ก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำหนดนะคะในการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดตั้งแต่12ถึง26สิงหาคมให้ตรวจสอบกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธยาเสพติดวัตถุระเบิดอย่างเข้มข้นยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนผลการตรวจค้นค่ะพื้นที่เป้าหมายในตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อาวุธปืนเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งและยังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคนนำตัวไปสอบสวนขยายผลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในกรณีของที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีกรณีที่มีการยิงปะทะกันด้วยนะคะแล้วก็คนร้ายนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับค่ะหลบหนีไปได้นะคะแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับกุมตัวค่ะมาที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของกรณีการปล่อยตัวเล่าตานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของนายเล่าตาแสลี่อายุ85ปีค่ะอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งก็พ้นโทษออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าจากโทษจำคุกตลอดชีวิตลดเหลือจำคุกแค่8ปีนะคะพ้นจากเรือนจำกลางบางขวางวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่าก็ได้รับทราบข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่ค่ะก็ดำเนินการสองส่วนคือให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นให้ระบุประเด็นเรื่องการพิจารณานักโทษและขั้นตอนต่างๆในการเสนอพระราชทานอภัยโทษกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษค่ะเบื้องต้นก็พบหลายส่วนที่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมของขั้นตอนเป็นระเบียบที่กำหนดไว้นะคะส่วนตัวก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติตามระเบียบแต่เมื่อตรวจสอบและพบว่าระเบียบมีข้อบกพร่องก็คาดว่าจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงระเบียบค่ะส่วนคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาครั้งนี้จะมีการพิจารณาโทษใหม่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าคงไม่ได้เพราะเป็นการพิจารณาคดีไปแล้วแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาก็จะทำหน้าที่แก้ไขการพิจารณาคดีในวันข้างหน้าก็มีคำถามนะคะว่ากรณีนี้ถือว่าการรับโทษสิ้นสุดลงแล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าสิ้นสุดแล้วค่ะเมื่อมีการปล่อยตัวแล้ว เป็นระเบียบเก่าที่ถือปฏิบัติมานาย

0: เล่าตานั้นถูกควบคุมตัวตั้งแต่ปี2559มีตัวเลขพิจารณารับโทษตามระเบียบเดิมและพบว่าบางอย่างอาจมีความไม่เหมาะสมซึ่งก็ให้คณะทำงานได้ทำงานและนำมาใช้ดำเนินการในครั้งต่อๆไปค่ะส่วนว่าจะต้องชี้แจงต่อสังคมอย่างไรพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงไปแล้วเรื่องการพักโทษเป็นเรื่องของคณะกรรมการอภัยโทษไม่ได้อยู่ในดุลพินิจของคนใดคนหนึ่งซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่วางไว้ณเวลานั้นซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบก็ต้องมีผลกระทบเหมือนกันค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เป็นกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้ค่ะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปตามระเบียบค่ะก็เบื้องต้นให้ทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาข้อระเบียบเรื่องนี้มีอย่างไรบ้างแล้วห่วงเวลาที่การเสนอขออภัยโทษนายเล่าตาระเบียบตรงนั้นว่าไว้อย่างไรเมื่อถามย้ำว่ากรณีของนายเล่าตาถ้าเป็นไปตามระเบียบทำไมคนไทยถึงรับโทษมากกว่าพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าเชื่อว่าเป็นระเบียบเดียวกันแต่ว่ากรณีของนายเล่าตานั้นมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็ขออนุญาตที่จะตรวจสอบก่อนนะคะส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนนะคะของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ชี้แจงเรื่องเอกสารราชการเรื่องนี้ก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนจะลงนามเสนอมาอย่างกระทรวงยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่นะคะว่าอาจจะถูกนำประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าคิดว่าไม่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะทุจริตก็ทำไปตามระเบียบนะคะเป็นมุมมองของฝ่ายค้านตนก็เตรียมพร้อมในรายละเอียดที่จะชี้แจงค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 น
5: ทางช่อง 9 MCOT HD
3: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 6512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่แม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซัดต่อหม้อกลางสะพานห้วยโป่งพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องปิดสะพานด่วนเป็นการชั่วคราวตัดขาดเส้นทางหลวงหมายเลข108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนกระทบการเดินทางการขนส่งสินค้าพื้นที่ก็รถติดยาวเหยียดเลยค่ะเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง3ทุ่มเมื่อคืนมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักผ่านสะพานชั่วคราวหรือสะพานแบลลี่ที่บริเวณบ้านห้วยโป่งบนทางหลวงหมายเลข108กระแสน้ำพัดเอาเศษไม้ขยะดันตัวสะพานจนตอหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดพังเสียหาย1ด้านไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ประกอบกับไฟฟ้าสายไฟฟ้านั้นแกว่งไปมาเจ้าหน้าที่จึงต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยล่าสุดช่วงเช้าวันนี้สะพานห้วยโป่งนะคะยังคงปิดการจราจรสำหรับรถยนต์ทุกประเภทส่งผลให้มีรถติดค้างสะสมยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่และแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างประเมินความเสียหายประสานศูนย์สร้างบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบเพื่อวางแผนซ่อมแซมบรรเทาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็มีการจัดรถตู้รับส่งผู้โดยสารเดินทางเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจากฝั่งขุนยวมส่วนกรณีผู้ป่วยที่มีนัดหมอก็ใช้วิธีรถรีเฟอร์ห้วยโป่งมารับนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอนค่ะสำหรับสะพานห้วยโป่งก็ถือเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับขุนยวมนะคะซึ่งถูกตัดขาดทำให้มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบโลจิสติกและการขนส่งทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่

0: แม่ฮ่องสอนต้องหยุดชะงักค่ะประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวจนกว่าจะมีการประกาศความคืบหน้าจากแขวงทางหลวงอีกครั้งและล่าสุดเจ้าหน้าที่ทำสะพานชั่วคราวให้รถสัญจรผ่านไปมาบรรเทาความเดือดร้อนนะคะรถที่ผ่านได้ก็จะเป็นรถ6ล้อน้ำหนักไม่เกิน20ตันรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะ
1: กลับมาดูที่เรื่องของเครือข่ายปลาจีนเข้มแข็งนะคะที่ออกมาชุมนุมคัดค้านการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นการชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะก็มีการรวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่เมื่อวานติดตามถามหาคำตอบจากรัฐบาลค่ะช่วงเช้าก็มีกิจกรรมในพื้นที่นะคะโดยนายสุเมธเหรียญพงนามแกนนำเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งบอกว่าก่อนหน้านี้เครือข่ายยื่นหนังสือคัดค้านต่อรัฐบาลแล้วล่าสุดวันที่13สิงหาคมนำรายชื่อ 11,207 รายชื่อยื่นประกอบข้อเรียกร้องค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ลงนามยกเลิกการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยนายสุเมธบอกว่าการรับปากด้วยวาจายังไม่เพียงพอค่ะและจะชุมนุมไปเรื่อยๆนะคะไม่ยุติจนกว่าจะได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเหตุผลการคัดค้านนะคะนายสุเมธระบุว่าปราจีนบุรีเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วทั้งกากอุตสาหกรรมมลพิษทางน้ำกังวลว่าการขยายพื้นที่ EEC จะเพิ่มผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสุขภาพของประชาชนขณะที่ปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการชุมนุมวันนี้นะคะก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมและเปิดเวทีให้ประชาชนสะท้อนเหตุผลในการเข้าร่วมการคัดค้านค่ะและยืนยันจะปักหลักชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ดูบรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกันนะคะวันนี้ถือเป็นวันที่2ค่ะถือว่าบรรยากาศเริ่มคึกคักมีหลานชายอดีตนายกธงชัยที่มายื่นสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะก็คว้าเบอร์1เพื่อขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์ค่ะสำหรับวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่าง 17-21 สิงหาคมในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายนะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีนำเอกสารหลักฐานยื่นสมัครรับเลือกตั้งกับเจ้าหน้าที่อบจ.นนทบุรีแล้วก็ได้หมายเลข1เนื่องจากเป็นผู้สมัครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกบรรยากาศคึกคักค่ะมีกองเชียร์จากกลุ่มพึ่งหลวงมารอให้กำลังใจล้นหลามสำหรับนายณฤพลเย็นประเสริฐนะคะผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีคนนี้ถือว่าเป็นหลานชายนายกธงชัยเย็นประเสริฐหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจทำตามนโยบายที่ทางนายกธงชัยเนี่ยได้ทำไว้แล้วก็ยังค้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะขอสานต่องานทั้งหมดให้ดีที่สุดทั้งเรื่องการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมส่วนเรื่องการหาเสียงไม่รู้สึกหนักใจเพราะกลุ่มพุ่งหลวงเป็นทีมงานที่มีความพร้อมสามัคคีทราบดีนะคะว่ามีเวลาหาเสียงน้อยแต่ก็จะพยายามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอย่างพยายามอย่างมากที่จะใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุดแนะนำตัวว่าตนเป็นใครทางด้านนางสาวพัชพรเย็นประเสริฐลูกสาวอดีตนายกธงชัยบอกว่าหลังจากนี้จะแถลงนโยบายของกลุ่มพึ่งหลวงในการลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีก็อยากขอโอกาสนะคะให้พี่ชายคนโตของตระกูลเย็นประเสริฐ แล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจแทนตนในฐานะลูกสาวที่ยังอยู่กับความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจจากการจากไปของคุณพ่อค่ะทั้งนี้ในช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมายังมีพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครในนามอิสระเดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยอยู่ระหว่างตรวจเอกสารก่อนจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเป็นคนเมืองนนท์มาแต่กำเนิดแล้วก็อยากเห็นจังหวัดนนทบุรีเจริญเท่าเทียมจังหวัดอื่นเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับกทม.เป็นเมืองหลวงของประเทศอบจ.นนทบุรีมีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนนะคะของจังหวัดนนทบุรีมาโดยตลอดวันนี้ตนมาในนามผู้สมัครอิสระไม่มีสังกัดพรรคมีแต่ใจก็อยากจะเป็นตัวแทนที่จะช่วยเหลือพี่น้องค่ะ
1: ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เป็นภารกิจที่ประเทศออสเตรเลียค่ะได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะในที่สถาบันโลวีนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียค่ะซึ่งสถาบันแห่งนี้ก็เป็นสถาบันวิจัยอิสระด้านนโยบายระหว่างประเทศของออสเตรเลียค่ะซึ่งนายอนุทินก็ใช้โอกาสนี้นำเสนอมุมมองของไทยต่อแวดวงนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การทำให้ภูมิภาคนิยมสามารถตอบโจทย์ความท้าทายได้อย่างแท้จริงรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์และก็สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองประเทศควรต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จากความร่วมมือทวิภาคีไปสู่การร่วมสร้างประโยชน์แก่ภูมิภาคท่ามกลางโลกที่ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเชื่อมโยงถึงกันการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์และความขัดแย้งโดยตรงส่งผลโดยตรงต่อการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานพลังงานและความมั่นคงอาหารซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าในภาวะที่ระบบระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนและคาดการได้ยากไทยและออสเตรเลียต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปิดกว้างมีเสถียรภาพและตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎกติกาโดยทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมในการทำรงรักษาระบบดังกล่าวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประเทศมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวค่ะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการขยับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าจะต้องขยับไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ไปเยี่ยมชมย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยนะคะพบปะชุมชนไทยค่ะมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมร้านค้าคนไทยในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็มีร้านขนมไทยด้วยนายกรัฐมนตรีแวะชิมอาหารพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดทางค่ะแล้วก็ยังมีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปอย่างอบอุ่นนะคะสำหรับไทยทาวในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวค่ะช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไทยทาวเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: วราวุฒิเผยยังไม่มีการเสนอชื่อปลัดกระทรวงคนใหม่เข้าครม.สัปดาห์นี้ยังต้องรอคุยกับนายกก่อนค่ะหลังมีกระแสโยกย้ายปลัดอุตสาหกรรมไปนั่งปลัดพลังงานนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงการเสนอชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่โดยบอกว่าจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หรือไม่ในการประชุมครม.สัปดาห์นี้จะยังไม่มีการบรรจุวาระดังกล่าวต้องรอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลับจากปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก่อนถึงจะมีการหารือกันอีกครั้งนะคะว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรส่วนนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะครบวาระ4ปีจะอยู่ที่เดิมหรือไม่นายวราวุฒิบอกว่าตามกฎหมายข้าราชการระดับสูงจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ4ปีจากนั้นต้องย้ายไปหากเป็นกรณีพิเศษที่จะให้บุคคลนั้นอยู่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ปีละครั้งละ1ปีนะคะรวม2ครั้งส่วนกระแสข่าวมีปัญหาการเสนอชื่อปลัดคนใหม่รวมถึงปลัดคนเก่าจะโยกไปกระทรวงพลังงานนายวราวุฒิบอกว่าเรื่องนี้ต้องหารือกับนายกแล้วก็หลายฝ่ายก่อนนะคะว่าจะมีแนวทางใดสำหรับปลัดแต่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องรอเพราะสัปดาห์ก่อนมีปัญหาเรื่องเอกสารที่จะนำเสนอต่อครม.ยังไม่สมบูรณ์นะคะยังไม่ครบสมบูรณ์ดีทำให้ต้องถูกถอนเรื่องออกไปส่วนกรณีในฐานะเจ้ากระทรวงต้องการให้ปลัดทำงานต่อหรือว่าต้องโยกย้ายนะคะต้องโยกไปนายวราวุฒิบอกว่าปลัดกระทรวงคนปัจจุบันเป็นคนเก่งมีองค์ความรู้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานยนต์มิติอุตสาหกรรมดังนั้นจะต้องหารือแนวทางกับนายกอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่ส่วนตัวคิดว่าเมื่อครบ4ปีก็อยากให้ได้เติบโตเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวจะไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานตนก็ดีใจเพราะถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญนะคะส่วนได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายวราวุฒิบอกว่าพูดตั้งแต่วันแรกที่มาทำงาน ก็ไม่ได้ขัดข้องซึ่งครั้งหนึ่งกระทรวงพลังงานก็เคยเป็นหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมดังนั้นการทำงานก็มีความต่อเนื่องกันส่วนที่มีข่าวว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานแต่ไม่เอาปลัดจากกระทรวงอื่นแล้วก็จะผลักดันคนในกระทรวงขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่นายวราวุฒิย้ำว่านี่จึงเป็นสาเหตุที่ต้องหารือกับนายกก่อนพร้อมย้ำนะคะว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีจะต้องนำเสนอที่ประชุมครม.ในส่วนตัวก็จะต้องพิจารณาคนให้เหมาะสมที่สุดส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่นะคะจะเป็นคนในหรือคนนอกนายวราวุฒิบอกว่าคงต้องติดตามกันต่อซึ่งคนในก็หมายถึงคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนั้นและยังพูดติดตลกด้วยค่ะว่าตัวเลือกมีเยอะแยะเพราะว่าคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเก่งๆเยอะจะตายค่ะ
0: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะอินโดนีเซียตอนนี้กำลังเผชิญกับการขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ค่ะกลายเป็นวิกฤตซ้ำเติมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะโฟเลสท่ามกลางอุปสรรคในการขนส่งและไฟฟ้าที่ตัดขาดค่ะแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่ความลึก15กิโลเมตรเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนบาดเจ็บกว่า200คนค่ะแล้วก็มีผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 5,000 คนเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดของอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2565ค่ะประชาชนในพื้นที่จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกยังต้องหวาดผวากับ aftershock ที่เกิดขึ้นเกือบ 1,600 ครั้งจนไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยในอาคารชาวบ้านจำนวนมากอพยพไปอยู่ตามเนินเขาในสภาพที่ไร้การแนะนำจากรัฐบาลและเริ่มเผชิญกับภาวะอดอยากเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงชุมชนที่ตัดขาดเนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกดินถล่มและหินขนาดใหญ่ขวางทางขณะที่ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ตกอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะโรงพยาบาลและสถานีอนามัยหลายแห่งพังทลายจนไม่สามารถใช้งานได้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องตั้งเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ศูนย์อนามัยดําเป็กแพทย์ผู้ดูแลพื้นที่บอกว่าต้องรับมือกับผู้บาดเจ็บที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาพักและขาดแคลนเวชภัณฑ์อย่างหนักขณะที่โรงพยาบาลศูนย์รูเต็งซึ่งอยู่ห่างออกไปราว4ชั่วโมงได้รับความเสียหายอย่างหนักที่ห้องผ่าตัดและห้องแลบทั้งยังต้องรอคอยความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ยังส่งไปไม่ถึงข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 1,000 หลังรวมถึงสถานพยาบาลโรงเรียนและหน่วยงานราชการอีกหลายสิบแห่งที่เมืองลาบวนบาโจซึ่งเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโคโมโดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญนะคะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็ต้องนอนอยู่ในเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพราะกลัวว่า aftershock อาจจะทำให้อาคารพังทลายลงมาขณะที่นอนหลับค่ะ
1: หลังจากที่เพิ่งสั่งลดระดับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีทางอากาศโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอีกชาตินะคะในขณะที่สหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเพื่อพยายามหาข้อยุติในการทำสงครามด้วยประเด็นหลักก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยที่บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ลงนามมาระยะเวลา60วันกำลังจะหมดอายุลงทรัมป์ก็ขู่นะคะว่าจะโจมตีโอมานพร้อมทั้งใช้คำต่อว่าอย่างรุนแรงระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อบอกว่าถ้าโอมานขัดขวางจะทิ้งระเบิดใส่ให้ยับเยินเห็นได้ชัดว่าทรัมป์นั้นแสดงความไม่พอใจเนื่องจากโอมานกำลังเจรจากับอิหร่านที่เพิ่งเผยว่าพวกเขากำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านช่องแคบได้รวมถึงบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซที่อิหร่านได้ใช้ยุทธวิธีปิดกั้นตั้งแต่ถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานไปทั่วโลกโอมานซึ่งมีพรมแดนติดกับช่องแคบแสดงจุดยืนที่เป็นกลางในความขัดแย้งนี้โดยมีบทบาทในการเจรจาเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรืออีกครั้งแต่ก็ถูกอิหร่านโจมตีจนได้รับความเสียหายหลายครั้งนะคะส่วนเกาหลีใต้พันธมิตรสำคัญอีกชาติของสหรัฐซึ่งเพิ่งถูกทรัมป์สั่งลดขนาดการซ้อมร่วมรบนะคะกับนายอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้กล่าวระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงวันนี้สั่งการเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศด้วยตัวเองให้มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามศักยภาพในการป้องกันประเทศด้วยตัวเองให้มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ตุ๊ดฉา สารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
11: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ไม่ว่าจะเป็นคนทิ้งหรือคนถูกทิ้งบางทีก็เจ็บเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่เขาไม่ใช่คู่เราเราไม่ใช่คู่เขามันเป็นเรื่องที่พบกันเพื่อจากจริงๆพูดกันเสมอเขาไม่จากเป็นก็จากตายเพียงแต่ว่าความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆอยากให้มีต่อกันและกันนะคะถ้าว่าอย่าไปโกรธกันเลยคนเรามันอายุมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นน่ะเพราะโกรธไปมันก็เป็นไฟที่มันสุมอยู่ในหัวใจเราเพียงแต่ว่าเราต้องเห็นเรายินดีไม่เห็นผู้อื่นได้ดีถ้าเขาดีกว่าก็ดีใจกับเขาด้วยแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ดีเราก็มีแต่ความห่วงใยเท่านั้นเองแล้วเราจะกลับไปหรือเปล่าเป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะโอกาสที่แต่ละคนจะได้รับแตกต่างกันอยู่แล้วสำหรับการที่จะได้มีโอกาสให้คนเขากลับมาและอ้าแขนโอบกอดเราใหม่อะไรประมาณนี้ทั้งที่เราเป็นคนผิดเหมือนเพลงต้นเหตุคือฉันที่ทำให้เธอต้องปวดร้าวและทำให้เธอจากฉันไปเธอไม่รู้ว่าฉันเจ็บไปทั้งใจเจ็บไปทั้งกายเมื่อขาดเธอคือเจ็บทั้งคู่ว่างั้นอ้าวแต่ทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปค่ะเริ่มกันตั้งแต่เพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะคะแนะนำมาวันนี้ขอบคุณทางโทรศัพท์ที่แนะนำทั้งแหน่งเบื้องกลุ่มค่ะลุง935จากสายใต้เก่าค่ะคุณโสจากหนองคายคุณสมพรจากลาดกระบังพี่เดือนจากลาดพร้าวค่ะคุณเต่าไหมจากแพร่กษาพี่อรพันธ์จากกระบี่แล้วก็คุณสมพงษ์จากลาดกระบังแนะนำเพลงมาหากไม่ได้ฟังอย่าโกรธนะอาทิตย์นี้ขอบคุณสำหรับคุณมรกตบางนานะคะทำขนมจีนแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายใส่ฟักมาด้วยนะคะอร่อยมากๆขอบคุณมากๆค่ะอร่อยอร่อยกันไปตามๆกันเลยตัวเองทานเยอะไม่ได้ค่ะเพราะว่าไอ้นี่ I love you ขอบคุณค่ะมีน้ำใจผมก็ทำเองไม่มีแม่ครัวหรอกนะทำเองไม่มีแม่บ้านทำเลี้ยงเกษียณนะคะสาธุก็ขอให้เหลือกินเหลือใช้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขเยอะๆนะคะอ้าวเรื่องราวต่อไป เป็นไงเมื่อกี้นี้เพลงแรกก็คือเมื่อกี้อะไรนะเราไปพูดถึงเรื่องของเพลงก่อนมหานครออนไลน์ฮิตเมื่อกี้พี่เน่งขอมาไม่ได้เปิดเนาะสงสัยต้องไปเจอกันวันจันทร์หน้าแล้วค่ะเพราะพรุ่งนี้ทาราหนึ่งวันนะคะวันเสาร์ก็7:30 ถึง 10:00 ในภาคพิเศษเสาร์ที่เป็นพิเศษกลับมาเจอกันกับบทเพลงที่คิดถึงนะคะเป็นเพลงยุคกลางและยุคเก่าก็ใช้ว่าเป็นเพลงโบราณหน่อยก็แล้วกันนะคะก็มาเจอกันในวันเสาร์ในภาคพิเศษเดี๋ยววันปกติวันจันทร์ถึงวันพุธที่เราเจอกัน10:00 ถึง 13:00ยกเว้นวันพรุ่งนี้ค่ะขอญาติลาไป1 วันสำหรับเพลงในเพลงมหานครออนไลน์ฮิตถ้าเปิดเพลงนี้ไปก่อนการรอคอยค่ะร้องไห้ปลายนาพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยของประทาง Facebook เห็นว่าให้เลือกระหว่างร้องไห้ปลายนากับไข้ใจนะคะพอดีมีควายนวลที่สวนลำไยแนะนำมาเสียงร้องพี่ออส 4S ก็เลยให้ฟังต่อเนื่องในมหานครออนไลน์ฮิตสำหรับเพลง History ค่ะเรื่องราวของการถูกทิ้งแหละเนาะอันแรกก็คือทางลูกรังไม้พิรมพรที่ขอมาเหมือนกันนะคะถ้าเห็นถ้าก็รีบจดเลยเป็นเรื่องราวของคนที่อดทนในความยากลำบากไม่ได้ก็ต้องไปเลือกหาทางที่มันดีกว่าที่เหนื่อยน้อยกว่าประมาณนี้นะคะเข้าใจได้คนเราก็เอาความสบายอยู่ก่อนเนาะใครจะไปอยากลำบากถูกปะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นความจนกลัวคนขยันค่ะความจนกลัวคนขยันในเมื่อเขามองว่าเราจนใช่ไหมเฮ้ยเราก็ต้องฮึบสิเราต้องทำให้ได้นะคะมันไม่ต้องรวยมากมายมหาศาลหรอกแต่ก็ถ้าใครมาอยู่กับเราแล้วก็ขอให้เขาได้มีความสุขกับความรักที่เราให้แล้วก็สิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกไม่ต้องเยอะเอาเล็กๆน้อยๆพอที่คนเราแบบติดยึดติดกับวัตถุไงมันเลยกลายเป็นว่าหลงระเริงกับความสะดวกสบายจนลำบากไม่เป็นละอันนี้ก็น่าห่วงนะคะเอาเป็นเรื่องราวเพลงที่ส่งไปนะคะตามมาด้วยเพลงนี้เลยแผลใหม่จินตราภูลาภเป็นต้นฉบับนะคะให้ฟังเป็นเพลง history นี่ก็คือเขาก็ทิ้งเหมือนกัน ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลง History ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะถึงกิจกรรมอาหารก่อน Family มีแน่นอนในเดือนนี้ค่ะติดตามรายละเอียดกันนะคะและขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยพี่เหน่งบอกงอนงอนด้วยโอ้ไม่ทันเวลามันน้อยมากพี่เหน่ง ไม่รู้จะแทรกตรงไหนอ่ะพยายามจะแทรกอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่นะคราวหน้าส่งกลอนมาอีกนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงมหานคร Family ด้วยนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมดีๆที่ได้ทำดีๆสิ่งดีๆร่วมกันพบกับศิลปินแล้วก็นักจัดรายการเราด้วยค่ะขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: จริงทายกันด้วยเพลงนี้นะคะแม่อรุณรอฟังอยู่ของลูกชายแห่งชาติค่ะกลางดาวยังไงก็จะมีความรักลอยไปลอยมาอยู่เสมอแหละคว้าให้ได้นะคะขอให้เป็นรักแท้รักที่บริสุทธิ์รักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเรารักกันต้องกลับมาเจอกันนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยค้าขายอะไรตรงไหนก็ขอให้ลูกค้าหนุนเยอะๆเงินทองไหลมาในชาลิติน้องมีดูแลคุณผู้ฟังต่อนะคะทาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ขณะที่เวลา 13 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีหารือคันวานดันครีเอทีฟอีโคโนมีไทยสู่ตลาดโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพพร้อมหารือกับผู้บริหารถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครีเอทีฟอีโคโนมีเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพราะประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้โดยมองว่าแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแคนวาสามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายหารือถึงการทำงานร่วมกับ Local Creator และ SME ไทยโดยส่งเสริมให้มีการดำเนินออกแบบองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถนำไปใช้และเปิดโอกาสให้ไทยครีเอเตอร์ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตนเองทำให้รายได้จากตลาดโลกไหลกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยซึ่งแคนวาตั้งเป้าเพิ่มจำนวนแคนวาครีเอเตอร์ชาวไทยจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ชวนแคนวาพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มขึ้นอีกด้วยระดมทีมแพทย์ผ่าตัดจ่าโจ้พร้อมกัน3ทีมล่าสุดอาการปลอดภัยรอฟื้นตัวส่งพระมงกุฎอาการบาดเจ็บของจ่า11ชานรงค์วงชนะหรือจ่าโจ้อายุ37ปีสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์เหยียบระเบิด PMN2 เมื่อวานนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายแห่งถูกนำตัวมารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากจ่า11ชานรงค์มีบาดแผลฉุกเฉินและซับซ้อนหลายจุดคณะแพทย์จึงต้องระดมกำลังทำงานเป็นทีมและทำการผ่าตัดพร้อมกันถึง3ทีมในเวลาเดียวกันโดยพันเอกสุรังวิทยาสุสรุจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งการผ่าตัดใช้เวลานานถึง3ชั่วโมง35นาทีทีมแพทย์ได้ซ่อมแซมบาดแผลและกระดูกที่แตกบริเวณมือขวา4นิ้วได้แก่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางและนิ้วก้อยส่วนมือซ้ายที่ผ่าตัดซ่อมแซมนิ้วชี้และดามเหล็กยึดกระดูกบริเวณนิ้วก้อยที่ฉีกขาดรวมถึงการผ่าตัดรักษาบาดแผลบริเวณขาทั้งสองข้างและข้อเท้าซ้ายซึ่งการผ่าตัดฉุกเฉินร่วมกันผ่านพ้นไปด้วยดีปัจจุบันจ่า11ชานรงค์ได้รับการย้ายเข้าพักฟื้นต่อที่ ICU โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดทนายพลตรีอัครพลมูลประดับที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจสำหรับแผนการรักษานั้นแพทย์ให้อยู่ในระยะพักฟื้นประเมินอาการ2สัปดาห์ก่อนจะดำเนินการส่งตัวเข้ารับการพักฟื้นฟูและรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อไปยศชนันสั่งปลัดอบ.ตรวจสอบปมรัฐศาสตร์ม.อ.เชิญตัวตึงพักส้มหลายคนร่วมเสวนาหลังจัดโปรให้นักศึกษาฟังแลก3ชั่วโมงกิจกรรมนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สัมภาษณ์กรณีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีเชิญบุคลากรของภาคประชาชนเข้าร่วมเสวนาให้นักศึกษาโดยมีเงื่อนไขระบุว่านักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม3ชั่วโมงว่านายยศชนันบอกว่าขณะนี้ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอวแล้วและขอดูข้อมูลจากมหาวิทยาลัยว่าการจัดงานเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนรับทราบมาจากสื่อมวลชนส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ขอดูรายละเอียดก่อนแต่ยืนยันว่าอิสรภาพทางความคิดถูกจำกัดไม่ได้โดยสิ่งที่ตนเองจะตรวจสอบนั้นจะดูว่าการจัดกิจกรรมการนับชั่วโมงกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่เมื่อถามว่าหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรนายยศชนันกล่าวว่าการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวมีเสรีภาพอยู่แล้วแต่หากเรื่องนี้ถูกผูกกับหน่วยกิจและจัดกิจกรรมก็ต้องดูว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่หากถูกต้องก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องเนื้อหาก็มีพรบ.ของมหาวิทยาลัยที่จะกำหนดว่าส่วนไหนทำได้หรือไม่ได้ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลก็ขอให้รอการชี้แจงจากมหาวิทยาลัยก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผม

0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3เพลงนะครับโอ้โหมีความอบอุ่นนะครับผมนะครับเสียงระนาดนะครับพลิ้วๆนะครับผมนะรักไม่เปลี่ยนแปลงนะครับพี่สันติดวงสว่างนะครับก็รักเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมทุกวันนะครับผมมีหัวใจเพรียกหาจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับรวมถึงหัวใจเผลอนะจากพี่จิ้มชวนชื่นก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: ลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่แดดดีๆนะครับใครที่ซักผ้านะครับตากผ้าหนาๆ นะครับผ้านวมผ้าห่มนะครับนะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับเพราะว่าแดดนี่เปรี้ยงเลยนะครับนะอ้าวเราก็มาส่งพลังนะสำหรับใครที่กำลังทำงานอยู่นะครับแล้วก็พี่ๆที่กำลังทานข้าวใช่ไหมฮะกำลังเข้างานเพราะตอนนี้น่าจะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเนาะกำลังเข้างานแล้วก็เรียนเชิญฮะแวะเข้ามาสวยๆนะครับแค่2นาทีก็พอนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็มารอรับไหว้เฮียก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะรวมถึงแม่นะครับผมเอาแม่ครับผมนะเข้ามาขอเพลงลูกๆได้เลยนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะเราเป็น FC ศิลปินคนไหนนะก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเอาเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้พี่หน่อไม้มาแล้วนะครับพี่ธนวรรณพี่หญิงนุนะครับมีพี่ธนัญญานะครับมีพี่แอดพี่ศรีวัยพี่สุครีมพี่อุมาพรนะครับพี่อรพินพี่จิตตานะครับมีพี่อนุชาพี่วันนีพี่วรนุชพี่กิมหลีพี่สุพันนีพี่สายน้ำพี่ชายข้างวัดนะพี่หญิงเรินพี่ลำดวนเจ้ามาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่โชคชัยพี่พัชรีพี่สมพรพี่อุปักน้ำนะครับพี่แหม่มจันแรมพี่กล้วยชูไพรพี่ทิพาพรพี่มาลีพี่สิริพรนะฮะมีพี่ชุติมานะครับพี่ทัศนีพรพี่สุรชัยนะครับน้าเมนะครับช่างหลังพี่หนูริ่งพี่รุดีพี่ละไอก็มาแล้วนะครับมาทางคอมเมนต์กันบ้างคอมเมนต์เริ่มมารัวๆนะครับมีพี่พรณภาพี่สำราญนะครับพี่หนูวันนะครับพี่หญิงนุนะครับเดี๋ยวนะพี่นิสานาธนะครับนะก็เข้ามารัวๆแล้วพี่อุบลนะครับพี่กิมหลีนะครับพี่เอสเบเกอรี่นะครับพี่กล้วยก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับนะทุกท่านเลยนะครับเจเดซี่ด้วยนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของเอามาฮะในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้มีของอร่อย

ายกันนะครับแถมๆผมถามว่านอนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงแล้วตอนนี้ชาวคณะโทรมาได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366แจ้งกวางน้อยปูเสือรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับเอาปูปูเอากวางกวางกวางพี่นันหายพี่นันหายพี่นันพี่นันพิชบูรณ์เมื่อกี้กวางน้อยก็เพิ่งโทรเข้าไปเองนะพี่ทำไมพี่รีบวางครับผมนั้นนานๆจะได้คุยกันนะครับเดี๋ยวลองให้น้องกวางนะครับลองต่อสายทีหนึ่งนะครับแม่เมื่อกี้เห็นสายเพิ่งเข้ามานะครับอ่ะทักทายนะครับทาง Facebook Live นะมีพี่ขวัญเรือนนะครับพี่ป๊อปนะฮะมีพี่บัวสอนเหรอครับนะฮะมีพี่พรณภาพี่กล้วยเจเดซี่นะครับนะพี่40ดีกรีนะครับนะชาวคณะของเรานะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนะสติกเกอร์รัวๆนะครับพี่อุ่นจิตหานด้วยนะครับ

0: พี่นิสานาถนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยพี่สุนีก็มาแล้วนะครับโอไปแล้วนะครับคือแค่เข้ามาฮัลโหลให้หายคิดถึงนะครับอาจจะติดภารกิจแต่ไม่เป็นไรนะคือในช่วงของเฮียเนี่ยแค่โทรเข้ามาแล้วเนี่ยแค่ขอเพลงถือว่าได้ฝากอะไรบางอย่างแล้วถึงแม้ว่าสายจะจากไปอย่างสงบแล้วเดี๋ยวเฮียเปิดให้นะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับพี่นันครับผม
1: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับพี่ก็ขอเพลงจากสกายพาสมาจากคนเย็นชา

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับน้องนันนะครับเอาวันนี้บ้านน้องนันมาแล้วนะครับแม่ค้าออนไลน์นะฮะก็เป็นบรรยากาศแสดงสดนะที่งานตลาดเสริมสุขบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับโอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีการวางแผนครอบครัวอยู่แล้วนะครับนะเราอยากจะมีบ้านหลังนึงเป็นของตัวเราเองนะครับมีรถสักคันนึงเอาไว้เดินทางนะครับแล้วก็ส่งลูกๆเนี่ยนะครับเรียนปริญญาตรีนะครับนะก็เป็นความฝันที่ดีมากเลยนะครับแต่อย่าลืมด้วยฮะว่าพี่ต้องแนะนำว่าวางเผื่อไปนิดนึงนะฮะว่าเอ๊ะถ้าวันใดวันนึงเนี่ยนะครับหัวหน้าครอบครัวนะครับนะส่วนมากจะเป็นคุณพ่อใช่ไหมครับทำงานหาเงินเข้าบ้านนะคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านนะครับนะก็ถ้าวันใดวันนึงเนี่ยนะครับคุณพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับจากไปอย่างสงบแล้วคนข้างหลังจะทำยังไงอันนี้เป็นคำถามสำคัญนะครับผมก็เลยแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอารับเงินคืนครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจกดไปเลยครับ022014364วิธีทำฮะลูกพี่ผมบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วนะครับก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเอารับเงินคืนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับและทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะฮะตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยานี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมาแล้วนะครับตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับลูกพี่ตั้งใจฟังนะครับสำนักงานกสทช.ก็เตือนประชาชนนะครับให้ระวัง SMS หลอกลวงนะครับที่มิจฉาชีพนะฮะอ้างเป็นหน่วยงานรัฐนะครับธนาคารบริษัทขนส่งนะหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆนะครับเพื่อหลอกลวงให้กดลิงก์นะครับดาวน์โหลดแอปนะครับหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ข้อมูลทางการเงินนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะฮะคือให้ตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าสะกดผิดใช้ตัวอักษรแปลกๆนะครับหรือว่าส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกตินะครับแล้วก็สร้างความตกใจเช่นบัญชีจะถูกระงับนะมีพัสดุตกค้างนะครับหรือว่าแจ้งว่าได้รับรางวัลให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับสำนักงานกสทช.นะฮะก็ย้ำนะฮะว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลถ้าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์นะครับแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP นะครับแล้วก็ควรตรวจสอบกับหน่วยงานนะครับเจ้าของบริการโดยตรงนะฮะพร้อมขอให้บุตรหลานฮะช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะครับ

0: นี่คือไร่อ้อยคอยรักนะครับพี่หนูมิเตอร์นะครับนะเพลงนี้นะครับพี่ป๊อปนี่ก็เข้ามากรี๊ดนะฮะมีกระเป๋าสมปองนะครับพี่จอยนะครับรวมถึงรักเก่าข้างกองฟางนะครับน้องไรอันนะครับนะเอาแม่แม่นะครับพี่อรุณนะก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับบ้านน้องไรอันก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับทุกบ้านทุกดอมด้วยแล้วก็ตอนนี้กดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ผมเรื่องงานจากอินโดจีนพระป่าสามัคคีจ้ะ

0: ขนาดนี
1: ้ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองมหาดไทยทุนซีกำลัง5หน่วยงานแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูแฟลตดินแดงคัดชื่อต่างด้าวออกจากระบบเกือบ 2.5 พันรายนายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบด้วยการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเท็จเกือบ 2,500 รายโดยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลมาจากการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีขบวนการลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่แฟลตดินแดงกทม.ซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการออกบัตรสีชมพูหมายเลข7ของสำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันสูงถึง 2,347 รายซึ่งสูงผิดปกติอย่างมากและเมื่อสวมตรวจห้องพักขนาด 30x40 ตารางเมตร3ห้องแรกกลับพบมีชื่อบุคคลเข้าพักอาศัยรวมกันถึง140คนบางห้องมีชื่ออัดแน่นตั้งแต่15 40ถึง64คนซึ่งกรมการปกครองโดยชุดโดป้า NICE ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์จนศาลอนุมัติหมายจับ7รายและจับกุมได้ครบทั้งหมดแล้วได้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านและนายหน้า2รายนายหน้าและผู้สนับสนุน2รายโดยในส่วนของราชการที่ทุจริตนั้นกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเด็ดขาดให้ออกจากราชการไว้ก่อนสถานเดียวพร้อมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลทันทีป้าดาพร้อมบริวารบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจทำเนียบวัดป่าอดุลยารามเมื่อเวลา 12:40 น.ที่ผ่านมานางสาวชมมณีน้อยจันทร์อายุ62ปีหรือป้าดาพร้อมบริวารเดินทางไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถนนพุทธมณฑลสาย4เพื่อขอตรวจสอบหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพรบ.สงฆ์หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้ไม่พบรายชื่อวัดอดุลยารามในธรรมเนียบวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือป้าดาเปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือคำร้องว่าได้ยื่นคำร้องต่อสำนักพุทธขอตรวจสอบเอกสารการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามหนังสือถวายฎีกาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามทั้งหมดซึ่งทางสำนักพุทธนัดให้มารับเอกสารช่วงบ่ายวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ป้าดายังระบุได้ว่าเคยยื่นคำร้องมาต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยได้เอกสารใดๆพอเป็นข่าวกลับได้หากเอกสารวัดถูกต้องทางครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาแต่หากผิดสังคมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของตนเองด้วยที่เดินในกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เป็นที่จับจองหรือสค.1มีชื่อของไตเฮียงเป็นคู่ครอบครองและโฉนดออกมาถูกต้องตั้งแต่ปี 2533และที่ดินดังกล่าวไม่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนฟิลิปปินส์ดับ2คนเกิดเหตุยิงกันภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้นักเรียนเสียชีวิต2รายซึ่งรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือเทียบเท่าม.3ของไทยพกปืนสั้นและปืนยาวเข้ามาบุกยิงนักเรียนชั้นม.4เสียชีวิตในห้องเรียนก่อนจะใช้ปืนจบชีวิตตัวเองประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียสั่งการให้เร่งสืบสวนและกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนซ้ำอีกก่อนหน้านี้ไม่ถึง2เดือนเกิดเหตุกลาดยิงในโรงเรียนมัธยมในเมืองทักโลบันทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกราว20คน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนก กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดครับ

0: อีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ตอนเกษียณอยากสบายครับ

0: จ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งก

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่ดอกไม้สีแดงนะครับ
4: ใช่ค่ะน้องขา
3: ครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
4: ่พอดีก็ฟังเพลงของน้องหมีนี่แหละค่ะ
3: ครับโอ้แล้วช่วงบ่ายภารกิจของเราต้องทำงานอะไรบ้างไหมครับพี่
4: พอดีพี่ไม่ได้ทำอะไรค่ะอยู่บ้านเพราะว่าไปทำงานนอกไม่ได้แต่เขาอะค่ะทำแต่งานในบ้านได้อย่างเดียวอะค่ะ
3: อ๋อก็คือทำงานบ้านเน
4: า
3: ะ
4: คือพี่พูดตรงๆกันนะคะแบบสายตาไม่ดีอะค่ะ
3: โอ้โอเคก็ไม่ต้องทำเยอะนะพี่เนาะเอาพอดีเน
4: า
3: ะ
4: ค่ะก็ทำงานในบ้านหุงข้าวซักเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะทำงานในบ้านอย่างเดียวอะค่ะ
3: โอ้แค่นี้ก็หรูแล้วครับบางคนนี่ปกติมากเลยไม่ทำอะไรเลยครับพี
4: ่ทำอะไรก็มีประโยชน์นะคะอย่างนี
3: ้เอาไม่มันอยู่ที่เราจะเลือกทำจริงๆนะพี่นะ
4: ใช่ค่ะใช่ทุกอย่างเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกอะไรจะดีไม่ดีใช่ไหม
3: ใช่เลือกทำได้เนาะ
4: นะ
3: เราต้องมีพลัง
4: พี่ว่าพี่ก็ตามน้องมาตั้งแต่น้องเล่นละครวิทยุเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เอามาแสดงแล้วคะช่วงวันเสาร์อะ
3: โอ้ก็สลับไปนะครับก็คือเขายังมีเราสามารถไปฟังใน YouTube ได้นะครับรีลันอย่างใน YouTube ก็ยังมีอยู่นะครับ
4: อ๋อเหรอคะ
3: ใช่ใช่
4: เสียดายมากเลยเมื่อก่อนที่ต้องฟังแบบทุกคืนวันเสาร์อะค่ะ
3: โอ้ขอบคุณมากเลยก็มีสลับกันเนาะอ้าวได้ครับพี่วันนี้อยากฟังเพลง
4: โอ้ดวงใจของน้องเมธิชาค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: น้องพอน้องบอกนะเดี๋ยวพี่ตามไป
3: ได้ครับผมเดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
4: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรฟางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค
3: ่
4: ะ
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: แล้วไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดี
4: รสชาติดีค่ะ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยา
3: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
4: ่ให้ทุกคนที่ฟังขึ้นอันนี้ค่ะท
3: ุ
4: กคนเลยทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้น้องหลังไมค์ขอบคุณมากนะคะที่ต่อสายให้อ่ะค่ะ
3: โอ้ยินดีมากๆเลยนะครับว่างๆโทรมาคุยอีกนะ
4: ขอบคุณค่ะน้องขา
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: พาเรทชุดนี้นะครับชื่อชุดว่าปลายทางของความรักนะครับนะก็ต้องใช้ชีวิตด้วยกันนะครับจีบมาต้องนานนะครับโอ้แบบกว่าจะจีบติดกว่าจะคบกันอู้นานนะครับนะท้ายสุดก็ต้องใช้ชีวิตด้วยกันนะครับนี่คือรู้ว่าเป็นความรักที่แบบนะได้มาเจอกันนะครับแล้วก็เคียงคู่กันนะครับงานจากพี่เถียนนะครับแต่งงานกับพี่ได้ไหมนะครับมีบุญผวานะครับบัพพลาผลาบุญผลาพี่ไม้นะครับผมแล้วก็มีบุพเพสันนิวาสนะครับเบียร์พร้อมพงโอ้ดวงใจนะครับจากน้องเมย์นะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอเอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอเอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่านะครับอ้าวลูกพี่ฮะชั่วโมงที่2ครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะครับเจอแดดปากแดดตลอดเวลานะครับเมื่อกี้ผมเข้าไปส่องนะในกรมอุตุนะฮะช่วงวันนี้นะครับร้อนสุดกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับนะประมาณ36องศานะครับนะก็ค่อนข้างร้อนหน้าไหม้พอสมควรนะครับใครที่ต้องเขาเรียกว่าบวกกับแดดตลอดเวลาเนี่ยนะครับนะเราต้องเขาเรียกสังเกตตัวเองนะครับบางทีถ้ารู้สึกเหนื่อยนะครับแบบมือซีดหน้าซีดนะครับแบบเหมือนจะเวียนหัวจะเป็นลมเนี่ยนะครับต้องหลบแดดเลยนะครับไปดื่มน้ำจิบน้ำเกลือนะฮะแบบเพื่อทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เขาเรียกนะไม่สูญเสียเหงื่อมากเกินไปนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับห้ามประมาทเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหนักๆเนี่ยถึงขั้นจากไปอย่างสงบได้เลยนะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่เราควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะฮะแนะนำไทยประกันชีวิตนะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีฮะคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงต่อครับเฮียเอารับเงินคืนกับลูกพี่อันนี้เป็นเงินก้อนนะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยจ้ะ022014364นะฮะวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะจ๊ะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด 1ล้านบาทจ้า
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานจากพี่แมนมณีวันนะครับหัวอกพ่อห้างนะครับโอ้พี่หนิงซีคอนรู้ด้วยนะครับว่าเพลงนี้พี่พศสุวรรณพันธ์เป็นคนแต่งนะครับโอ้โหเก่งมากเลยนะฮะแล้วก็สังกัดอิสระนะแล้วก็เรียบเรียงพี่ตูนน้อยสว่างอุบลนะครับใครฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้านะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็มีของดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้อากาศบ้านเรานะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะครับนะบางวันแดดแรงนะครับอีกวันนึงฝนตกนะครับอันนี้ยังไม่รวมฝุ่นนะฮะแล้วก็ควันรถที่ต้องเจอทุกวันนะครับโดยเฉพาะนะฮะคนที่ทำงานกลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะทำไรทำนาพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าคนขับรถนะที่ต้องสู้ทั้งแดดทั้งลมนะครับอยู่กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันนะฮะพออากาศแปรปรวนแบบนี้นะครับอาการไอก็มาทักทายทันทีฮะทั้งไอแห้งไอมีเสมหะไอจากหวัดนะครับหรือไอจากภูมิแพ้นะครับไอที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ระคายคอนะครับยังรบกวนนะฮะทั้งการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตในทุกๆวันนะจ๊ะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับลองนี่เลยไอเอราอ่าฮ่านะครับสูตรคุ้มค่านะครับนะตัวช่วยเวลาไอนะครับสูตรนี้เขาช่วยให้ชุ่มคอนะครับบรรเทาอาการไอรสชาติดีทานง่ายไม่ต้องกลัวง่วงไม่มีแอลกอฮอล์ปลอดภัยนะครับและที่สำคัญราคาก็คุ้มค่าประสิทธิภาพนี่เกินราคานะครับไม่ว่าจะไอเนี่ยนะอาการไอจะกวนใจแค่ไหนนะครับถ้ามีไอยาราอาฮ่านะครับรับรองสบายหายห่วงลองเลยไอยาราอาฮ่านะครับสูตรคุ้มค่าจ้า

0: มิติที่ศูนย์นะครับน้องจิ๋วนะฮะกับเล็กรัชเมศนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่18นะครับแล้วก็มีตี3นะจากน้องบอสตอนนี้อยู่ในฮิตที่17นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: อ้าวแม่ครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือไอรักครับผมนะครับหรือว่านมม้าหมักนั่นเองนะครับนะขอบคุณข้อมูลนะจาก discoveratdry.com นะครับนะนะครับก็หลายๆคนก็มีตอบถูกนะครับมาแล้วนะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะจากมองโกนะฮะนะฮะก็มีพี่นิรมัยนะครับมีพี่ประคองนะมีพี่ป๊อปนะแล้วก็มีพี่กล้วยนะฮะพี่กล้วยนะครับแล้วก็ใครที่ตอบว่าไอรักนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยอ่ะ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอม
7: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
0: หอม
3: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: จริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่อง

่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับชั่วโมงนี้ผมเรื่องงานจากวงเพื่อน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank
2: ขณะที่เวลา15

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผู้ว่านครศรีธรรมราชขึ้นบัญชาการดับไฟป่าผู้ควรเคร่งด้วยตัวเองระดมฮอ3หน่วยคาด 1-2 วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่บัญชาการและติดตามการปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเองพร้อมประสานทุกหน่วยงานเร่งควบคุมแนวไฟและป้องกันการปะทุซ้ำสถานการณ์ลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยยังคงพบกลุ่มควันเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นจุดๆซึ่งน่าจะเกิดจากเชื้อไฟใต้ดินซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินทางไปถึงพื้นที่ป่าผู้ควรเคร่งเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าทางอากาศโดยมีความสามารถในการตักน้ำได้ครั้งละประมาณ 3,000 ลิตรและใช้เวลาสูบน้ำเพียง1นาทีเข้าปฏิบัติการในจุดที่เจ้าหน้าที่พักพื้นดินเข้าถึงได้ยากใช้เวลาต่อเที่ยวบินประมาณ5นาทีขณะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฮลิคอปเตอร์จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงเข้าปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการตักน้ำและทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสกัดแนวไฟและลดความรุนแรงของสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าการระดมเฮลิคอปเตอร์จาก3หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ลึกและจุดที่รถดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าถึงได้ยากพร้อมคาดการว่าหากสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวยการควบคุมสถานการณ์จะมีความชัดเจนมากขึ้นและจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้ตรังระเบิดเกลื่อนเมืองคนร้ายแต่งกายเลียนแบบคนร้าย3จังหวัดภาคใต้ปาระเบิดสนั่นซอยโรงรับจำนำรถยนต์เสียหายหลายคันโชคดีไร้คนเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ย่านตาขาจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดตรังเข้าตรวจสอบบริเวณบ้านเลขที่ 98/31 ซอยคานเคนอุทิศหรือซอยโรงรับจำนำย่านตาขาวหลังรับแจ้งมีคนร้ายลอบปาระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักอาคารพาณิชย์พบแรงระเบิดเกิดเป็นหลุมบริเวณหน้าบ้านและหลังคาบ้านกระถางต้นไม้หน้าบ้านเสียหายรถจักรยานยนต์ของเจ้าของบ้านเสียหายไป2คันส่วนภายในบ้านพบหลอดไฟและฝ้าเพดานพังเสียหายนอกจากนั้นแรงระเบิดยังทำให้รถยนต์ทั้งรถยนต์เก๋งสีแดงสีขาวและรถอเนกประสงค์สีขาวและรถยนต์กระบะของเพื่อนบ้านเสียหายรวม4คันโดยบริเวณกลางถนนหน้าบ้านพบสลักระเบิดชนิดสังหาร1อันวัสดุจากระเบิด2ชิ้นจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานทันทีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านทำให้สามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้เป็นเพศชายคนเดียวแต่งกายคล้ายผู้หญิงปกปิดอำพรางร่างกายและใบหน้าลักษณะเหมือนสวมฮิญาบเลียนแบบผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการก่อเหตุหนุ่มป่วยซึมเศร้าเช่าปืนมาจากสนามยิงปืนอ้างไปสุพรรณบุรีก่อนปลิดชีพตัวเองตำรวจสภ.บางบัวทองได้รับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นด้านนอกของอาคารฝึกยิงปืนพบร่างของนายณวดลอายุ36ปีสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวพบอาวุธปืนขนาด11มม.ตกอยู่มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนบริเวณศีรษะจากการสอบถามในชัยเจ้าหน้าที่สนามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตได้มาเช่าปืนที่สนามยิงปืนและพยายามนำปืนออกไปนอกสนามจึงได้ห้ามไว้จากนั้นเจ้าตัวอ้างขอออกมาสูบบุหรี่ด้านนอกและจะนำอาวุธปืนออกไปพยายามห้ามแต่ผู้เสียชีวิตไม่ฟังนำอาวุธปืนออกมายิงตัวเองนอกสนามจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุที่ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงคาดว่าน่าจะมาจากอาการป่วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบหลักฐานซึ่งแพทย์ชันสูตรพบว่ารอยถูกยิงบริเวณขมับขวาจากนั้นมอบร่างให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุม

0: นออกตังนั่งหัวโต๊ะนะครับจากพี่ปีเตอร์นะครับแล้วก็มีเจ้าภาพจงเจริญนะครับสามโทนนะฮะเอาสองเพลงรัวๆจาก
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาเลยครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับมาครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการออมกันบ้างนะครับนะการเก็บเงินเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นเลยนะครับในยุคนี้นะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเงินเลยนะครับเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งเงินเราก็จะหมดนะครับแล้วยิ่งพอเราอายุมากเนี่ยนะครับแล้วเราไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยนะครับบางทีมันก็วิวนะครับหายใจไม่ทั่วท้องนะครับนะครั้นจะแบบจะมารอคนอื่นมาคอยให้อะไรเงี้ยนะครับบอกว่าไม่ต้องห่วงเฮียที่บ้านนี่แบบลูกจ่ายให้ทุกเดือนนะครับมันดีนะครับนะแต่ก็อย่าลืมว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนะบางทีถ้าเขาช็อตขึ้นมานะครับหรือเขามีเรื่องที่ต้องใช้เงินเขาให้เราได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยบางทีเราก็ไปพูดไปว่าเขาไม่ได้นึกออกไหมฮะเพราะว่าทุกคนก็มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันนะครับผมก็เลยอยากแนะนำฮะว่าเราควรจะมีเงินเก็บเป็นของตัวเองแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่นะครับให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอายุยืนครับเฮียเอารับเงินคืนครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาท 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะฮะแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ฮิสตอรี่นะครับอย่างช้ำนะครับชื่อชุดว่าอย่าทิ้งพี่พี่เท่าแล้วนะครับผมนะฮะแผ่นดินไหวในใจอ้ายนะครับต้าต่อจวอนะครับอ้ายตายสิหอยน้ำโบ

0: นะครับเพชรสหรัตน์นะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมตอนนี้มีพี่อนันต์นะครับพี่กฤษกรพี่ดาวเมืองพานะครับพี่สมพรพี่สมใจพี่แดงพี่วงจันทร์พี่สงวนศรีพี่ประพันธ์พี่ยุ้ยพี่หนูพัดนะครับมีพี่ปานนะครับพี่แมวเรืองตาตะนะครับพี่ประคองพี่จารินีพี่พร้อมพงพี่โสภาพี่ปุรีรัตน์นะพี่คนสันโดษก็มาแล้วนะครับนะมีพี่ยุพินพี่วัฒนาพรพี่ดวงใจพี่ขาวดอนพี่วรวรรณพี่บัวบานพี่สุฮอลแลนด์นะครับมีน้องอัมพรพี่ละไอพี่นิรมัยพี่มาลีเพลงหนูนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างฮะตอนนี้มีพี่แก้วมณีนะครับพี่อนุชานะครับนะแล้วก็มีแม่น้อมนะครับแล้วก็มีน้องใหม่น้อยนะครับคุณยายพอเพียงนะครับนะน้องนับดาวนะครับพี่เดี๋ยวนะสติกเกอร์รัวๆแล้วนะครับชาวคณะของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: แอลก่อนหน้านี้นะครับช้างเผือกนะครับเป็นงานจากลุงแดงประเทศไทยนะครับเปียกนะครับผมนะฮะแล้วก็มีนิรันดร นะครับต่ายอรไทยฟิชเชอริ่งกับโจโจ้มิราเคิลนะฮะแล้วก็มีเจ้านางเอ๋ยนะครับน้องเบียร์พร้อมพงนะฮะก็เป็นเพลงที่น้องนับดาวขอมานะครับน้องใหม่น้อยนะครับนะก็นะกรี๊ดนะครับนะเรียกว่า FC ของน้องเบียร์นะครับนะอ้าวจัดไปในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: หานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: ซุปเปอร์เน็ต
1: หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์ศิลปินด้วยกับน้องต้นหอมนะก็ฟังแบบยาวๆเลยนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะน้องทุยรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: โดยหมีคณัตชัยขณะนี้เวลา 16:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเหยื่อไฟไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวมสูญเสีย41คนแล้วนายพิษณุแฟนของนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์อายุ31ปีผู้เสียชีวิตรายที่40จากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวซึ่งเสียชีวิตเมื่อเวลา 22:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลตากสินเปิดเผยว่านางสาวทัศนัยเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เดินทางไปเที่ยวที่ร้านในวันเกิดเหตุและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณเดือนเศษอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้ถอดเครื่องช่วยหายใจและถอดสายอาหารแล้วตนเชื่อว่าจะรักษาจนหายได้อย่างไรก็ตามระหว่างการรักษายังคงต้องเคารพการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อขูดเนื้อตายจากเหตุไฟไม่ออกจนกระทั่งวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังเข้าห้องผ่าตัดพบว่ามีเลือดออกบริเวณริมฝีปากจากนั้นเริ่มมีอาการเจ็บคอและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ต่อมามีอาการหน้าบวมและคอบวมแต่ยังสามารถพูดคุยกันได้ตามปกติและช่วงเช้าวันอาทิตย์ได้เคารพการผ่าตัดอีกครั้งแต่เมื่อไปเยี่ยมในช่วงเย็นพบว่านางสาวทัศนัยถูกใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ยังพยายามหันหน้ามาสื่อสารกับตนจนกระทั่งกลางคืนโรงพยาบาลแจ้งทางโทรศัพท์ว่านางสาวทัศนัยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากนั้นมีอาการทรุดลงต้องฟอกไตโดยด่วนแต่อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนเสียชีวิตตนพ่อแม่และลูกทั้งสองคนได้เข้าไปกล่าวลาเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่เกิดเหตุร้านได้ส่งทนายความมาให้เงินช่วยเหลือ 10,000 บาทและไม่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกที่ผ่านมานอกจากสิทธิการรักษาพยาบาล30บาทแล้วยังมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินอื่นๆที่ครอบครัวต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดทั้งนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นำร่างนางสาวทัศนัยออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปประกอบพิธีสวดพระพิธรรมที่วัดกุณฑีรุทธารามวัดห้วยขวางเป็นเวลา3วันผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนางสาวทัศนัยแล้วยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายได้แก่นายเข้มมีชัยอายุ43ปีเป็นผู้เสียชีวิตรายที่41ที่ดินจังหวัดขอนแก่นแจ้งความถูกผู้จัดการมรดกนายเฮียงหลังยื่นขอออกใบแทนโฉนดที่ดินนายพงศวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีนางบัวไขผู้จัดการมรดกในเฮียงยื่นขอใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่61945เนื้อที่กว่า21ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นโดยแจ้งว่าโฉนดฉบับจริงสูญหายต่อมาเจ้าวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายและมีคำสั่งยกเลิกกระบวนการออกใบแทนพร้อมแจ้งสิทธิ์ให้กับนางบัวไขสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์การเข้าแจ้งความครั้งนี้เพื่อให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบว่าการแจ้งว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ภายหลังพบโฉนดฉบับจริงเข้าข่ายการให้ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือไม่ส่วนประเด็นสิทธิในที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าตามคำพิพากษาถึงที่สุดสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของวัดป่าอดุลยารามแม้ในชื่อโฉนดปัจจุบันยังเป็นชื่อของนายเฮียงเนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยสำนักงานที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและอยู่ระหว่างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไปรัฐมนตรีท่องเที่ยวแจงคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดเงินสะพัด 5,000 ล้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ายังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในครม.เนื่องจากสภาพัฒน์ได้รายงานในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในที่ประชุมครม.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขของการใช้เงินในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ตามที่ได้วางกรอบเอาไว้โดยจะพิจารณาให้สมบูรณ์รอบด้านขณะเดียวกันได้รับฟังความเห็นจากสมาคมโรงแรมที่ต้องการให้การดำเนินการดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้ สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการในเฟสแรกอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทหากโครงการประสบความสำเร็จจะพิจารณาในเฟสต่อไปเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทางนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงบ้างแต่หลังวิกฤตสงครามพลังงานมีตัวเลขที่ขยับขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวคาดการตัวเลขในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่กว่า33ล้านคนและเชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทางนี้คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม

0: แล้วแม่โอ๊ตชนิด 10:12 นาทีครับกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครงั้นจากน้องปลายกนกพรครับบ่อโสดบ่ออนุญาตให้จีบกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอน
1: ฮิตมาราธอน
0: สวัสดีคุณฟังด้วยนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus เพิ่มเติมมา14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศนะอยู่กับโอ๊ตคันนี้ครับ4:00 นจนถึง1ทุ่มตรงแหมก็พอ4:00 นปุ๊บก็มาพร้อมกับสายฝนช่ำๆกันเลยทีเดียวนะกรุงเทพปริมณฑลก็ได้รับผลกระทบเรื่องราวของฝนกันอยู่ในขณะนี้นะครับหลายพื้นที่แต่ที่สำคัญต้นชั่วโมงอยากเพิ่มเติมเพลงไหนฝากทิ้งเพลงไว้ได้เลยนะครับขอเพลงกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95แต่ที่สำคัญครับอยากให้คนฟังได้แวะมาทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95เพราะว่าวันนี้เนี่ยต้นชั่วโมงของผมนะฮะก็จะมาทำความรู้จักกันสักหน่อยถือได้ว่าเป็นดาวรุ่งไฟแรงแหมเปล่งประกายบอกว่าปิ้งปิ้งเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ที่สำคัญศิลปินท่านนี้เป็นเขาเรียกว่าศิลปินดาวรุ่งที่มีอายุแค่14ปีเท่านั้นแล้วก็น้องเนี่ยนะรับเขาเรียกว่ารับบทบาทหลากหลายตำแหน่งเลยในวงการบันเทิงของเราทั้งศิลปินนักแสดงตอนนี้รวมไปถึงก็เขาเรียกว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวอีกหนึ่งเรี่ยวอีกหนึ่งแรงก็ว่าได้อะที่สำคัญเรามาต้อนรับกันเลยดีกว่ากับน้องต้นหอมนัทชยาจากค่าย AT Music Studio สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะน้องต้นหอมนัชยาจากค่าย AT Music Studio ค่ะ
0: โอ้เสียงน่ารักจังเลยอ่ะเด็กจันซีวัย14
2: ถูกต้องค่ะ
0: โอ้นี่ให้น้องต้นหอมทักทายชาวลูกทุ่งมหานครหน่อย
2: สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่ฟังเสียงแล้วไม่เข้ามาไม่ได้แล้วนะคุณผู้ฟังนะแวะมาด่วนๆเลยนะครับก็ตอนนี้เราจะได้มาแบบว่าพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักเพิ่มเติมกับศิลปินท่านนี้เพราะว่าน่าจับตามองเหลือเกินที่สำคัญวันนี้มาแบบว่าภายใต้การเป็นศิลปินเต็มตัวด้วยแล้วปล่อยซิงเกิลแรก
2: ซิงเกิลแรกเลยค
0: ่
2: ะ
0: ในชีวิตเลย
2: ถูกต้องค่ะ
0: โอ้โหนี่พี่ต้องถามก่อนที่จะมาเป็นศิลปินภายใต้สังกัดค่าย AT Music Studio ต้นหอมเป็นมายังไงทำอะไรมาก่อนนั้น
2: ก็เริ่มแรกก็หนูก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่พอรู้เรื่องก็ร้องเพลงเลยค่ะ
0: โอ้ประมาณสักกี่ขวบได้น้องต้นหอม
2: ประมาณ3ขวบ4ขวบ
0: ได้3ขวบนี่คือเอ๊ะใครเป็นคนคอยสอนตอนเด็ก
2: คุณพ่อค
0: ่
2: ะ
0: เหรอคุณพ่อ
2: ชอบร้องเพลงใช่ค่ะ
0: นี่แล้วคุณแม่ล่ะฮะ
2: คุณแม่เต้นอย่างเดียวค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อคือคุณพ่อคือเป็นสายร้องคุณแม่ก็จะเป็นแบบแดนเซอร์ให้คุณพ่อนี่ก็กลายมาเป็นน้องต้นหอมจนปัจจุบันน
2: ี่ก็ซึมซับจากคุณพ่อค
0: ่
2: ะ
0: โอ้สุดยอดก็คือเราก็แบบว่าในครอบครัวเขาชอบแนวแบบความบันเทิงอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กเนาะ3ขวบนี่เราก็แบบร้องแล้วได้ประกวดอะไรไหมต้นหอม
2: ไม่ค่อยได้ประกวดค่ะส่วนมากจะร้องตอนเด็กก็ร้องตามงานบวชงานแต่งของญาติพี่น้อง
0: แล้วเราแบบต้นหอมชอบร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่า
2: ร้องตั้งแต่เด็กเลยค่ะเริ่มมาเพลงแรกก็เพลงปูนาขาเกย์ค่ะ
0: เ
2: พลงแรกเลยใช่
0: ไม่ง่ายนะต้นหอมจริงเหรอ
2: จริงค
0: ่
2: ะ
0: อุ้ยเก่งมากเลยอ่ะ
2: ก็ร้องลูกทุ่งมาเรื่อยๆจนประมาณ 8-9 ขวบเริ่มมาเปลี่ยนแนวเป็น90ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนวอินดี้วาไรตี
0: ้
2: พอร้องไปเริ่มลงเฟซค่ะทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีค่ะสนใจมาเชิญ
0: แบบมาชักชวน
2: ใช่ค่ะมาชักชวน
0: เห็นแววนะต้นหอมนี่ร้องแบบเก่งขนาดนี้แล้วก็ความน่ารักความสดใสนี่เต็มร้อยเกินร้อยเลยก็แบบอยากให้แบบน้องมาทำเพลงใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือก็เราก็แบบตกลงเลย
2: ตกลงเลยค่ะโอกาสมาแล้วก็คว้าไปเลยค
0: ่
2: ะ
0: ถูกต้องก็มาอยู่ภายใต้สังกัดค่าย AT Music Studio เนาะได้ทำเพลงแรกชื่อเพลงอะไรครับต้นหอม
2: เพลงน้องโสดเด้อค่ะ
0: น้องโสดเด้อเอ๊ะมีคำว่าเด้อนี่มีคำอีสานในเพลงใช่ไหม
2: ถูกต้องค่ะเม่นแล้วค
0: ่
2: ะ
0: เม่นแล้วเราเป็นคนที่ไหน
2: คนกรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพพี่ก็เป็นคนกรุงเทพ
2: กรุงเทพค่ะหนูอยู่ห้วยขวางนะคะ
0: ก็คือมีภาษาอีสานมาสอดแทรกในเนื้อหาเพลงด้วยน้องโสดเด้อเรื่องราวประมาณไหนให้ต้นหอมเล่าหน่อยเพลงนี
2: ้เรื่องราวประมาณว่าแอบชอบรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปจีบกลัวเขาจะว่าเราแบบ
0: แบบ มันเกินงามหรือเปล่าอะไรนี้ใช่ไหมเราก็ได้แค่แบบเก็บความรู้สึก
2: ใช่
0: ไหม
2: ส่งสายตาอย่างเดียว
0: ดีดีดีนะเรื่องไงต่อเนื้อหาก็ประมาณ
2: นี้ค่ะ
0: แล้วเราก็บอกเป็นในว่าอ่ะนี่จริงๆแบบน้องโสดอยู่นะพี
2: ่บอกเขาผ่านเพลงดีกว่าดีกว่าไปบอกตรง
0: ๆนี่ไงเพราะว่าเราก็แบบยังแบบว่าเด็กด้วยประมาณนั้นก็เขาเรียกว่าเป็นเนื้อหาเพลงที่น่ารักสดใสตามวัยของน้องต้นหอมนะขออนุญาตแวบมาทาง SMS นิดนึงนี่คุณเสียเปี๊ยกนี่บอกว่าขอเป็น FC สักคนได้ไหมครับน้องต้นหอม
2: ได้ค่ะ
0: คุณสาวิตรีบอกว่าร้องตั้งแต่เด็กจริงค่ะเป็นเด็กกล้าแสดงออกร้องเก่งเต้นเก่งมากค่ะนี่นะชอบน้องมากๆติดตามมาตลอดอ่ะส่วนคุณกฤษณาก็บอกว่าอัปเดตข่าวสารสะพานใหม่ฝนตกจ้านะอ่ะขับขี่อย่างปลอดภัยกันด้วยมาพูดกันต่อเนี่ยหาของเพลงเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่าน้องโสดเด้อเป็นไงฮะกดดันไหมซิงเกิลแรก
2: ไม่กดดันเลยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่กดดันเลย
2: ใช่ค่ะทางค่ายเอทีจะบอกว่าสบายมากชิลมากหน
0: ู
2: ก็ชิลมากโดยเฉพาะพี่ขิมกับพี่เอาก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
0: เอ๊ะพี่เดี๋ยวนะเอ่ยชื่อคำว่าพี่ขิมเบญญาแล้วก็พี่อ๊อฟธนกรมาสักครู่นี่คือเขาเป็นเขาเรียกว่าปรมาจารย์ของน้องต้นหอมเลยหรือเปล่า
2: ต้องหาเป็นปรมาจารย์เลย
0: เดี๋ยวขออนุญาตใช้คำนี้ว่าโอ้พี่ทั้งสองคนนี้ก็แบบเก่งมากนะก็คือคอยแนะนำสอนเรื่องราวการร้องด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแนะนำทั้งหมดของเพลงเลยค่ะแนะนำทั้งการแสดงทั้งเวลาการทำงานแนะนำทุกอย่างเลยค่ะ
0: แนะนำทุกอย่างเลยเนาะแล้วพี่ต้องถามน้องต้นหอมหน่อยตอนเข้าห้องอัดคือเหมือนกับบอกว่าคือใครบางคนมันก็ไม่เคยเนาะพอเราเข้าห้องอัดอ่ะครั้งแรกแล้วซิงเกิลแรกซิงเกิลเดียวในชีวิตอะไรเงี้ยแบบว่าตอนนั้นแบบกดดันตัวเองไหมแล้วความยากง่ายตอนเข้าห้องอัดเป็นไง
2: ไม่กดดันค่ะเพราะว่าซ้อมมาแต่ซ้อมมาแค่ก่อนวันอัดวันนึงนะคะ
0: จริงเหรอ คือเวลาเต็มตัวเราก็แบบค่อนข้างจะแบบมีจำกัดเพราะด้วยงานอื่นๆใช่ไหมแล้วก็ตอนเข้าห้องอัดเป็นไงกี่ชั่วโมงถามงี้เลย จำได้ไหม
2: เกือบ2ชั่วโมงค่ะประมาณ2ชั่วโมงแล้ว
0: ไวนะต้นหอมอัดไวอัดไวอัดไวเก่งมากนี่แสดงว่าเขาก็ค่อนข้างจะแบบว่าเตรียมตัวแล้วก็แบบว่ามีความสามารถสุดยอดนะอ่ะเพลงนี้ก็ถือได้ว่าปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นแนวไหนน้องต้นหอม
2: เป็นแนวแบบแนววาเลนตี้แล้วกันค
0: ่
2: ะ
0: ลูกทุ่งป๊อปมีความอีสานนิดๆจังหวะก็แบบว่าน่ารักสดใสมีเดียมมีเดียมเน
2: า
0: ะ
2: ไม่เร็วมากไม่ช้าไปค่ะ
0: พี่อยากฟังแล้วแหละน้องหอมเพลงนี้น้องโสดเด้อเวอร์ชั่นสดๆนี่ต้นหอมร้อง
2: บอกว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยนะคะ
0: เหรอฮะท่าเต้นยังไงฮะเดี๋ยวน้องร้องไปเต้นไปด้วยได้ไหมโชว์สักหน่อยว่าทางไลฟ์สดนี่พี่ๆนี่ฟังพระขนงบอกว่าน่ารักมากค่ะน้องต้นหอมพี่ต้องเรียกตัวแทนว่าแม่แล้ว
2: สวัสดีค่ะคุณแม
0: ่แม่น้องก็แบบว่านี่ยังสดใสอยู่เลยอ่ะมาโชว์สักหน่อยน้องต้นหอม

0: นี่ฟังเนี่ยท่อนๆเดียวน้องต้นหอมคือเทคนิคในเพลงนี้มีเยอะเหมือนกันนะการใช้เสียงหลบแอดลิปได้ใช่โอ้แล้วความเต็มเสียงแบบมาเต็มอ่ะเก่งอ่ะเอ้ยนี่14ขวบจริงป่ะเนี่ยนี่มันหลอกพี่ป่ะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เออแม่เด็กสมัยนี้นะเก่งๆความสามารถเพียบเลยซึ่ง MV เพลงนี้เมื่อสักครู่น้องต้นหอมก็โชว์เต้นแบบว่าซ้อมนานมั้ยท่าเต้น
1: ไม่นานค่ะซ้อมก่อนที่จะถ่ายประมาณ5นาทีค่ะเพราะว่าพี่แดนเซอร์คิดท่าตอนนั้นเลยแล้วก็เต้นตอนนั้นเลยก็เลยพยายามจำตอนนั้นแล้วก็ถ่ายแล้วก็ได้
0: ซึ่งใน MV ก็ออกมาแบบน่ารักสมวัยแล้วก็แบบว่าถ้าตรงท่าเต้นมันก็มีความแบบเต้นตามได้ใช่มั้ย
1: นี่ก็ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากใช่มั้ยเดี๋ยวช่วงท้ายจะให้แบบน้องสอนพี่สักทีแล้วพี่เต้นตามโอเคมั้ยนะนี่ซิงเกิลเดี่ยวของน้องต้นหอมนะฮะน้องต้นหอมนัชยาน้องโสดเดอร
1: ์
0: อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของบทบาทการเป็นศิลปินภายใต้สังกัดค่าย AT Music Studio นะครับโอ้หลายๆคนก็แวะมาคอมเมนต์กันแล้วคนใจสิงห์บอกว่ามาเล่นประทุมเจอกันครับมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ใช่มั้ย
1: มีค่ะตลาดดีๆมาเซ่ค่ะ
0: เมื่อวันไหนครับ
1: วันที่24
0: ประมาณนี้นะ
1: ใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: น้องก็คิวเยอะนี่เขาบอกว่าเจอกันอ่ะเป็นกำลังใจให้น้องต้นหอมได้นะครับผมนะฝากกันด้วยซึ่ง MV เพลงนี้น้องต้นหอมน้องโสดเด้อปล่อยช่องทางไหนบ้างติดตามได้ทางช่องไหน
1: ปล่อยช่องทาง YouTube Facebook TikTok ค่ะมีทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะทาง App ฟังเพลง Spotify Instagram หรือว่าหลายๆแอปเพลงเข้าหมดทุกช่องทางแล้วค่ะสามารถเข้าไปเล่นแผ่นเสียงกันได้นะคะ
0: โอ้โหนี่เมื่อสักครู่ยังบอกว่ายังติดอีก1คำถามพี่ทราบว่าอ่ะมีเรียกว่ามิวสิกวิดีโอมันก็มีท่าเต้นใช่ไหมคือเราก็ชอบเต้นตั้งแต่เด็กด้วยใช่ไหมตั้งแต่ร้องอ๋อมีหน้าล่ะ
1: ทั้งเต้นทั้งรำ
0: แล้วเราได้มีการโรงเรียนอะไรไหมการเรียนเต้นการเรียนร้องเสริม
1: ก่อนไม่เคยเรียนเลยค่ะมีแต่คุณพ่อสอน
0: เหรอคุณพ่อเก่งจัง
1: จะได้เรียนแบบเต็มที่กับพ่อเลย
0: คุณพ่อเปิดสอนไหมฮะเก่งมากเลยอ่ะต้นหอมโอ้รอบด้านอ่ะมาอีกหนึ่งบทบาทแล้วกันที่พี่จะถามต่อเนาะก็วันนี้มาบอกว่าหลากหลายงานของน้องต้นหอมนะนอกจากซิงเกิลเดี่ยวที่มาฝากบนคลื่น FM 95ก็มีอีกหนึ่งบทบาทการเป็นนักแสดง
1: ถูกต้องค่ะ
0: ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างงานแสดง
1: ตอนนี้ก็มีผลงานจากเพจลูกทุ่ง The Series นะคะเรื่องไอ้หนุ่มนาปีค่ะ
0: ไอ้หนุ่มนาปี
1: แล้วบทเป็นลูกสมุนตัวร้าย
0: นี่เดี๋ยวนะเราสดใสขนาดนี้เล่นบทร้ายเหรอคาแรคเตอร์
1: เป็นตัวร้ายค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้ยตัวจริงแบบน่ารักมากเลยอ่ะ
1: คนร้ายตัวจริงเป็นพี่ขิมเบญญา
0: โอ้ยนี่โดนแล้วพี่ขิมโดนแล้ว
1: แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องสงครามนางแบบโมเดลค่ะจากสังกัดแสงตะวันฟิล์ม
0: ซึ่งรู้สึกว่าได้ร่วมงานกับโอ้โหคนในวงการบันเทิงหลายท่านเลยโดยเฉพาะพี่อุ๊บด้วย
1: ใช่ค่ะคุณแม่อุ๊บวิริยานะคะน่ารักมากค่ะ
0: น่ารักใช่ไหมแกดุไหมแกดุกับน้องต้นหอม
1: ไม่ดุเลยค่ะน่ารักเหมือนไม่ใช่คนร้ายเลย
0: ดูแบบว่าเราอาจจะดูเผินๆตามแบบว่าตามสื่อหรือว่าตามบทบาทที่พี่อุ๊บรับหรือว่าการดูแลน้องๆในสังกัดเหมือนจะดุเนาะแต่จริงๆตัวจริงน่ารัก
1: ตัวจริงน่ารักมากค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายทำก็มีเรื่องสงครามนางแบบโมเดลเดอะซีรีส
1: ์
0: ถ่ายทำอยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้คาแรคเตอร์เป็นยังไงซีรีส์นี
1: ้คาแรคเตอร์ก็ร้ายเหมือนเดิมค่ะได้ร้ายเหมือนเดิมก็แย่งพระเอกกับนางเอกค่ะแต่สรุปตัวเองแพ
0: ้ดีที่เราแอบสปอยนะ
1: แพ
0: ้ซึ่งถ่ายทำเสร็จหรือยังครับถือว่าเพิ่งบวงสรวงเปิดกล้องไป
1: เพิ่งบวงสรวงเปิดกล้องไปแล้วก็ถ่ายไป2ครั้งแล้วค่ะเหลืออีก1ครั้ง
0: นี่ติดตามกันได้ก็เร็วๆนี้ได้แบบว่าได้รับชมเนา
1: ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้ออนแอร์ช่องไหนน้องต้นหอมพอทราบมั้ย
1: ออนแอร์หลังข่าวช่อง5ค่ะ
0: นี่ช่อง5เนาะก็ติดตามกันได้หลังข่าว
1: ใช่ค่ะละครหลังข่าว
0: แล้วเป็นไงสำหรับบทบาทด้านงานแสดงอันนี้ถามส่วนตัวนิดนึงว่าต้นหอมเนี่ยชื่นชอบคืออย่างที่น้องต้นหอมได้บอกมาคือเราก็แบบมักจะได้รับบทบาทความเป็นแบบตัวร้ายม
1: ี
0: แบบว่าคาแรคเตอร์ร้ายๆหน่อยๆแล้วเราชอบไหมกับบทบาทประมาณนี้
1: ส่วนตัวก็ชอบค่ะชอบอยู่แล้วค่ะเกี่ยวร้ายๆถ้าเป็นนางเอกไม่รู้จะหวานยังไงด้วย
0: เราจริงแต่จริงตัวจริงนี่น้องหวานน่ารักมากเลยนะต้นหอมเนาะ
1: ก็อยากได้แบบบทร้ายๆ เจ๋แลน
0: เพราะจริงๆนี่คือบทร้ายเนี่ยค่อนข้างจะท้าทายนะสำหรับนักแสดงเพราะว่ามันก็ต้องมีอินเนอร์แล้วก
1: ็
0: คือชีวิตเราชีวิตจริงอะเนาะมันก็จะแบบมาร้ายเจ๋แลนเหมือนน้องต้นข้าวพูดก็แบบตลอดมันก็เหนื่อยบทบาทการสมบทตัวร้ายนี่ก็ค่อนข้างจะใช้พลังงานเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: จะโมโหก็ต้องทุบอย่างเงี้ย
0: แล้วต้องโมโหจริงๆ
1: ใช่ค่ะต้องโมโหจริง
0: แล้วงานด้านแสดงใครได้แบบว่าคอยแนะนำคอยแบบว่าสอนน้องต้นหอมบ้างเรื่องการแสดง
1: ก็มีเริ่มแรกก็ได้ถ่ายกับพี่ขิมเป็นยา
0: พี่ขิมเป็นยานี่เขาต้องเรียกคุณแม่แล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็
0: เป็น
1: ซ้ำมาจากคุณแม่ค่ะแม่ข
0: ิ
1: ม
0: ปกติเดี๋ยวน้องน้องใหม่นี่เรียกอะไรเรียกแม่ขิมเลยหรือเปล่า
1: เรียกแม่เลยค่ะ
0: แม่ขิมสวัสดีครับโดนสามดอกโอ้ยนี่คุณขิมเป็นยาอ่ะแล้วก็เรื่องราวการแสดงเนาะก็ตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำยังไงก็ฝากน้องต้นหอมไปด้วยนะก็เรื่องราวศิลปินผ่านไปงานแสดงก็กำลังถ่ายทำนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องราวในชีวิตจริงนี่มาชีวิตจริงหน่อยเห็นวัย14ขนาดนี้เล่าถึงคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วแหมอันนี้เหมือนจะดึงดราม่าแต่ไม่ดึงนะเพราะจริงๆเนี่ยน้องเก่งมากอย่างที่เกริ่นไว้ช่วงต้นเลยว่าน้องมีความสามารถแล้วก็คอยดูแลแบบครอบครัวด้วยตั้งแต่วัยเด็กเลย
1: ใช่ค่ะ
0: คือที่บ้านประกอบธุรกิจด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเมื่อก่อนที่บ้านประกอบธุรกิจเปิดร้านกุ้งอบบุญเส้นค่ะอยู่ที่โลตัสค่ะ
0: ยังขายอยู่ไหมปัจจุบัน
1: ปัจจุบันยังขายอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ไปขายอยู่ตลาดนัดแล้วค่ะ
0: นี
1: ่ตอนแรกขายที่โลตัสขายไปเรื่อยๆจนได้เข้าวงการตอน8ขวบก็ขวบทีนี้ก็เลยไม่มีเวลาเลยปิดร้านไปเลยค่ะร้องเพลงหนูก็เลยร้องเพลงอย่างเดียวร้องมาสักพักนึงทีนี้ก็อยู่ในช่วงฝนตก
0: ช่วงหน้าฝนเนาะการค้าขายมันก็จะแบบว่าติดขัดบ้าง
1: ใช่ค่ะแล้วก็งานร้องเพลงงานแสดงก็เริ่มแบบพอฝนตกเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้ทีนี้ก็เลยเปิดที่ตลาดอีกทีนึงค่ะทีนี้ก็ผลตอบรับก็ดีมากค่ะ
0: นี่ขายดีเลยใครอยากอุดหนุนไปอุดหนุนที่ไหนยังไงเน้นย้ำอีกรอบสักรอบสินี่ฝากร้านเลยนะเนี่ย
1: ตอนนี้ร้านก็เปิดอยู่ที่ตลาดกนกการจังหวัดนนทบุรีบางบัวทองนะคะเข้าไปในซอยสารศาสตร์อำเภอลำโพค่ะ
0: นี่อ
1: ยู่ลำโพนะคะวัยรุ่นลำโพมาซื้อกันได้นะคะ
0: เออนี่คุณรุ่นบางรุ่นมหานครนี่อยู่บางบัวใหญ่ใช่ไหมอะไรนะ
1: บางบัวทอง
0: คนใต้กันก็เลยเรียกชื่อเขาผิดอายเลยนนทบุรีก็หลายท่านเหมือนกันเนา
1: ะ
0: แล้วถ้าไปอุดหนุนแม่ค้าต้นหอมนี่แม่ค้าต้นหอมจะร้องเพลงแถมลูกค้าไหม
1: ได้ค่ะร้องแถมให้ลูกค้าทุกท่านได้เลยค่ะ
0: เราจะร้องเพลงอะไร
1: ซื้อสองกล่องนะคะซื้อสองกล่องร้องได้ทุกเพลงค่ะน้องสดเด
0: ้อนี่แถมมาเลยทุก
1: ได้ทุกภาคเลยค่ะหมอลำใต้กลางจัดได้หมดเลยค่ะ
0: ก็ดูนก็ได้หลากหลายเรื่องราวเนาะมาถามให้ในมุมมองของการเป็นศิลปินแล้วก็คนในวงการบันเทิงที่ยังอยู่ในช่วงของวัย14แล้วกันพี่ขออนุญาตใช้คำนี้เนาะคือเรามีมุมมองแล้วก็ความฝันอยากจะพูดอะไรกันสำหรับคนที่แบบยังอยู่ในช่วงวัยน้องหรือว่าอาจจะยังแบบอยากจะพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถพอต้นหอมแล้วอยากมีโอกาสมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆไหมเพื่อนๆที่แบบว่ามีความฝันเหมือนเราให้เขาพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ย
1: อยากให้ตั้งใจค่ะอดทนเพราะก็มีเหนื่อยบ้างมีท้อบ้างแต่ก็สู้ต่อค่ะต้องสู้ต่อเพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคำนี้ไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าจริง
0: ๆจริงจริงจริงแหมพูดดีนะอ่ะยังไงก็ฝากด้วยมาช่วงท้ายแล้วแหละน้องต้นหอมให้น้องฝากถึงผลงานต่างๆของน้องทั้งวงการเพลงวงการการแสดงสักนิดนึง
1: ก็ฝากด้วยนะคะผลงานเพลงซิงเกิลแรกผลงานเพลงน้องโสดเดินนะคะ แล้วก็ขอฝากงานแสดงทางช่องเพจลูกทุ่ง The Series นะคะของคุณแม่ขิมเป็นยาของพี่ออฟธนกรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะผลงานซีรีส์ส่งข้าวนางแบบโมเดลจากสังกัดค่ายแสงตะวันฟิล์มนะคะก็ฝากด้วยนะคะรับงานคอนเสิร์ตทั่วราชอาณาจักรเลยค่ะต่างประเทศก็ได้นะคะ
0: นี
1: ่ไปยุโรปก็ได้ไปค่ะประเทศลาวก็ได้ค่ะ
0: น้องอ้อนเก่งเลยค่ะใครเป็นผู้จัดหรือว่ากำลังมองหาศิลปินก็ติดต่องานไปได้ติดต่อได้ทางช่องไหนบ้างอ่ะ
1: ติดต่อทางด้านเอ้ยได้ที่ Facebook ต้นหอมนัชยาค่ะหรือว่าติดต่อไปทาง AT Music Studio ได้เลยค่ะ
0: นี่นะฝากไว้ด้วยก็ทุกผลงานของน้องต้นหอมนัชยาแต่ที่สำคัญวันนี้น้องได้เกริ่นบอกว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จการเติบโตของน้องต้นหอมมาหลายท่านเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่แต่ที่สำคัญมีในค่ายสังกัดค่าย AT Music Studio ซึ่งชื่อมาบ่อยมากตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วมีแม่ขิมพี่ออฟดังนั้นแล้ววันนี้เข้ามาด้วยใช่ไหม
1: มาด้วยค่ะ
0: ถ้าเราจะเชิญออกหน้าไมค์ได้ไหม
1: ได้ไ
0: หม
1: ได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ทำไมแม่ขิมทำได้อย่างนั้นเดินเชิญตรงนี้เดินมาทักทายชาวลูกทุ่งมหานครแหมคนใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงขนาดนี้ในเมนต์นี่ยังแซวผมไม่เลิกนะเด็กๆต้องกลัวใหญ่เขินเลยมาเดี๋ยวต้อนรับทั้งหน่อยดีกว่าทั้งสองท่านขิมเบญญาแล้วก็คุณออฟธนกรสวัสดีครับไม่อาจจะไม่ถึงนิดนึงเนาะทักทายสักหน่อยครับแต่ละท่านพี่ขิมพี่ออฟทักทายชาวลูกทุ่งมหานครหน่อย
2: สวัสดีนะครับผมFC แล้วก็แฟนคลับM95 ลูกทุ่งมหานครครับผมทุกท่านเลยนะครับ
0: นี่
3: สวัสดีค่ะขิมเบญญานะคะก็วันนี้ขออนุญาตมาเชียร์น้องต้นหอมนะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็คือพาน้องมาเป็นแบบว่าเป็นลูกสาวคนเล็กในบ้านก็พาน้องมาน้องสุดท้องเลยนะคะก็ฝากน้องต้นหอมด้วยละกันเดี๋ยวเร็วๆนี้พวกเราก็จะมาบ้างเป็นซิงเกิลของตัวเองก่อนตอนนี้ก็คือแบบว่าให้แสงน้องเต็มที่เลยฝากน้องๆด้วยนะคะ

0: โอ้โหนี่คนที่แบบคอยอยู่ข้างหลังของเราพี่ขิมพี่ขิมก่อนแล้วกัน
1: ค่ะ
0: เร็วๆนี้จะมีผลงานอะไรเมื่อสักครู่เห็นเกินไว
1: ้ก็มีซิงเกิลเร็วค่ะ
0: เป็นเพลงเร็วเนาะ
1: เป็นเพลงเร็วของขิมเพลงแรกด้วยค่ะต้องนับฮาโลวีน
2: ใช่แล้วคนแต่งนี่สำคัญมากเลย
1: คนแต่งยังไม่บอกว่าเกี่ยวกับผีแน่นอนมีพี่แจ็คเดอะโกสต์เข้ามาแน่นอนแต่ขออุ้มไปก่อน
0: อุ้ยอยากถามเลยว่าจะมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ได้ติดตามกันนะพี่เข็มเป็นยานะอ่ะส่วนพี่ออฟล่ะฮะ
2: ของออฟนะครับผมก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่ง
0: ครับ
2: เพลงเร็วแล้วก็เป็นลูกทุ่งฟิวชั่น
1: ครับค่ะสไตล์เดียวกันลูกทุ่งฟิวช
2: ั่
1: น
2: เร็วๆนี้ครับผมแล้วก็จะมีศิลปินในเครืออีกหลายท่านเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่ปูชุลิพรนะครับผมพี่ปิ่นซีโฟ
0: ครับ
2: พี่น้องพึ่งบึง 3,000 ครับผมที่กำลังบันทึกเสียงแล้วก็เตรียมออกซิงเกิลกันครับ
0: ครับโอ้นะก็เดี๋ยวได้ติดตามอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญก็ไปติดตามทุกช่องทางของทางค่าย AT Music Studio กันด้วยเนาะขอบคุณด้วยครับแม
1: ่
0: บุคคลที่อยู่เบื้องหลังแล้วต้นหอมนะอ่ะมาช่วงนี้ครับคุณฟัง 16:34 นาทีมาเราก็ได้พูดคุยกันแบบว่าหลายเรื่องราววันนี้โอ้เต็มอิ่มเลยทีเดียวเนาะมาช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงเต็มๆของน้องต้นหอมกันสักหน่อยนะอ่ะกับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับ
3: สายชิลฮิวใจ
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับก็ยังอยู่กับ FM 95โอ๊ตคณิตนะครับแล้วก็น้องต้นหอมนัชยาศิลปินรับเชิญในช่วงวันนี้ของเราเดี๋ยวให้น้องต้นหอมฝึกเป็นดีเจสักหน่อยไหมอีกหนึ่งบทบาทเผื่อว่าอยู่ๆหนีมาเป็นดีเจแทนเมทิชาช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองเอาไหม
1: โอเคค่ะ
0: เรา
1: ขอสมัครตอนนี้เลยค่ะ
0: บุคคลที่3เก่งเลยเดี๋ยวให้น้องพูดยนต์เข้าเพลงตัวเองสักหน่อยดีไหมฝึกเป็นดีเจดีเจต้นหอมนี
1: ่ค่ะเป็นดีเจต้นหอม
0: ลองดูเชิญเลย
1: นี่ก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะทางไลฟ์สด Facebook นะคะสวัสดีค่ะพี่บอกว่าผลงานเพลงของคุณแม่ขิมเบญญามีพี่แจ็คเดอะโกสต์ด้วยนะคะคืองี้ครับพี่แจ็คประมาณ
0: นะแต่ตอนนี้คุณผู้ฟังเนี่ยชื่อโอ๊ตอ่ะอยากฟังเพลงน้องสดเด้อต้นหอมพี่ดีเจต้นหอมเปิดให้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะผลงานเพลงน้องสดเด้อไหนคนสดขอเสียงหน่อยได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวดีเจต้นหอมจะเต้นโชว์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: น้องสดเด้อเนี่ย
1: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวดีเจต้นหอมเต้นโชว์ด้วย
0: ดังนั้นต้องเข้ามาชมทาง Facebook LTM FM 95 ด้วยมาช่วงนี้น้องต้นหอมโยนเข้าเพลงเลยช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันเลยครับน้องสดเด้อต้นหอมนัชยา

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: เสียงร้องจากเฟิร์นกัญญารัตน์ครับคุณฟังอยากสิฮักได้เด้นี่
1: นะคะเดี๋ยวมาพอพี่พอน้องมาเจอแม่ๆด้วยนะคะ
0: นะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ก็จะมีกิจกรรมคอนเสิร์ตสุดพิเศษด้วยนะครับน้องเฟิร์นกัญญารัตน์ก็จะมามอบความสุขความสนุกนะบนเวทียังไงก็ติดตามรายละเอียดสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กันด้วยแต่ในช่วงนี้ครับต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนกับช่วงมหานครไลฟ์กันก่อนครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่น
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับ 16:54 นาทีกันแล้วนะคุณผู้ฟังเมื่อต้นชั่วโมงได้ต้อนรับกับศิลปินดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองอย่างที่บอกไปน้องต้นข้าวนะครับน้องไม่ใช่น้องขอไปน้องต้นหอมต้นหอมนัชยาแม่นี่เผลอพูดอีกแล้วมีไอพรบอกว่าน้องต้นหอมนี่เก่งมากครับขนาดน้องเป็นเด็กกรุงเทพยังพูดภาษาอีสานได้เลยเนาะเก่งสุดๆขอเป็น FC ด้วยคนจากไอพรนะแต่มาช่วงนี้ครับทิ้งท้ายชั่วโมงกันสักหน่อยสำหรับการวางแผนชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเป็นกรมธรรม์จากทางไทยประกันชีวิตมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับคุณฟังเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะก็ตัวนี้เหมาะมากหากท่านจะเริ่มต้นวางแผนสร้างมรดกเตรียมไว้ในอนาคตหากเราเกิดการสูญเสียแบบกระทันหันจากอุบัติเหตุนะหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตในช่วงบั้นปลายครับเตรียมไว้เพื่อเป็นเงินก้อนเอาไว้ใช้จ่ายดูแลตัวเองได้ในยามที่มันจำเป็นในอนาคตพอเราอายุมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะต้องมีเงินซัพพอร์ตมีเงินที่คอยดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างน้อยๆก็ติดกระเป๋าติดบัญชีไว้นะครับตัวนี้ครับก็อย่างที่เกริ่นเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทส่วนการคุ้มครองครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วก็บวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทครับแผนประกันชีวิตตัวนี้นะคุณฟังสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพียงคุณอายุ50ถึง75ปีนะครับก็สมัครได้เลยคุณฟังบางคนนี่บางกรมธรรม์เนาะพออายุมากขึ้นอ่ะก็อาจจะตรวจเยอะสอบถามเยอะมีเงื่อนไขมากขึ้นใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าทำง่ายนะคุณฟังอย่างน้อยคุณโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันก่อนก็ได้เพราะว่าเงื่อนไขก็ถือได้ว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับก็เจ้าหน้าที่รอรับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันอยู่ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364 02-201-4364 นะครับคุณพ่อคุณแม่จะโทรไปเองหรือว่าให้ลูกให้หลานโทรให้หรือลูกหลานนี่แหละฟังอยู่อ่ะสนใจอยากจะสอบถามอยากจะสมัครให้ผู้ใหญ่ที่บ้านอายุ50ถึง75ปีเนี่ยนะครับก็โทรได้เช่นกันเบอร์นี้ครับ02-201-4364นะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับแผนประกันชีวิตตัวนี้จากไทยประกันชีวิตครับและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คุณฟังก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสนะครับในการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยกันด้วยซึ่งไทยประกันชีวิตเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินที่โรงพยาบาลสิริราชครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมครับไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนฟังเองด้วยครับผมมาตอนนี้เวลาอาจจะจวนหมดเวลาเนาะเดี๋ยวเราต้องพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยต้นชั่วโมงกันสักครู่ส่วนทาง SMS 4689400ก็ดีหรือรังไมค์ก็ดีนะครับเดี๋ยวว่ากันชั่วโมงหน้าในช่วงพาเรทเพลงฮิตนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อน

0: ขณะนี้เวลา 17:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองพลพีกำชับจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนให้ทันสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสำรวจผู้ตกหล่นที่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าสำหรับประชาชนที่ขอยื่นอุทธรณ์สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ One Stop Service ในแต่ละจังหวัดได้ซึ่งขณะนี้พบว่ามีประชาชนบางส่วนที่เข้ามายื่นขออุทธรณ์เนื่องจากตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์จึงไม่ขอเข้ามายื่นอุทธรณ์เพราะรู้ตัวว่าในบางหัวข้อไม่เข้าข่ายหรือไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่ไหนจึงได้สั่งการกรมการปกครองและผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่ไปหาประชาชนถึงบ้านและหากติดปัญหาอุปสรรคในเงื่อนไขของยานพาหนะก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูว่าสภาพใช้ได้หรือไม่รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กรมการปกครองเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อเป็นพยานให้กับประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ส่วนใครที่มีบัญชีม้าบ้านม้าหรือมีรายได้เพิ่มเติมก็จะประสานให้กระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์เช็คเพิ่มเติมโดยเน้นย้ำให้กรมการปกครองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนขณะที่ยอดการยื่นอุทธรณ์ไม่เคลื่อนไหวรวมถึงมีเสียงเรียกร้องว่าการเดินทางไปยังอำเภอยุ่งยากกรณีนี้ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจมากแค่ไหนนายพลพีกล่าวว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะควรมีการบูรณาการในจังหวัดการให้ประชาชนมาที่อำเภอเพียงแห่งเดียวบางทีประชาชนต้องเดินทางไปกลับเกือบ60 กิโลเมตรซึ่งมีความลำบากดังนั้นนายอำเภอก็สามารถใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจที่ทันทีซึ่งเน้นย้ำไปแล้วและคิดว่าจะมีผู้เข้ายื่นอุทธรณ์เพิ่มขึ้นก่อนที่จะหมดเขตในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จุลพันธ์เผยครม.ไฟเขียวกฎหมายแรงงาน4 ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย2 ฉบับและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4 ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายสิทธิความคุ้มครองให้ครอบคลุมแรงงานหลายกลุ่มทั้งกลุ่มคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมโดยแบ่งสาระสำคัญออกเป็น3 กลุ่มหลักได้แก่1ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์2ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลเช่นการรับงานผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งขยายประเภทที่ได้รับความคุ้มครองทั้งงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการ3รับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงผลปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครได้อาวุธปืนเกือบ100 กระบอกรวมถึงอาวุธสงครามด้วยนุจรีแรกรุ่นแรงครับ
5: นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยผลการกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดในช่วงวันที่1-18 สิงหาคมนี้สามารถจับกุมอาวุธปืนได้ถึง78 รายเป็นอาวุธปืนสงคราม1 กระบอกอาวุธปืนทั่วไป118 กระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียน34 กระบอกไม่มีทะเบียน84 กระบอกและกระสุนอีก ีกจำนวนหนึ่งรวมถึงยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าสามารถยึดของกลางได้ถึง 360,000 กว่าเม็ดและยาไออีกจำนวนหนึ่งโดยการแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าการจับกุมในรอบเดือนนี้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนของผู้ที่ถูกจับและจำนวนของอาวุธปืนและยาเสพติดโดยจะมีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
15: ยามา

0: อร่อยเหาะและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมาสู่ชั่วโมงที่2นะครับ17นาฬิกากับอีก8นาทีพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคตอนนี้1สายนี่รอที่จะขอเพลงแล้วก็มาฟังเพลงต่อเนื่องกันแล้วนะกับพาเรทชุดนี้อ่ะสวัสดีครับพี่สายัน
3: สวัสดีครับพี่เจพี่ออส
2: ครับผมสิงห์บุรีฝนตกไหมพี
3: ่โอ้โหชุ่มฉ่ำตามนัดครับผม
2: นี่ตามนัดจริงๆนะพอตก4โมงนี
3: ่ไม่รู้อะไรพอโรงเรียนเลิกนี่โอ้โหว้าวเ
2: หอะจริงๆพี
3: ่จะไม่ทันครับ
2: อืม
3: แต่ก็โอ้โหแต่มันร้อนมากตอนเช้าอ่ะ
2: ใช่แล้วนะ
3: ดีว่าวันนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าครับ
2: แล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์พาเรทชุดนี้
3: อ๋อพี่รักจริงครับของ1 BK Band ครับ
2: โอ้โหเพลงแบบว่าตรงกับชีวิตจริงเลยหรือเปล่าตอนนี
3: ้ใช
2: ่
3: นะ
2: ใช่นะเหรอมีใครมาจีบนะฮะพี่สายัน
3: เดี๋ยวที่บ้านฝัน
2: เล่าเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อย
3: ไม่ใช่พูดเล่นเดี๋ยวที่บ้านตอนที่บ้านไม่มีอะไรเพลงมันเพราะ
2: เพลงเพราะนะ
3: เพลงพอครับ
2: หนุ่มสายันนั่งอยู่เฉยๆน้องก็มาจีบพี่อย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่
2: ม
3: ัน
2: ชอบ
3: เพลงมันเพราะ
2: เฮ้ย
3: เดี๋ยวไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรครับผม
2: แล้วจะมอบให้คนไหนครับเอ้ยหมายถึงว่าจะมอบให้ใครบ้าง
3: ให้ผู้เสียรู้สายครับต่อตรงไม่ได้ครับไม่ใช่
2: ร้ายมากเลยให้ทุกเสียงทุกสายนะพี่สายันนะ
3: ครับผมครับ M95 ครับผมให้ทุกคนนะครับผม
2: แสดงว่าเขาฟัง95อยู่แน่เลยเนี่ยใช่ไหม
3: ครับครับ
2: อ๋อโอเคมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆไหมฮะจะบอกอะไรเขาไหมอย่างนี้
3: เขาไม่มีครับ
2: ไม่มีนะเพราะพี่รักจริงอย่างเดียว
3: ใช่ครับ
2: ตามชื่อเพลงเลย
3: คนเดียวครับผม
2: อันนี้คีย์เวิร์ดเลยร้ายมากเลยอ่ะโอ้โห
3: มา
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่สายัน
3: ได้ครับคุณน้ำเลยครับ
2: ครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีไอยรา
2: ดูแบบเสียงมีความรักเนาะ
3: พอพี
2: ่โอเคมาเดี๋ยวฟังเพลงนะพี่สายันขอบคุณมากพี่ที่โทรมา
3: ครับผมนานๆจะโทรมาทีครับขอบคุณครับขอบคุณน้องนางไม้ด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับอ่ะก็ถือได้ว่าการันตีแล้วนะฮะคอนเฟิร์มว่าหนุ่มที่ชื่อสายันแล้วก็เป็นหนุ่มสิงห์บุรีเนี่ยรักจริงนะจ๊ะเพราะพี่รักจริงถ้าน้องมาแบบว่าแค่หยอกไก่นี่ไม่ได้นะแม่แกล้งพี่สายันนะนี่เขาบอกว่าอย่าแซวเยอะเดี๋ยวคนที่บ้านใกล้เลิกงานแล้วด้วยฟังเพลงครับคุณฟังสิบเพลงต่อเนื่องกัน

สี่เพลงครับผมวันนี้รวมๆนะเอาถือได้ว่าความน่ารักสดใสแล้วกันในช่วงวันฝนพรำๆหลังฝนหยุดนะครับหัวบนครับเปิดมาด้วยเพราะพี่รักจริง1 BK Band ครับพี่เสือจ๋าเป็นเสียงร้องจากพี่หลิวจาริยานะครับเพลงนี้พี่มะลิฝั่งพระโขนงแนะนำเข้ามาทางไลฟ์สดต่อด้วยหม้อหุงข้าวครับโจอี้ภูสิทธิ์เพลงนี้ถูกแนะนำ

0: ั้งหลังไมล์และทางพี่รุนแมวทาง SMS นะครับและปิดท้ายด้วยจีบเงินจากลูกน้ำอาสยามนี่ก็เป็นพาเรทเพลงฮิต4ภาค
1: พาเรทเพลงฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: 10:29 นาทีนะทางไลฟ์สดสวัสดีไปถึงน้องแชมป์ครับน้องต้นหอมนัชยานี่แวะมาทักทาย FC ด้วยขอบพระคุณด้วยนะครับก็ขอเพลงน้องกันได้ชื่อเพลงน้องสดเด้อนะน้องต้นหอมนัชยามาฝากซิงเกิลเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับจากสังกัดค่าย AT Music Studio มาอ่านข้อความทาง SMS เพิ่มเติมมาสักหน่อยครับฝากไว้ตั้งแต่ช่วง4โมงนะมีพี่บัวขาวแก๊งนางฟ้ารำ118วันนี้ฝากเพลงภัยร่วมก็บอกว่าฝากมอบให้ทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะดีเจรวมไปถึงพี่นุชนิ่มคนสวยพี่นันเพชรบูรณ์แล้วก็ฝากบอกพี่นันนิดนึงค่ะว่าพี่บัวขาวเนี่ยอยู่อำเภอนางัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จ้านี่สาวเพชรบูรณ์เหมือนกันเนาะส่วนให้พรนนท์ครับฝากเพลงแด่ผู้เสียสละบอกว่าอยากจะฝากกำลังใจเป็นกำลังใจให้ด้วยให้มีพลังทั้งหัวใจแล้วก็แรงกายนะให้พี่ๆทหารชายแดนอีสานใต้ทุกนายกันเลยนี่ฝากมานะครับคุณกุลสมุทรปราการครับฝากเพลงอย่าใจกระจอกพี่หนูเล็กกากาเชฟพงเจนีวันนี้ฝากเพลงหัวใจนักสู้มอบให้ลุง935ให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงทุกเสียงทุกสายสาวเบอร์ตองครับขอเพลงดิดคิตตี้เข้ามาพอได้เสียวพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตนะพี่กุลก็อัปเดตไปเมื่อช่วงประมาณ4โมงเนาะว่าฝั่งน้ำแดงสมุทรปราการตอนนี้ฝนลงเม็ดถัดไปมีพี่เด็กโคราชครับฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้ารวมไปถึงพี่วิภาฝากเพลงกลางดาวหลังใหม่ก็ทักทายกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะแต่ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียกสายหน้าใหม่นะครับก็ยังมีกิจกรรมในการที่จะตอบคำถามแจกของรางวัลจากทางเบาซ่ากันอยู่นะครับท่านใดที่สะดวกอยากจะร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำถามกับกิจกรรมเบาซ่าจับเวลาซ่าชั่วโมงหน้านะครับก็จองสายเล่นเกมไว้ได้เลยตอนนี้นะที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366ครับ02-248-1366
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับเพลงใหม่จากบิ๊กสุรินทร์คุณผู้ฟังเข้าสู่ระบบจอคิวฮิตเพลงนี้ชื่อว่าคืนเธอ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลอง

0: ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ัวจริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็ก
2: พอลซ่า
3: Hey, bro!

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เข้าสู่ช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกับเพลงเพื่อนเพลงหวานเพลงสตริงยุคเก่ากันสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับตอนนี้17:53หลายพื้นที่ก็บอกว่ารถติดหนาแน่นเหลือเกินก็สู้ๆแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเปิดเพลงแบบว่าคลอคลอนไปนะหลายผลงานเพลงครับเดี๋ยวโยกไปชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตไปจนถึง1 ทุ่มตรงส่วนชั่วโมงหน้ายังมีการแจกของรางวัลจากทางพาวซ่านะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมาร่วมเล่นเกมออกอากาศหน้าใหม่ก็โทรมาจองสายเล่นเกมไว้ได้เลยนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1366 02-248-1366 ครับกับกิจกรรมพาวซ่าจับเวลาซ่าโทรมาได้เลยนะคุณผู้ฟังนะก็

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วโด้

0: ไอ้เรื่องว่าข้าวหาแนวลาวไอ้เรื่องว่าข้าวหาแนวลาว
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcon Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
2: ครับก็มาคุยกันครับ2ชั่วโมงครับพี่ไพศาลวันนี้ผมมาแทนพี่อันมีภารกิจสำคัญวันนี้ครับก็เลยขอสลับสับเปลี่ยนกันจัดหน่อยเดี๋ยววันศุกร์ครับพี่อันมาแทนผมครับ
3: ครับ
2: ก็วันนี้หลายเรื่องครับถ้าเรื่องต่างประเทศนะคนไทยในอิสราเอลโอ้โหพี่เพศานเจ็บอีกแล้ว
3: แรงงานใช่ไหมแรงงาน
2: เป็นแรงงานนะฮะถูกระเบิดเป็นระเบิดเก่าที่ฝังอยู่ในฟาร์มครับอาจจะลักษณะคล้ายๆกับตามแนวชายแดนหรือเปล่าที่มันไม่ระเบิดมันไม่ทำงาน
3: ยิงมาแล้วมันมา
2: ด้าน
3: ยังไม่ทำงานมันด้านอยู
2: ่ครับ
3: มันคงไม่ได้นะมันยังไม่จุดระเบิด
2: ใช่ครับก็พอมันระเบิดขึ้นมาเจ็บไป6เลยนะ
3: เออแล้วก็ปล่อยให้เข้าไปทำงานได้อย่างไรนะ
2: มันน่าจะมีการตรวจด้วยนะ
3: มันเป็นเขตที่เคยสู้รบเคยอะไร
2: โอ้โหเป็นเหมือนลัดกันชนหรือเปล่าพี่เบสานเพราะว่าอย่างไอ้ตรงแถวๆฮามาสที่อิสราเอลไปถล่มเนี่ยไอ้ก่อนจะถึงกันชนฮามาสเนี่ยมันเป็นย่านเกษตรกรรมที่ให้แรงงานต่างชาติไปทำงานนะตอนที่ฮามาสเขาบุกเข้ามาเนี่ยก็เจอแรงงานไทยก่อนเลยไม่ใช่เหรอครับวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงนะ
3: ว่าอยู่ติดกัน

0: นะมีกำแพงกั้น
1: ใช่ไหมล่ะครับ
0: ครับแล้วก็พวกปาเลสไตน์เขาก็ขุดเป็นอุโมงค
1: ์ครับ
0: ข้ามฝั่งมาทางฝั่งอิสราเอล
1: ครับ
0: ก็เป็นทั้งเมืองเป็นทั้งพื้นที่เกษตร
1: ครับ
0: ถ้าพื้นที่เกษตรนี่ก็จะมีแรงงานต่างชาติมาทำงานเยอะโดยเฉพาะแรงงานไทยนะ
1: ครับ
0: แต่เห็นว่าอันนี้มันอยู่ทางภาคเหนือก็ติดกับเลบานอน
1: ครับ
0: ซึ่งมีการสู้รบกับฮิซบอลเล
1: าะ
0: เป็นกองกำลังติดอาวุธในเลบานอนนะกลุ่มฮิซบอลเลาะ
1: ครับ
0: เป็นมุสลิมชีอะห์ก็ชื่อเมืองอะไรนะเมตูล่า
1: ครับ
0: ชื่อเมืองเมตูล่าแล้วก็คุณจุลพันธ์นมรวิวัฒน์เขาก็โพสต์ใน Facebook เลยว่าเชื่อว่าเป็นระเบิดตกค้างในพื้นที่เกษตรแล้วก็เบื้องต้นได้รับรายงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรได้รับบาดเจ็บ6ราย
1: ครับ
0: 2คนบาดเจ็บสาหัสอยู่ระหว่างการผ่าตัด
1: ครับ
0: รักษาตัวที่โรงพยาบาลช่วย4ขณะนี้ปลอดภัยแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าทันทีที่ทราบเรื่องก็ได้สั่งการด่วนไปยังฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟให้ติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดประสานงานกับทางโรงพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดูแลการรักษาพยาบาลพี่น้องแรงงานเต็มที่พร้อมทั้งเร่งตรวจสอบสิทธิและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ
1: ครับ
0: เพื่อเยียวยาแรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดความปลอดภัยและความเป็นอยู่พี่น้องแรงงานไทยทุกคนในต่างแดนคือสิ่งสำคัญที่สุดขอให้พี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยและหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วครับคุณจุลพันธ์นวมิวัฒน์เข้าใจว่าติดตามนายกไปที่ออสเตรเลีย
1: ด้วย
0: ก็เลยต้องใช้โพสต์ทาง Facebook มา
1: ครับก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยอาจารย์ยศชนันนะฮะซึ่งดูแลในส่วนของกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยเขาควบคุมอยู่ครับก็อธิบายบอกว่าจากเหตุระเบิดในเมืองเมทูล่านะทางตอนเหนือของอิสราเอลก็ได้รับทราบว่ามีคนงานไทยได้รับบาดเจ็บไป6คนตอนนี้ประสานกับคุณจุลพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับเร่งประสานให้ความช่วยเหลือนะฮะในนามของรัฐบาลก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยืนยันว่าจะดูแลแรงงานไทยอย่างเต็มที่ครับพยายามจะเข้าไปดูรายชื่อนะสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บว่ามีการเปิดเผยมาหรือยังตอนนี้ยังเลยครับพี่เพศานะก็อย่างที่บอกว่าเจ็บสาหัสใน2รายอยู่ระหว่างผ่าตัดตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็คือ4รายนะฮะจากระเบิดเก่าตกค้างอยู่ใต้ดินมันเกิดปะทุขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมไม่แน่ใจว่าไปขุดไปยกล่องยกแปลงอะไรมาหรือเปล่ามันเลยตูมตามขึ้นมาเนี่ยครับ
0: ครับ
1: แล้วผมก็ชอบดูนะคลิปที่แรงงานไทยในอิสราเอลเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยพี่ไพศาลตอนวันหยุดหรือว่าเลิกงานตอนเย็นๆปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามไร่นะฮะแล้วเขาเก็บมันฝรั่งอย่างเงี้ยนะเขาเก็บก็คือข้างๆขอบๆเขาไม่เก็บคนไทยก็โอ้โหไปเก็บเอามาแล้วก็ผลไม้หลากหลายชนิดพี่พิศ
0: อ๋อที่มันตกค้างอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ฮะเขาทิ้งเลย
0: เขาขุดไปแล้วเขาเอาเฉพาะที่เขาได้แล้วที่เหลือเขาก็ทิ้ง
1: เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คนเก็บไงฮะเพราะฉะนั้นมัน
0: ใช้เครื่อง
1: เอาใช้เครื่องเก็บใช่ครับโอ้โหมันเหลือตกค้างเขาบอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยไปได้เยอะมากๆเลยฮะ
0: หมายถึงค่าอาหารหรือไง
1: ค่าอาหารครับ
0: เก็บมา
1: ก็ไปเก็บผักไปเก็บผลไม้แตงโมนี่บอกกินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะเพราะว่าบางลูกถ้าไม่สมบูรณ์ก็ทิ้งเลยคนไทยบอกว่าทิ้งทำไมแล้วลูกมันยังโอ้โหมันแค่ขนาดมัน
0: ไม่ได้
1: เ
0: กลียด
1: ใช่ครับไม่ได้เกลียดเขาก็ทิ้งเลย
0: ครับผมเคยไปเยี่ยมนะทางตอนเหนือเนี่ยแต่ว่าคงไม่ใช่ที่ไม่แน่ใจว่าเมืองนี้หรือเปล่าแต่ขึ้นไปทางเหนือ
1: ครับ
0: ไปเยี่ยมคนไทยที่เป็นแรงงานอันนี้ก็นานมากแล้วนะ20-30 ปีแล้ว
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเขาทำสวนอะโวคาโดปลูกต้นอะโวคาโดอย่างนึกว่าต้นมะม่วงเลย
1: ครับ
0: มันต้นมันก็สูงกว่าหัวขึ้นไปนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็ต่ำๆ

0: เหมือนกับว่าม่วงรุ่นใหม่อ่ะ
1: ฮะ
0: เขาจะไม่ให้ต้นสูงมากมันเก็บยากไงถ้าต้นสูงมากใช่มั้ย
1: ครับ
0: เขาก็จะทำเขาก็จะตัดไอ้ทาบกงทาบกิ่งทำอะไรบางอย่าง
1: เขาตัดหรือตะตอเลยฮะแล้ว

0: เอลจะต้องไปนู่นไปอังกฤษไปฟินแลนด์อีกทัวร์ยังยาวครับแล้วทิ้งไว้ในรถนั่นแหละ
1: ครับ
0: สงสัยเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่เป็นคนพาเราไปชมเมืองต่างๆเป็นไกด์ไกด์ไกด์พานะไปไปเยี่ยมอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ทวงยาวไปกิน
1: อ
0: ่ะโอ้ยน่าจะ20-30ลูกอ่ะ
1: ครับ
0: ให้มา
1: ให้ต่อคนนะ
0: ให้ให้มาเต็มมาป๋องเลยอ่ะเก็บมาลูกเขียวๆลูกเขียวๆยังเขียวอยู่เลยยังไม่ชงยังกินไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: อะโวคาโด
1: แม่จริงๆเนี่ยฝีมือเกษตรเราเนี่ยแรงงานโดยเฉพาะที่ไปทำงานเนี่ยนายจ้างก็ชอบมากนะหนึ่งขยันไม่บ่นเลยนะฮะแล้วก็เรื่องโอทงโอทีไม่ต้องมาขอร้องให้ทำงานคนไทยพร้อมทำอยู่แล้วครับพี่เพศาลและอย่างมะม่วงไอ้ลูกใหญ่ๆของเขาที่เขาตัดเลยแต่ตอเลยนะฮะแล้วก็เอาทาบกิ่งเอาแล้วก็ออกลูกดกมากเลยเนี่ยเอาวิทยาการเกษตรอย่างเนี้ยน่าจะให้ภาคแรงงานของเราเอามาต่อยอดในเมืองไทยเรานะ
0: แต่อย่างว่าก็เราก็ไปทำงานใช้แรงงานอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปเรียนรู้ก็ได้มาบ้างสำหรับคนที่ขยันรู้จักจดจำแล้วก็ใฝ่รู้นะแต่พอมาถึงเมืองไทยก็ไม่มีทุนรองก็ทำอะไรไม่ได้
1: ใช่ใช
0: ่มันก็มีปัจจัยประกอบ
1: ก็
0: อยู่หลายอย่าง
1: สื่อเขาเคยลงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีที่ดินนะพี่เพศานโดยเฉพาะที่นาที่ไร่อะนะมันเหลืออยู่กับชาวนาไม่เท่าไหร่ไงฮะนอกนั้นอยู่ในตระกูลใหญ่ๆหมดแล้วถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยที่บอกว่าทำนากันผืนใหญ่เช่าหมดอะฮะเดี๋ยวนี้ครับ
0: คร
1: ับ ไม่มีที่เป็นของตัวเองฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เพศานเดี๋ยวมาคุยเรื่องอื่นกันต่อครับ
0: ได้ครับ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือข่ายเครือ

0: ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตัวรายการ13นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: เรื่องคนไทยไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยก็ไปก็เยอะนะ
5: ครับ
6: เป็นหมื่นๆคนไปทั้งที่ที่ถูกต้องแล้วก็
5: ไปเป็นผีน้อยนะ
6: ไปเป็นที่ที่แบบเซ็นสัญญาหมดแล้วก็นายจ้างยังรักใคร่ก็ยังทำงานกันต่อก็เห็นว่าก็มาก
5: ครับ
6: มันก็เป็นช่องทางของเขานะเพราะว่ารายได้ก็สูงกว่าการทำงานในประเทศไทยนั้นชัดเจนนะ
5: หลายเท่าตัวเลยแหละครับ
6: นะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็น่าแปลกนะว่าเราคนไทยก็ไปขวนขวายหาทำงานต่างประเทศที่รายได้ดีกว่า
5: ครับ
6: แต่ในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างตอนแต่ก่อนก็มีกัมพูชาด้วยตอนนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามา
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสปป.ลาวกับทางเมียนมาม
5: ีเยอะๆนะพี่เพศานที่เห็นกันหนาตานะลาวพม่าเวียดนามยังเข้ามาเลยครับ
6: เวียดนามก็มีบ้าง

0: ครับ
1: นะในบางอาชีพนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่เยอะมากเนี่ยคือพม่าแล้วดูแล้วพม่าเนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะมาเนี่ยไม่ใช่หวังแบบมาขายแรงงานแล้วก็กลับจะกลับบ้านไปนะ
0: ครับ
1: มาแล้วมาตั้งใจลงหลักปักฐานเลยออบลูกขอบหลานมาสร้างครอบครัวกันมีลูกมีเต้ากันในประเทศ
0: ครับ
1: แล้วก็หาช่องทางดิ้นรนทำให้ได้สัญชาติ
0: ครับ
1: เนี่ยวันนี้มันก็มีเรื่องที่เห็นว่าตำรวจกับทางมหาดไทยเขาก็ร่วมกันไปทลายเป็นขบวนการอยู่เหมือนกันนะ
0: เขาใช้ชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุง
1: ครับก็แต่ผมดูจับกลุ่มมามันดูมันแบบปัดซิวปัดสร้อยมันก่อนอยู่นั่นนะ มันน่าจะต้องมีอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: ที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: เป็นปรากฏว่ารวบทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะ7คนใช่ไหม
0: ครับ
1: 7คนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตเนี่ย
0: ครับ
1: 3คน
0: สำนักงานเขตดินแดงครับ
1: สำนักงานเขตที่ตกลงเป็นดินแดงใช่ไหม
0: ครับครับ
1: สามคนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเจ้าบ้านเป็นนายหน้า
0: ครับ
1: อีก4คนรวมเป็น7คน
0: ครับ
1: ก็โอเคละดูจากรูปการแล้วก็น่าจะทำมาหากินรับเงินรับทองอันนี้มันชัดเจนละ
0: ก็กว่าจะได้บัตรสีชมพูมาคงจ่ายไปเยอะฮะเข้าไปค้น3ห้องนะครับพี่เพศาลมีคนที่เอาชื่อมาเป็นผู้อยู่อาศัยเนี่ย3ห้องของแฟลตดินแดงเนี่ย140คนฮะแล้วไปเช็คทั้งอาคารแฟลตดินแดงเนี่ยนะครับเจอเด็กต่างด้าว 1,300 คนครับที่เข้ามาพัก
1: 44ห้อง
0: ครับ
1: อันนี้แฟลตดินแดงล้วนๆเลย
0: แฟลตดินแดงล้วนๆเลยฮะ
1: แฟลตในย่านดินแดงในที่เรียกแฟลตดินแดงซึ่งมันมีอยู่หลายแฟลตนะ
0: ครับครับครับก็ห้องนึงเนี่ยที่อยู่กันแออัดที่สุดก็คือ16คนแต่จริงไม่ได้อยู่แล้วฮะเอาชื่อมาเข้ามาใส่เท่านั้นเองฮะเพราะว่า มีพี่ชายของผู้ที่เขาตกอยู่ในเหมือนกับเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้นะฮะเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าน้องสาวของเขาเนี่ยถูกนายหน้ามาแอบอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะขอเอาคนเข้ามาพักอยู่ในบ้านสัก2คนได้ไหมนะฮะแล้วก็จะมีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนอะไรประมาณนั้นฮะให้เซ็นเอกสารไปครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหเขาไปทำเหมือนกับลายเซ็นเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่ต้องเป็น10คนนะพี่ไพศาล
1: ไม่ได้มาอยู่อาศัยจริงอ่ะเอาชื่อมาใส่
0: ใช่มันทะเนียทะเบียนบ้านใช่ครับเวลาเขาจะไปทำอะไรที่เขตเนี่ยเอาชื่อญาติของเขามาเพิ่มอ่ะปรากฏว่าพอไปเช็คดูว่าเอ้าทำไมบ้านของตัวเองไอ้ทะเบียนของตัวเองคนมาอยู่กันเต็มไปหมดขนาดนั้นนะเขาก็เลยต้องไปร้องไงฮะและที่สำคัญก็คือพอไปร้องเสร็จเนี่ยตำรวจบอกว่าก็เขาก็ให้ผลตอบแทนคุณจะไปร้องอีกทำไมล่ะนี่พี่เอกสารคิดดูสิฮะไปแจ้งความนะเสร็จอ่ะไม่เป็นไรผมขอไปร้องหน่วยงานอื่นแล้วกันพอไปร้องหน่วยงานพี่เอกสารเขากลับมาถึงแฟลตดินแดงมีคนมาขู่เขาว่าไปแจ้งความใช่ไหมไปร้องหน่วยงานอื่นมาใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่ไปร้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกลายเป็นทุกคนรู้หมดเลยครับเขาก็ถามว่ามันคืออะไรเนี่ย
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะ
1: คราวนี้ผมดูแล้วที่มาที่ไปเนี่ยที่มันโป๊ะแตกก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน69เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เมษาพฤษภามิถุนาประมาณ3เดือนเนี่ยคณะทำงานที่เรียกว่า DOPA ผมจะอ่านว่าโดป้าแล้วกันนะ
0: ครับ
1: โดป้า NICEเขาได้ไปตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงเขาเรียกโดป้านี่คืออะไร DOPA หรือโดป้า NICE เนี่ยย่อมาจาก National Identity Crime Enforcement นะ NICE ย่อมาจาก National Identity Crime Enforcement หรือชื่อภาษาไทยก็คือคณะทำงานและศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะ
0: ครับครับ
1: ไอ้ DOPA นี่คือกรมการปกครอง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าหน่วยงานเนี้ยคณะทำงานเนี้ยเขาไปตรวจสอบเฉพาะสำนักงานเขตดิน

0: เขตเดียวนะแต่จริงๆผมทราบว่าเขาตรวจทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: นะแต่เฉพาะเขตดินแดงเขตเดียวเนี่ยพบความผิดปกติในการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าว 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คน
1: ครับ
0: นอกจากนี้ยังพบห้องพักต้องสงสัย44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16คนขึ้นไปถูกย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยตรวจสอบเบื้องต้น3ห้องพบเด็กต่างด้าวรวม140คนอันนี้คือบุกไปวันนี้3ห้อง
1: ครับ
0: แต่โดยข้อมูลเนี่ยเขาพบว่ามันมีทั้งหมด44ห้อง 1,366
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ชื่อมาแอบอยู่ในทะเบียนบ้านฮะประมาณนี้ครับ
0: ครับก็ตรวจสอบพยานหลักฐานก็พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เขต3รายชื่อนายพิธานายสุขและนางสาวนีนายวงเล็บเจ้าบ้านคนกลางและนายหน้า3รายคือนางสาวนาซึ่งเป็นเจ้าบ้านนางสีคนกลางและนางสาวยานายหน้าแล้วมีพยานรับรองอีก1รายชื่อนางสาวแพรจากปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7รายก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
1: ครับ
0: คราวนี้พฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาบอกว่าบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงเนี้ยจะได้รับบัตรชมพูหมายเลข7ซึ่งทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่างๆอาทิการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติคราวนี้ในข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยไอ้การที่เอาชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันให้เข้าได้คือมันได้เฉพาะว่าเด็กเนี่ยเกิดในประเทศไทยแล้วพ่อแม่เนี่ยมีบัตรชมพู
1: ครับ
0: หมายถึงว่ามีเอกสารที่สามารถทำงานได้ในประเทศไทยแล้วมาทั้งสามีภรรยาแล้วเกิดมีลูกขึ้นมา
1: ครับ
0: เขาก็จะมาดูว่าเอาพ่อแม่เนี่ยถือบัตรชมพูอยู่แล้ว
1: จะโดย
0: วีซ่าทำงานหรือจะโดยมาตามข้อตกลง MOU อะไรเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มนะฮะเขาจะให้เด็กที่เกิดนั่นอะเอาสูติบัตรที่ออกให้สำหรับเด็กต่างด้าวนะโรงพยาบาลจะออกสูติบัตรเฉพาะให้เด็กต่างด้าวนะมันแยกจากที่พ่อแม่เป็นคนไทยสูติบัตรก็จะเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นสูติบัตรสำหรับคนต่างด้าว
1: เพื่อจะแยกเฉพาะ
0: ให้เอาสูติบัตรนั้นเนี่ยเอามาเข้าทะเบียนบ้านที่พ่อกับแม่อยู
1: ่ครับ
0: นะฮะแล้วเขาก็จะรวมว่าเด็กที่เกิดเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ติดตามคนต่างด้าวก็จะได้บัตรชมสีชมพูจริงแต่อยู่ในฐานะผู้ติดตาม
1: ค
0: นต่างด้าวเขาจะต้องมาอยู่ในทะเบียนบ้านกับพ่อและแม่ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยนะซึ่งได้รับอนุญาตนะคราวนี้ประเด็นอย่างเนี้ยก็หมายความว่าแหกระเบียบเลยนะเอามาใส่ทะเบียนบ้านเฉยๆเลยไม่รู้ว่าเกิดหรือไม่เกิดอ
1: ่
0: ะไม่รู้ว่าต้องเอาสูติบัตรมายืนยันไหมอะไรไหม
1: เขาบอกว่ามันมีในหน้าชาวเมียนมาเนี่ยจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารทั้งหมดเลยใครอยากจะเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของคนไทยเนี่ยแล้วก็ส่งไอ้นี่พี่เบสารให้กับในหน้าคนไทยไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐประจำสำนักงานเขต
0: ม
1: ัน
0: จะต้องม
1: ี
0: เจ้าหน้าที่รัฐที่โมเมแล้วก็ไปออกบัตรสีชมพู
1: ให้ใช่แล้วก็ไปหาเจ้าบ้านฮะจะไปให้เงินให้ทองหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยให้เขาเซ็นรับรองฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทำให้ก็คือเอาชื่อไปใส่ในทะเบียนบ้านเขาเลยครับ
0: แต่ตามมติครม.นี่ไม่ได้เด็กถ้าเกิดอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะต้องเอาไปอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับพ่อแม
1: ่ครับ
0: มีบางคนเขาบอกว่าถ้าเป็นข้อตกลงเนี่ยเขาจะแยกเป็นอะไรนะทะเบียนไม่ใช่ตัวทะเบียนบ้านสีน้ำเงินนะก็จะเป็นทะเบียนบ้านสีเหลือง
1: ครับ
0: ออกให้เฉพาะคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

0: ด้วยซ้ำไปแต่ครั้งนี้มันก็แสดงว่ามันจะต้องมีเจ้าหน้าที่อ่ะรู้เห็นเป็นใจแล้วก็ทำเอกสารปลอมแปลงขึ้นมาแล้ว
1: เช่นเดียวกับกรณีพ่อทิพย์แม่ทิพย์เลยนะครับ
0: บัตรชมพู
1: ครับ
0: เขาเรียกบัตรชมพูหมายเลข7เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กถึงวัยเข้าเรียนก็เอาบัตรนี้ไปยื่น
1: เข้าเรียนได้เลย
0: แล้วก็ถ้าจะต้องรักษาพยาบาลก็เอาบัตรนี้ไปยื่นรักษาพยาบาลได้เท่ากับสิทธิบัตรทองนั่นแหละ
1: ครับโอ้โหจริงๆนะเราก็นึกว่าจะมีเฉพาะในพื้นที่ที่เขามีแรงงานเมียนมาทำงานกันเยอะๆนะบางจังหวัดที่เขาจะมีมากกว่าประชากรของจังหวัดนั้นอีกอะพี่ไพศาลอย่างนั้นอะน่าจะมีปัญหานี้เยอะนะเพราะว่าหนึ่งโรงเรียนก็มีใช่ไหมแล้วก็ที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยโอ้โหแทบจะกลืนไปมากกว่าคนท้องถิ่นที่เขาเคยอยู่เดิมอะเวลากิจกรรมกีฬาของเขาแต่ละทีโอ้โหเขาไปกันเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยพี่เบสานมันน่าจะมีพื้นที่เหล่านั้นนะครับแต่ปรากฏว่ามาอยู่กลางกรุงเทพมหานครเลยนี่ฮะดินแดนตรงนี้นี่เองนะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้คนเมียนมาก็อย่างเราไปซื้อของในตลาดสดเนี่ยแผงอะไรต่างๆที่เป็นของคนเมียนมาเลยก็มี
1: ครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเฉพาะเขายืนขายแล้วเขาพูดกับเราแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นต่างด้าวนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเดาสำเนียงแล้วก็น่าจะเป็นเมียนมานะ
1: ครับ
0: คุณสังเกตดูไหมว่าร้านที่ไม่รับ60 40อ่ะนั่นแหละอยู่ในแผงอยู่ในตลาดสดขายกับข้าวบ้างขายนู่นขายนี่บ้างของกินของบริโภคอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ขนมนมเนยอะไรเงี้ยก็รับกันทุกแผงอ่ะให้แผงนี่ไม่รับ
1: คุณบัตเทิงบอกว่าเชิญมาตรวจสอบที่ลำลูกกาสามโคกบ้างสิครับ
0: เยอะมาก
1: ที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือที่ลำลูกกาเนี่ยผมยังเคยเป็นลูกค้าเขาเลยครับเป็นร้านโชว์หวยเลยพี่พิสารเจ้าของเนี่ยก็คือคนเมียนมาเลยครับ
0: เขามาเซ้งมาซื้อไปหมดแล้ว
1: มาเซ้งมาซื้อไปหมดแล้วครับ
0: แล้วเนี่ยถึงก็ต้องบอกว่าเอาลูกหลานมาไงบางทีเด็กทำไมเข้าบ้านแล้วอายุถึง15อ๋อแสดงนั่นน่ะตามพ่อแม่มาพ่อแม่เริ่มลงหลักปักฐานได้ก็เอาลูกย้ายลูกเข้ามา
1: ครับ
0: จะย้ายมาเด็กมันต้องเรียนหนังสืออ ่
1: ะ
0: มันก็ต้องมาหาคนที่วิ่งเต้นเพื่อที่จะเอาเด็กให้ได้บัตรไอ้บัตรชมพูอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้เข้าเรียนได้จะได้อยู่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ได้แบบคนที่ถือว่าพำนักอยู่ในประเทศไทยได้เป็นคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได
1: ้ถามว่าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านคนไทยยังต้องการไหมผู้ประกอบการยังต้องการสูงมากนะพี่เพศานแต่ว่าเนี่ยถ้ามันมีทุจริตลักษณะนี้ก็คือเข้ามาเอาสิทธิประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็เป็นปัญหาม
0: ันอยู่มาเป็น10ปีแล้วส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะย้ายมาเป็นยังขายแรงงานอยู่อันนี้ก็มีอยู
1: ่ครับ
0: มากันตลอดนะ
1: ครับ
0: บ้างผิดบ้างใช่ไหมฮะยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยตอนสถานการณ์มันเกิดการสู้รบมาอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันไม่ต้องแปลกใจหรอกเขามาแล้วอยู่ได้ยาวเขาอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วมันว่าไปทำอะไรทำมาหากินอะไรได้มันทำมันไม่รู้จะทำไปไงบางพื้นที่ที่มามันก็ยังสู้รบอยู่มันยังไม่สามารถที่จะไปฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรได้เลย
1: แล้ว
0: ยกเว้นแต่ว่าในเขตเมืองในเขตที่อยู่ภายใต้อำนาจที่ชัดเจนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วนั่นก็ว่าไป
1: ครับคือมาเนี่ยนอกเหนือจากบรรดาแรงงานที่เนี่ยอย่างไปจับอย่างวันนี้นะพี่เพศานเข้ามากันหลายกลุ่มนะฮะกลุ่มที่มีฐานะก็มาซื้อที่พักอาศัยมาซื้อคอนโดมิเนียมก็มีนะจำข่าวย้อนไปได้ไหมฮะที่มีแฟนกับคนไทยแล้วก็ถูกรอไปสิบกว่าล้านนะ
0: ฮะมีตอนมีตุ้งกระตังไม่ใช่แบบ
1: ใช่ครับ
0: คนมาขายแรงงานคนที่แบบมีฐานะก็พยายามจะคือมาอยู่ใกล้ๆบ้านหน่อยแล้วก็เป็นชาวพุทธด้วยกันนะ
1: ครับ
0: พุทธนิกายเดียวกันด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็โอเคก็ดูแล้วมันก็สบายใจกว่า
1: ครับแล้วก็อยู่เมืองไทยก็วิถีชีวิตก็ไม่ได้แปลกแตกต่างจากบ้านเขาฮะทุกอย่างเหมือนกันหมด
0: กินก็พอไปกันได้
1: เหมือนกันหมดที่อร่อยที่สุดเนี่ยตรงพระโขนงครับพี่เบสานอาหารพม่าอยู่ในตลาดสดครับก็จะมีอยู่ร้านนึงดังในโลกโซเชียลมากต้องไปกินนะแล้วก็อีกที่นึงที่เป็นตลาดสดเลยนะพี่เบสานก็คืออยู่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตฮะฝั่งตรงข้ามที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแล้วย่านนั้นน่ะพี่เวสานทั้ง

0: อพาร์ตเมนต์เป็นร้อยๆหลังอพาร์ตเมนต์เลยนะก่อนจะถึงคลองหลวงนะก่อนจะถึงตลาดไทยเนี่ย
1: ยังไม่ถึงธรรมศาสตร์นะ
0: ครับยังไม่ถึงธรรมศาสตร์ครับ
1: ก่อนธรรมศาสตร์นะ
0: ครับเช้าและเย็นจะมีตลาดสดแล้วก็คนที่เดินออกมาซื้อกันเป็นพันๆคนเนี่ยไม่มีคนไทยเลยฮะ
1: เนี่ยมันก็เป็นคราวนี้มันคือถ้าเข้ามาอย่างถูกต้องทำถูกต้องมันก็โอเคแหละ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าเขาก็มาทำสมาชีพกันนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ไม่ว่ากัน
0: ครับ
1: แต่ก็อย่าไปทำอาชีพที่คนไทยก็สงวนกันแล้วกัน
0: ฮะ
1: แต่ก็ที่ไปอาชีพคนไทยก็สงวนเนี่ยมันก็เท่ากับมาเบียดเบียน
0: มาเบียดเบียนแย่งอาชีพคนไทย
1: แล้วที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้ามาช่อฉนเนี่ยจ่ายเงินจ่ายทองให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเพื่อที่จะได้สิทธิ์อะไรต่างๆมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้อง
0: ครับ
1: ไม่เป็นเรื่องที่ที่ควรจะทำ
0: ครับกทมทำยังไงบ้างวันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติสั่งมาแล้วนะรวมทั้งคณะผู้บริหารสั่งมาตรการเด็ดขาดทันทีก็คือทั้ง3นายเนี่ยนะฮะให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางวินัยใช่ฮะแล้วก็อาญาไม่มีการละเว้นครับและกทมเขาบอกว่าเขาจะตรวจปูพรมทุกตารางนิ้วเลยนะครับสั่งผู้อำนวยการเขตดินแดงเข้าตรวจสอบห้องพักและระบบทะเบียนในพื้นที่อย่างละเอียดหากพบข้าราชการระดับใดเกี่ยวข้องเพิ่มเติมฟันไม่เลี้ยงครับ140คนใน3ห้องที่ไปตรวจวันนี้นะฮะก็พิสูจน์แล้วว่ามันผิดปกติก็จะทำการเรียกเจ้าบ้านมาสอบสวนสั่งเพิกถอนบัตรสีชมพูแล้วก็ย้ายชื่อเข้าสู่ทะเบียนกลางทันทีนะครับแล้วก็สั่งตรวจสอบระบบการทะเบียนในเขตอื่นๆด้วยที่มีแนวโน้มความเสี่ยงว่าพบสัญญาณการแจ้งย้ายชื่อบุคคลต่างด้าวจำนวนมากผิดปกติจริงๆเนี่ยกรมการปกครองเขารันดูได้นะพี่เพศานทะเบียนบ้านฉบับหนึ่งเนี่ยอยู่กัน30คน40คนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะปกติแล้วนะครับ
1: ใช่แต่มันก็ต้องแบบมีคนคอยดูคอยสแกน
0: ครับใช่ครับ
1: เพราะบางทีมันก็เอาเข้ามา1เคสมันก็ไม่ได้ไปดูภาพรวม
0: ครับ
1: หรือว่าไอ้คนที่ดูจริงๆมันก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับตังค์ไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไอ้คนอื่นไม่ได้ดูก็ไม่ได้เห็น
0: ก็คือลักษณะคล้ายเลยวิธีการเปลี่ยนเท่านั้นเองนะฮะไอ้พ่อทิพย์แม่ทิพย์ก็เจ้าหน้าที่เขตให้รู้เห็นเป็นใจเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งรู้เห็นเป็นใจมันก็เข้าขบวนการไปทั้งหมดเลยมันง่ายดายมากลักษณะนี้ก็เดียวกันนะฮะก็คือในหน้าชาวเมียนมาเอาเอกสารมาให้กับในหน้าชาวไทยไปประสานกับเจ้าหน้าที่เขตจบเลยแค่ไปหาเจ้าบ้านเซ็นรับรองเท่านั้นเองก็เรียบร้อยแล้วครับ
1: ตอนนี้เขตเนี่ยมันเฉพาะเด็กๆ3คนเนี่ยมันประหลาดนะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วผู้ใหญ่ต้องเซ็นลงเซ็นรับเนี่ยมันยังไงถูกเด็กมันหลอกหรือว่ายังไง
0: ครับ
1: นะท่านผู้ว่าชาติชาติก็ควรจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะ
0: uh-huh. อ
1: ีกทั้งมันมีเจ้าของบ้านคนหนึ่งนะบอกไม่ทราบว่าถูกว่าผิดกฎหมาย
0: uh-huh.
1: แล้วก็ทราบว่าเขาทำกันอีกหลายเขต
0: น
1: ะก็ลองไปดูก
0: ็
1: ต้องไปสอดส่องไปสอดส่องหลายเขตดู
0: ครับโอ้ก็อย่างวันนี้ที่อีสานจังหวัดหนึ่งพี่เบสารผมอ่านข่าวตอนเช้าอะก็มท.4เขาลงไปเรื่องของทุนจีนที่เป็นทุนสีเทาแล้วก็มาตั้งบริษัทลักษณะโนมินีลักษณะเดียวกันเลยครับไปเอาในหน้าตระเวนหาผู้เฒ่าผู้แก่ครับเดี๋ยวจะเปิดค้าขายออนไลน์ขอเอกสารหน่อยได้ไหมนะฮะให้คนละพันก็ขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะเอามาแล้วตั้งบริษัทไปตั้งกี่35-36บริษัทพี่ไพศาลซึ่งคนเฒ่าคนแก่เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นเลยฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็เป็นลักษณะนี้ครับ
1: คือผมเองบางทีก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าปฏิบัติการอย่างนี้มันก็ไปจับเอาปลายแถวปลาซิวปลาส้อยเนี่ย
0: ครับ
1: จริงๆแล้วความสามารถแล้วก็สิ่งที่ควรจะแสดงออกเนี่ยมันควรจะคือไอ้อย่างเนี้ยมันถ้ามันไม่มีใครที่คอยติดตาข้างหนึ่งหรือว่ามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยไม่
0: ทำไม่ได้หรอกใช่ครับ
1: มันต้องมีคนที่ใหญ่กว่านั้นเยอะแล้วก็ถ้าไม่สามารถที่จะลื้อได้ทั้งโครงสร้างนะ
0: ครับ
1: ลื้อจุดที่เป็นหัวใจสำคัญที่ไปเอื้อให้มันเกิดไอ้การทุจริตแบบนี้นะ

0: เมื่อไล่จับกันไม่จบหรอก
1: ครับ
0: ไล่จับกันไม่จบไม่สิ้นเอาปลาซิวปลาสร้อยเข้าคุกไป
1: เดี๋ยวก็มีทีใหม่เกิดขึ้นมาม
0: ันก็ถ้าหัวโจมันยังอยู่มันก
1: ็ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็เอาเงินไปจ่ายให้กับไอ้คนตัวเล็กตัวน้อยอื่นๆที่มันจะยอมเสี่ยงเข้ามาทำต่อ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันถึงได้เต็มไปหมดเลยไงใช
1: ่ไหมครับโอ้ก็เหมือนสอบท้องถิ่นเนี่ยใครเชื่อบ้างกับว่าเพิ่งทำครั้งแรกขบวนการใหญ่ซะขนาดนี้ใช่ไหมล่ะครับ
0: ที่มันของเรามันเป็นคือจับแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่โตมากกว่า
1: ครับ
0: แทนที่ว่ามันจะต้องไปทำกันแบบแล้วไปลื้อกันแบบดูซิไอ้มัน
1: เด็ก
0: แค่นี้มันจะเป็นยังไงยังไงไม่ต้องไปตั้งโต๊ะตีปี๊บอะไรมากหรอกเอาให้จับตัวใหญ่ได้แล้วไปแถลงดีกว่า
1: ครับครับ
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เพศาเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตัวนาฬิกา37นาทีครับพี่เพศาลครับเดี๋ยวก่อนจะมาคุยข่าวกันต่อผมขอประชาสัมพันธ์สักสองเรื่องฮะ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ที่คุณภูเบศได้อธิบายไปผ่านสปอตไปนี่นะฮะเหลือ10ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับพี่เพศาลครับเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มก็คือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคม2569ครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034 0943966649นะครับรีบสมัครด่วนตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับอีกเรื่องนึงนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับร่วมออกบูธจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ครับจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง23สิงหาคมนี้ณอาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.ครับจัดภายใต้แนวคิด Innovate Power Solution for a Better Lifeหรือว่านวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมพลังงานสู่เยาว

0: นและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติครับทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5 EV Charging Station นำเข้าและในการนำเท่าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าครับมาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกและก็อื่นๆอีกมากมายชวนน้องๆหนูๆครับมาร่วมเล่นกิจกรรมนะครับอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็เวิร์กช็อปเกือบ10กิจกรรมอาทินะครับบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องของคอฟผไฟฉายจิ๋วจากไม้ไอติมที่ชวนให้เรียนรู้หลักการของวงจรไฟฟ้าพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักนะครับจาก Energy Shop แล้วก็ลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักจาก Energy Shop นะครับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569จะมีไปจนถึง23สิงหาคมนี้ครับณศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.อยู่ที่อาคาร11ครับคุยข่าวกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับไอ้เรื่องเล่าตานี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ราชทัณฑ์ก็ทัวลงหนักนะ
0: เขาเอามาเปรียบเทียบกันไงฮะกับนักร้องดังอ่ะพี่ไพศาล
1: อะไร power pad อะไร
0: ฮะ
1: คนนั้นเท่าไหร่นะ
0: คนนั้น
1: ติดคุก50ปี
0: 50ปีโดนไปจริงๆตั้ง17ปี18ปีเต็มเกือบเต็มแม็กอะครับ
1: แต่ว่าเล่าตานี
0: ่ประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตติดจริงเนี่ยแหละฮะประมาณ
1: 10ปี
0: 7-8 ปีเนี่ยครับ
1: ก็แล้วมันเป็นแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ก็คือว่าตอนพิจารณาไปไม่มีใครเอ๊ะเลยนะ
0: ครับ
1: แต่พอเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยประชาชนเขาเอ้าหรือคนนู้นคนนี้ตำรวจที่เขาเคยจับนะ
0: ครับ
1: หรือผมว่าเผลอๆท่านอาจจะไม่เป็นทางการแต่ท่านก็คงจะพูดอะไรคอยเข้าหูอย่างศาลที่ท่านตัดสินไป
0: ครับ
1: โอ้โหท่านตัดสินไป
0: ท่านก็ลงเต็มแม็กซ์
1: จำคุกตลอดชีวิต
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วคุณทำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะ
0: ครับ
1: ก็จะมาทุกรอบเลยก็จะเป็นอย่างเงี้ยทำตามระเบียบทุกอย่างแล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทบทวนดูระเบียบคือจะมาสูตรนี้ตลอด
0: ก็อย่างนี้พี่เบสานตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหเปิดประวัติดูนะคุณงานความดีไม่มีแม้แต่บรรทัดเดียวเลยฮะ
1: ไปเข้าคุกปั๊บนี่เนาะโอ้โหฉันกลายเป็นนักโทษ
0: ฉันเยี่ยมฉันเลิศเลยฮะ
1: แบบวิ่งขึ้นชั้นสูงสุดอย่างรวดเร็วเลยนะ
0: ครับ
1: จากชั้นกลางเป็นชั้นอะไรนะเขามีชั้นเยี่ยมชั้นอะไรของเขาเนี่ยนะ
0: ครับใช่ครับ
1: ทันทีเลย
0: ว
1: ันนี้มีอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนในเลยนะชื่อคุณกฤตกระแสทิพย์ได้โพสต์ใน Facebook ของตัวคุณกฤตเขาเองเขาบอกว่าอย่างนี้บอกในเมื่อราชทัณฑ์ออกมาแถลงว่าจะรีบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษก็คือการออกมายอมรับว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีนั้นหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมมีปัญหาต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของอัตราโทษตามคำพิพากษาการที่ศาลพิจารณาตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อเนี่ยมีความร้ายแรงดังนั้นศาลจึงเห็นสมควรที่จะควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำเป็นการกำจัดจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการประหารชีวิตนับว่าได้รับความเมตตาจากศาลมาชั้นหนึ่งแล้วราชทัณฑ์ไม่ได้ทำผิดในการบริหารโทษซึ่งเป็นไปตามกฎหมายราชทัณฑ์เพียงแต่ระบบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดของราชทัณฑ์นั้นยังมีปัญหาเพราะมันมีผลไปถึงประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับไม่ว่าจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ดีการพักโทษก็ดีการลดวันต้องโทษก็ดีการคัดไปอยู่เรือนจำชั่วคราวก็ดีทุกอย่างพันอยู่กับชั้นของนักโทษยิ่งชั้นสูงยิ่งได้รับประโยชน์มากแต่ระบบการเลื่อนชั้นของเรือนจำที่เป็นอยู่เหมือนการเลื่อนแบบอัตโนมัติตามวงรอบระยะเวลาและวิธีการประเมินพฤติกรรมหรือความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนในการอบรมศีลธรรมจรรยาก็ไม่ได้ดูอะไรมากหากไม่ได้ทำผิดวินัยหากเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เรือนจำจัดให้เพียงหลักสูตร2หลักสูตรชั้นก็ไหลไปแล้ว6เดือน

0: จำได้ว่าสมัยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเคยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องหายังมีการเรียกผู้ต้องหาผู้ต้องขังมาสอบรายบุคคลต่อหน้ากรรมการข้อสอบก็มีแค่ให้ท่องศีล5ทำ5ให้ท่องคำปฏิญาณก่อนกินข้าวเป็นพวกต่างด้าวก็ให้ร้องเพลงชาติไทยเพียงไม่นานได้ครองชั้นเยี่ยมถ้าสอบเลื่อนชั้นง่ายๆโดยวิธีนี้ก็เป็นภาระและใช้เวลามากมายเรือนจำใหญ
1: ่ครับ
0: เรือนจำใหญ่ๆมีผู้ต้องขังหลายพันคนก็ต้องใช้กับเจ้าหน้าที่หลายคนที่จริงแล้วราชทัณฑ์เองก็อยากให้มีมาตรฐานในการเลื่อนชั้นที่สูงกว่านี้
1: ทำไมข้อสอบมันยากขนาดนั้นล่ะพี่เพศาน
0: นั่นน่ะสิมีสมุดบันทึกประจำตัวผู้ต้องขังการให้คะแนนความประพฤติการตัดคะแนนความประพฤติแต่ปัญหาคือคนมันล้นคุกจริงๆเอาแค่ควบคุมอย่างเดียวก็ต้องทำให้ดีเสียก่อนถ้าคุมไม่อยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: อย่าว่าแต่การเลื่อนชั้นอย่างมีคุณภาพเลยและที่สำคัญเป็นสิ่งที่สังคมภายนอกไม่ทราบคือรายใดที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นโดยไม่มีเหตุสมควรรับรองว่าโดนฟ้องแน
1: ่เอ้าเหรอฮะสิทธิเขาฟ้องราชทัณฑ์เลยเหรอฮะ
0: รองอธิบดีก็ว่าอย่างนั้น
1: โอ้โห
0: ดังนั้นเมื่อชั้นได้มาง่ายพอว่าโลกาสำคัญก็มีการพระราชทานอภัยโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีชั้นสูงก็จะได้รับอัตราส่วนการลดโทษเยอะไปด้วยโดยอัตโนมัติ
1: ก็อย่างเล่าตากี่รอบอ่ะพี่ประชาน6รอบใช่ไหมฮะปล่อยตัวเลย
0: ได้รับการอภัยโทษลดโทษ6รอบ
1: 6รอบ
0: บางปีเนี่ย2บางปีส่วนใหญ่แล้วปีละ2รอบ
1: ครับ
0: คราวนี้ความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวของอดีตรองอธิบดีราชทานท่านนี้นะ
1: ครับ
0: กรณีผู้ต้องขังรายใดที่ต้องโทษอัตราสูงควรแยกออกมาพิจารณาเป็นการเฉพาะต้องนำโทษตามคำพิพากษามาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วมาคิดกันว่าอัตราโทษขนาดนี้ควรต้องอยู่ภายในเรือนจำจำนวนเท่าใดจากนั้นจึงนำไปสู่การบริหารการเลื่อนชั้นเฉพาะรายเพื่อไม่ให้นักโทษรายดังกล่าวได้เลื่อนชั้นขึ้นไปครองชั้นเยี่ยมเร็วเกินไป
1: ลักษณะ
0: ซึ่งตรงนี้สมควรอย่างยิ่งต้องทบทวน
1: เหมือนกับว่าคุณตลอดชีวิตแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการเลื่อนชั้นเนี่ยเอาสัก10ปีก่อนเป็นฐานหลังจาก10ปีค่อยมาว่ากันว่าพฤติกรรมคุณเป็นยังไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าเข้าไป3เดือนแรกเป็นชั้นเลิศชั้นเยี่ยมเลยไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม
0: เป็นข้อเสนอแนะส่วนตัวแสดงว่ายังไม่เคยมีการทำไอตอนท่านเป็นรองที่บดีท่านก็ไม่ได้เอ๊ะแต่ว่าออกมาแล้วมาเห็นเรื่องนี้แล้วก็ขอเอ๊ะหน่อย
1: นาย
0: ก็เลยขอแสดงความเห็นส่วนตัว
1: นายตำรวจที่ไปจับเขาก็เสนอลักษณะนี้เหมือนกันว่ามันควรจะมีมาตรฐานกลางนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะมีการลดโทษเอาสัก10ปีเป็นฐานก่อนได้ไหมแล้วหลังจาก10ปีค่อยมาว่ากัน
0: มันไม่ใช่เฉพาะเล่าตาหรอกมันมีครั้งแล้วครั้งเล่า
1: ครับ
0: นักการเมืองติดกันโดนนั้น40 30ปีแล้วติดกันจริงก็ไม่ถึงใช่ไหมติดกันกี่ปี
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้แล้วออกมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องจากวันนี้จะปรับปรุงเกณฑ์คือเป็นสูตรสำเร็จของราชทัณฑ์อ่ะ
1: เอาไอ้คดีหลอกลวงเงินคนไปเยอะๆเทรดที่มันเทรดไม่มีการเทรดจริงๆเนี่ยพี่ไพศาลทุกอย่างมันปลอมแปลงมาหมดเนี่ยติดกันเป็นหมื่นปีเนี่ยโทษสูงสุดคดีนี้คือ20ปี20ปีคุณติดมาแล้วเท่าไหร
0: ่ก็น่าจะ5ปี
1: คุณติดมาแล้ว5ปี6ปีแล้วสู้ชั้นอุทธรณ์สู้ชั้นฎีกาไม่แน่ถ้าเกิดว่าจบฎีกานี้อาจจะถูกปล่อยตัวออกมาเลยนะฮะ
0: เป็นไม่ได
1: ้ครับ
0: เป็นไม่ได้คือก็อาจจะพอฎีกาเสร็จเรียบร้อยจัดชงจัดชั้นอ้าวเลยซะละ
1: เลยซะได้รับการปล่อยตัวเลย
0: ใช่มั้ย
1: ครับเดี๋ยวมาขยายความต่อพี่พิสารขอพักตัดเครือข่ายภูมิภาคสักครู่นึงครับ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา 49 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับคือมันกลายเป็นคือมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยถูกตัดสินโอ้โหโทษแบบคือเป็นคดีที่คึกโครมอยู่ในความสนใจนะแล้วก็โทษสูง
1: ครับ
2: แต่พอติดจริงแล้วมันติดแป๊บเดียวแล้วก็ออกเนี่ยมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะตอนนี้กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะมีสูตรสำเร็จอย่างนี้ก็คือจะชี้แจงเลยว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนเขาก็จะไล่มาเหมือนเนี่ยกรณีล่าสุดแสเล่าตาเนี่ย
1: ครับ
2: เขาก็จะบอกเลยว่ารับติดคุกมาเมื่อไหร่จัดชั้นครั้งแรกเป็นเท่าไหร่แล้วต่อมาเป็นนักโทษขึ้นมาเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นมายังไงแล้วก็ในวาระครบรอบอะไรต่างๆเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษเขาจะไล่มา
1: ตามระเบียบ
2: ตามระเบียบทุกอย่าง
1: แ
2: ต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ทราบดีว่าก็ประชาชนก็จะรู้สึกไม่สบายใจอะไรต่างๆเหล่านี้กรมราชทานเราก็คิดว่าจำเป็นอาจจะต้องทบทวนเรื่องหลักเกณฑ์ระเบียบต่างๆเพื่อที่จะทำให้มีความรัดกุมมากขึ้นต่อไปสูตรสำเร็จมีแค่นี้หมดครับทุกเรื่องทุกครั้งที่มันมีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าโอ้โหทำไมมันติดคุกไปตั้งหลายออกมาแล้วเหรอ
1: คือไอ้เรื่องเนี้ยสังคมเขาไปเปรียบเทียบกันไงฮะคดีเดียวกันเนี่ยแต่ว่ายาน้อยกว่าอีกต่างหากนักร้องแพทพาวเวอร์แพทเนี่ยนะฮะที่โดนคดีไป50 ปีเนี่ยอู๋น้องเขาติดจริงๆตั้ง17 ปี 18 ปีกับเล่าตาเนี่ยหนักมากเพราะว่ายาเสพติดมหาศาลท่านเลวัตบอกว่ากว่าจะจับได้เนี่ยโอ้ต้องระดมสมองสรรพกำลังกันกว่าจะเอาเครือข่ายนี้เข้าเรือนจำให้ได้8ปีออกแล้วอะนี่คือโทษประหารนะครับพี่เพศานแต่เอาจริง8ปีเนี่ยเขาเลยมาเปรียบเทียบกันครับว่าเอ้าแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะเล่าตาบอกว่าอยู่ในเรือนจำประพฤติตนดีมากจนจัดลำดับชั้นเลื่อนชั้นได้แก่ชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีชั้นกลางชั้นต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยเขาเลื่อนขึ้นมาจนเป็นชั้นเยี่ยมอะเอาแล้ว power pet ล่ะน้องเขาก็ปฏิบัติตัวดีทำกิจกรรมให้กับเรือนจำเอาไม่ได้เลื่อนด้วยเหรอแล้วก็ไม่ได้ลดหย่อนผลโทษออกมาลักษณะเดียวกันมันเปรียบเทียบกันยากเพราะว่าการไปอยู่ในเรือนจำมันโอ้โหมันนานกว่ากันเป็น10 ปีอะครับพี่ไพศาลใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้คนเขาเปรียบเทียบแล้วก็ทางรถจัดชันจะทำยังไงต่อในเมื่อมาตรฐานในแต่ละคนมันไม่เท่ากันทั้งที่คดีมันคือแบบเดียวกันนะวันนี้เขาก็เลยไปถามรัฐมนตรียุติธรรมจะต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไงหรือไม่สังคายนาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้สิ้นสุดที่ศาลพิพากษาไงพี่เมษาน
2: ครับ
1: มันกลับกลายเป็นไปสิ้นสุดที่ราชทัณฑ์จะบังคับโทษยังไงอยู่ตรงนั้นมากกว่าไงฮะทางคุณรุทธพลมาเลยก็บอกว่าอ่ะเบื้องต้นก็รู้และทราบแล้วนะครับว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์กรณีของเล่าตากันเยอะมากนะแต่ส่วนตัวท่านรัฐมนตรีบอกว่าผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติตามระเบียบนั่นแหละแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าระเบียบมันมีข้อบกพร่องเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตอนนี้ผมสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วครับจะมาพิจารณานะฮะว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบให้มันรัดกุมหรือว่ามันจะทำอย่างไรต่อจากนี้ได้บ้างนะฮะแต่ว่าจะเอากรณีของเล่าตามาพิจารณาโทษใหม่ได้หรือไม่เนี่ยท่านบอกโอ้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการพิจารณาผ่านไปแล้วแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือจะนำไปแก้ไขคดีในวันข้างหน้าครับว่าจะต้องทำกันยังไงครับ
2: ก็สูตรนี้หมดอ่ะ
1: ครับ
2: มาก็ต้องไปกันอย่างนั้น
1: ครับ
2: ไม่อย่างนั้นก็ลดกระแสไม่ลง
1: อ่าฮะ
2: เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะ
1: ครับ
2: แต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วพอผ่านกระแสมันผ่านไปเรื่องใหม
1: ่
2: มันเวียนเข้ามาอยู่ในความสนใจ
1: เรื่องนี้ก็ซาไปเลย
2: เรื่องนี้ก็ซาไป
1: จนกว่ามันจะมี
2: แล้วมันก็จะมีเคสต่อไปแล้วก็จะเราก็จะถึงบางอ๋อระเบียบก็ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิม
1: เพราะก่อนคดีของเล่าตาครับพี่เพศานก็มีคดีหมอใหญ่อยู่คนหนึ่งนั่นก็โดนโทษประหารชีวิตด้วยเหมือนกันแล้วติด
2: ประหารศพด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ติดจริงก็8ปีเหมือนกันฮะ
2: ใช่ตอนนั้นอ่ะออกมาใช้ชีวิตอยู่
1: ครับ
2: เป็นปกติหลายปีแล้วล่ะ
1: ใช่ฮะใช่ครับก็วันนี้สื่อก็พยายามไปถามเล่าถามก็บอกขออยู่กับครอบครัวตอนนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดกันละนะฮะไม่
2: ก็บ้านช่องก็ใหญ่โตนะมีฐานะนี่นะ
1: ครับ
2: เล่าตาแสนลี่เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้กว้างขวางแห่งพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยซ่านแล้วก็เป็นกำนันตำบลท่าตอน
1: ครับ
2: นะแสดงว่าจากผู้ใหญ่บ้านก็ขึ้นมาเป็นกำนันด้วยนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าถูกสั่งปลดจากตำแหน่งเมื่อปี2540เนื่องจากฝ่ายปกครองรายงานว่าพบพฤติการเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งยังถูกระบุว่ามีความใกล้ชิดกับขุนสาอดีตขุมกำลังค้ายาเสพติดแห่งสามเหลี่ยมทองคำนะฮะเส้นทางคดีความของเล่าตาถูกจารึกไว้ผ่านไทม์ไลน์สำคัญ4ยุคก็คือปี2546ถูกตำรวจบุกจับกุมในคดียาเสพติดและอาวุธปืนเพราะว่าในเวลาต่อมาเมื่อปี2550ศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้อง
1: ครับ
2: เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อสงสัย
1: โดยไปแล้วรอบนึง
2: แต่ว่าใช่ใช่คนคุกและกลับมาใช้ชีวิตเปิดธุรกิจปั๊มน้ำมัน
1: ครับ
2: และร้านกาแฟบางหน้าในพื้นที่เดิม
1: ครับ
2: 11ตุลาคม2559กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำโดยพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการปสในขณะนั้นซ้อนแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อยาไอ20กิโลกรัมมูลค่า11ล้านบาทนำไปสู่การบุกจับกลุ่มเล่าตาในวัยขณะนั้น77ปีพร้อมภรรยาและลูกชายคาปั๊มน้ำมันของครอบครัวที่ตำบลท่าตอน13ธันวาคม2560อีก1ปีศาลตัดสินพิพากษาจำคุกเล่าตาตลอดชีวิตแต่เนื่องจากเจ้าตัวให้การรับสารภาพศาลจึงลดโทษเหลือจำคุก25ปีปรับ 2.5 ล้านบาท14สิงหาคมวันพ้นโทษตลอดระยะเวลาการคุมขังเล่าตาได้รับการลดโทษตามพระราชกิจกาพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งประกอบกับเป็นผู้ต้องขังสูงวัยสรุปเวลารับโทษจริง8ปี3เดือน28วันก่อนได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางอย่างเป็นทางการ
1: ครับ
2: พ้นโทษก็วัย86ปีครับ
1: ครับก็ประเด็นนี้นะฮะสื่อก็ไปถามท่านเรวัชเหมือนกันอดีตผู้บัญชาการปศก็เป็นทีมจับเล่าตาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะฮะแสดงความไม่พอใจครับพี่ไพศาลหลังทราบข่าวเล่าตาแสนลี่เนี่ยนะฮะที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่ารับโทษจริง8ปี3เดือนแล้วก็ได้รับอิสรภาพไปแล้วก้าวขาออกมาจากเรือนจำกลางบางขวางแล้วนะฮะในมุมของตำรวจที่ทำคดีเล่าตาเนี่ยท่านก็สงสัยว่าทำไมติดคุกน้อยเกินไปทั้งที่เป็นตัวการใหญ่ระดับประเทศเลยแล้วก็การจะขึ้นไปจับเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะครับระดับนี้พลตำรวจโทเรวัตรบอกว่าต้องตายในคุกสถานเดียวนะนะฮะก็คือประเด็นเนี้ยนะครับทางคุณเรวัตรบอกว่าคิดดูนะฮะเอารถหุ้มกรอกขึ้นไปสำรวจบ้านเล่าตามีโอกาสที่พูดคุยกันก่อนที่พลตำรวจโทเรวัตรจะเตือนบอกให้เลิกค้ายาถ้าไม่เลิกเจอกันวางแผนจ้างคนที่เอาไปเป็นสายลับเนี่ยนะ
2: เป็นนกต่อ
1: เป็นนกต่อเนี่ยนะครับโอ้เสียอะไรต่างๆไปเยอะแยะเลยนะฮะกว่าจะได้ข่าวที่จะนำไปสู่เรื่องของการขอศาลออกหมายจับเนี่ยนะแล้วก็จับได้ตั้งแต่สิงหาคม59เนี่ยแต่ก็มันทำอะไรไม่ได้อะตอนนั้นนะครับก็เพราะว่าท่านกำลังจะเกษียณแล้วก็ปล่อยกันว่าไปตามคดีนะฮะแต่ที่สำคัญพอออกมาแล้วนี่สิฮะท่านเลวัตทิ้งท้ายเลยนะครับคิดดูสิเขาติดไม่ถึง8ปีกว่าๆออกมาแล้วเนี่ยส่วนผมเนี่ยเป็นผู้ไปจับกุมดำเนินคดีเนี่ยทุกวันนี้ทำไงได้อะอาวุธปืนก็ยังพกไว้ได้แล้วฮะใบพกปืนเขาไม่เซ็นแล้วไอ้ป.12เนี่ยครับก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขามีค ความคิดที่จะเอาคืนหรือว่า

0: ล้างแค้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยมันก็มีปัญหามันเกิดความสุ่มเสี่ยงได้ฮะพี่ไพศาลครับเพราะระยะเวลามันไม่นานเลยอ่ะ
1: ครับนี่มีรายงานข่าวล่าสุดว่าครอบครัวญาติพี่น้องรวมทั้งชาวบ้านแห่งตำบลแห่งหมู่บ้านห้วยซ่านนะ
0: ครับ
1: ที่ตำบลท่าตอนเนี่ยพากันออกมากันไม่ให้สื่อเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีการทำพิธีมัดมือ
0: ครับ
1: สู่ขวัญเล่าตาแสนลี่หลังพ้นคุกจากคดียาเสพติดโดยบอกว่าต้องการให้เล่าตาอยู่กับครอบครัวขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอส.ทหารตั้งด่านตรวจอาวุธอยู่นอกหมู่บ้านตามปกติดูคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกันอาจจะยกหมู่บ้านนะมั้งเพราะว่าเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่า
0: ครับก็กว้างขวางพอสมควรฮะพักกันครู่นึงครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่เบสารครับแม่ผมอ่านของคุณเลวัตนะฮะโอ้ยิ้มเลยนะฮะโอ้ท่านพูดได้สะใจจริงๆนะฮะลองฟังเซ็นทิดาพี่เบสาร
1: คนตรวจโทรเลวัตเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับโอ้โห
1: ปัจจุบันก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะ
0: ชื่อดังด้วยนะฮะแล้วก็คดีใหญ่ๆเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมเนี่ยท่านก็ให้ทัศนะตลอดนะครับคือเรื่องเล่าตาเนี่ยท่านบอกว่าตำรวจทำงานเต็มที่นะตนนี่แหละเสียแต่น้องๆก็เหนื่อยเสี่ยงชีวิตพนักงานสอบสวนอัยการศาลทำหน้าที่เต็มที่เลยแต่จุดด้อยอยู่ตรงราชทัณฑ์ครับมีคณะทำงานที่จะพิจารณาเล่าตาเป็นเทวดาเหรอจากนักโทษชั้นเลวเป็นชั้นดีเยี่ยมได้สิทธิ์ลดโทษเยอะมีปัจจัยอะไรแฝงหรือมีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่เรื่องยาเสพติดเป็นคดีนโยบายควรจะเขียนหลักเกณฑ์ว่าใครต้องโทษคดียาเสพติดห้ามเข้าหลักเกณฑ์ถวายฎีกานี่แหละครับคือราชายาเสพติดติดคุก8ปีเนี่ยตนคิดว่าเล่าตาคงเสียชีวิตในคุกแต่ว่าที่ไหนได้ไปพิจารณาอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับราชทัณฑ์อย่าไปตั้งธงว่าจะต้องระบายนักโทษออกจากคุกถ้าตนเป็นคนรวยไปติดคุกไม่ลำบากหรอกแอบไปติดต่อลูกคุณไปเรียนต่ออังกฤษหรือจะสร้างบ้านตรงไหนเดี๋ยวผมจัดการให้อันนี้เห็นไหมก็คือก็มีการปรามาสพอสมควรนะครับแล้วก็พูดในฐานะรุ่นพี่นะฮะสำหรับพลตำรวจโทเรวัตบอกว่าขอให้ไปแก้หลักเกณฑ์กันหน่อยอย่าให้ลดเร็วเกินไปจะลดคนที่หน้าลดก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องยาเสพติดขอเถอะนะไปเขียนหลักเกณฑ์ว่าไม่ให้ลดสงสัยทำไมเลื่อนชั้นให้เล่าตาเร็วเหลือเกินยึดทรัพย์ได้พันล้านเนี่ยเพราะเขาขายมานานนะครับกรมราชทัณฑ์ต้องมาชี้แจงครับค้ายาเสพติดจะต้องตายในคุกตนเรียกร้องมาตลอดยาเสพติดรายใหญ่โทษประหารชีวิตทำไมไม่เอาออกมาประหารไปขังรอทำไมประหารให้เป็นเยี่ยงอย่างนี่ตนขอพูดประชดอันนี้เดี๋ยวอันนี้พูดประชดนะฮะประชดยังไงครับพี่ไพศาลค้ายาไปเลย50ล้านเม็ดที่จับได้ในอำเภอทองขอภูมิกาญจนบุรีเมื่อปี66เนี่ยเขาค้าครั้งละ50ล้านเม็ดทำมาแล้ว50ครั้ง กำไรเป็นแสนล้าน

0: เวลาถูกจับรับสารภาพไปเลยแล้วเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยแอบวิ่งเต้นเดี๋ยวก็ได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมติดจริง8ปีออกมาเป็นราชาเศรษฐีเอาไปเลยบ้านเมืองไทยจะเป็นยังไงลองคิดเอาเองอันนี้คือประชดนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงครับพี่เวสานะมุมมองถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยจะทำยังไงล่ะ
1: ประชดทำไมแหมยกซะละเอียดเลยนะประชดนี่น่าจะยกเป็นกอขอคองออะไร
0: ครับครับนะฮะก็ฝากถึงน้องๆครับว่าเนี้ยเห็นไหมคนไปจับทำงานเหนื่อยตอนเนี้ยอาวุธปืนก็พกไม่ได้แต่คนที่ไปจับเขาติดคุกเขาออกมาแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะครับประมาณเนี้ย
1: ก็มันก็ไม่รู้ทำยังไงราชทัณฑ์เขามีอำนาจนะ
0: ครับ
1: ก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์เขาก็แบ่งรับแบ่งสู้มาเดี๋ยวจะไปปรับหลักเกณฑ์ว่า
0: ก็กระบวนการยุติธรรมสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ศาลฮะอย่างที่บอกฮะอยู่ที่กรมราชทัณฑ์เบื้องต้นของคดีเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูเหมือนกันว่าต้องเขียนสำนวนเพื่อจะส่งอัยการให้พิจารณาไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นชั้นต้นของกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันจะลูกผีลูกคนก็อยู่ตรงพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจเนี่ยพี่เบสานถ้าคิดจะช่วยเห็นไหมความเร็วลดจากเดิมเนี่ยคุณชนเจ้าหน้าที่กระเด็นไปตั้งเท่าไหร่ฮะร้อยกว่าเนี่ยมันลดลงมาเหลือไม่ถึง80ได้ยังไงประมาณเนี้ย
1: อ
0: ันนั้นชั้นต้นใช่ไหมครับไปถึงอัยการมันก็มีปัญหาอีกนะฮะกระบวนการยุติธรรมส่งไปที่ชั้นศาลศาลท่านก็ท่านไม่ได้ลงมาดูแล้วคดีเป็นยังไงท่านดูรายละเอียดจากสำนวนที่พนักงานสอบสวนกับอัยการเขียนมานี่แหละครับแล้วก็พิจารณาอรรถคดีไปตามตัวบทกฎหมายครับพี่เวสานแต่เขาไม่ได้จบแค่นี้ไงฮะไปจบอยู่ที่รัชทันครับอุตส่าห์ลงว่าตลอดชีวิตอุตส่าห์ลงว่าประหารชีวิตติดจริงๆ8ปีก็ลองคิดดูสิครับ
1: ไปดูหนังเรื่องชอแชงอะไรนะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่มันเป็นคุกฝรั่งนะค
0: ุ
1: ก คุกพวกอเมริกันใช่ไหม
0: อัลคาทาสอะไรประมาณนี้แหละ
1: อันนี้ชอแชงชอแชงมันมีติดจนกระทั่งแก่ละคนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วจู่ๆเนี่ยถูกปล่อยตัวคืออยู่ในคุกเนี่ยก็มีกิจกรรมทำอะไรก็เป็นคนที่แบบถือว่าอยู่เก่าแก
0: ่ครับ
1: ก็คนก็แบบมีบทบาทคนนู้นคนนี้ก็มาคุยมาอะไรนะทีนี้พอปล่อยตัวไปอายุก็คง80 90
0: ครับ
1: แล้วไปอยู่ในไอ้ช่วงของการคุมประพฤติไงเขาก็จะให้ไปราชทัณฑ์ที่คุกเขาก็จะมีห้องเช่าให้อยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ร้านไอ้พวกเป็นคล้ายๆเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต
0: อ่ะ
1: ก็เอาของใส่ถุงใส่อะไรให้ลูกค้าอะไรเงี้ยนะอยู่สักพักชีวิตมันก็วนเวียนอยู่เงี้ยแล้วมัน
0: เคว้งอ่ะ
1: คือสมัยอยู่ในคุกก็ยังรู้สึกเป็นคนมีหน้ามีตา มีคนมาคนนักโทษใหม่ก็ต้องมาคอย
0: ผู้มีประสบการณ
1: ์ว่าผู้มีประสบการณ์คอยอะไรเงี้ยนะเป็นที่ปรึกษาพวกนักโทษใหม่พวกอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คือตัวเองเป็นซัมบอดี้อ่ะนะออกมานี่คล้ายมันเปลี่ยนกันไปมีครอบครัวกันเมียมาก็เลยติดชีพตัวเองเลย
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ในหนังนะ
0: ในหนังในภาพยนตร์ครับครับ
1: อันนี้มันเป็นอีกเรื่องมันเป็นอยู่ทาหอนหนึ่ง
0: เข้าใจอารมณ์ได้เลยฮะ
1: มันไม่คิดจะออกมาอีกแล้วอ่ะกะว่าจะตายในคุกอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ดันจะค่อยออก
0: ก็เคว้งสิครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับใช่ไหมฮะ
1: ส่วนอีกคนนึงเนี่ยอันนี้เป็นตัวเอกของเรื่องเรดใช่ไหมชื่อเรดอ่ะที่เป็นเพื่อนพระเอก
0: ครับ
1: ไอ้อันนี้เนี่ยขอออกจากคุกมาขอครั้งแล้วครั้งเล่านะคณะกรรมการไม่ยอมเลยเขากลัวว่าคือมันเคยฆ่าคนตายแล้วติดคุก
0: ครับ
1: ถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ติดมาน่าจะ30 40ปีแล
0: ้
1: วล่ะก็แก่ตัวแล้วแล้วก็แต่ก็ยังคิดว่าอยากจะกลับอยากจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไง
0: ครับ
1: ยังหวังว่าพยายามยื่นแบบขออะไรนะที่บังคับให้ไปควบคุมอยู่นอกคุกอ่ะใช้ติดสมัยนี้ก็เรียกติดกำไร EM อะไรอย่าง
0: ครับครับ
1: ขอแล้วขอครั้งแล้วครั้งเล่าไม่อนุมัติเลยกรรมการ 4-5 คนสแตมป์ไม่อนุมัติทุกที

0: พยายามพูดจาโน้มน้าวปรับตัวแล้วอะไร
1: พฤตินิสัยผมเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยนะ
0: จนทั้งครั้งสุดท้ายนะบอกว่าพูดแบบทำนองว่าไม่สนใจแล้วไม่อยากไม่เอา
1: ครับ
0: คืออยู่ในนี้จนกระทั่ง

0: ระบบคุกของอเมริกันอ่ะไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าหรือมันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ทราบนะคือกว่าจะให้ลดโทษหรือว่าปล่อยตัวได้เนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหดูมันยากเย็นแสนเข็ญ
1: ผมคุยกับดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาพี่เวสารในโลกเนี้ยมันมีแบ่งเป็น 3-4 กลุ่มสำหรับโทษทางอาญานะประหารชีวิตมีไหมมีฮะอเมริกาก็มีประเทศจีนก็มีสิงคโปร์ก็มีประหารชีวิตยังคงโทษนี้ไว้อยู่นะฮะแต่โทษที่มีประหารชีวิตไหมแต่ว่าไม่ได้ประหารจริงๆเนี่ยเราอยู่ในกลุ่ม2เนี่ยครับ
0: ใช่ยังมีโทษนี้อยู
1: ่ยังมีโทษนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้บังคับใช้จริง
0: ไม่ได้ประหารนานละ
1: ใช่ครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่เขายกเลิกโทษประหารชีวิตไปเลยผมก็ถามเลยอ้าวแล้วกรณีที่มีแต่ไม่ได้ประหารชีวิตเนี่ยเขาไม่ออกไปสร้างปัญหาอีกเขาทำกันยังไงหรือเนี่ยนะเพราะบ้านเราก็ยกกรณีที่ชลบุรีไงที่พอออกมาเสร็จไม่ถึงกี่วันนะไม่ถึงเดือนมั้งพี่ไปศาลที่ฆ่าไปแล้ว5คนเห็นไหมเอาพฤตินิสัยเขาปรับตัวยังไงล่ะแล้วต่างประเทศเขาไม่มีปัญหานี้เหรอเขาบอกว่าไม่มีลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตคุณก็ยาวครับพี่ไปศาลฮะไม่มีคำว่าลดหย่อนผลโทษอีกแล้วฮะคุณอยู่ในนั้นยาวเลยครับเนี่ยแต่ว่าเขาบังคับใช้ได้จริงแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยมันมีเกณฑ์ตรงนี้อยู่อ่ะมันก็เลยทำให้มันต่างจากคนอื่นเยอะครับ
0: ครับโอเคเดี๋ยวพักอีกรอบนึงนะ
1: รอบนึงครับครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ก่อนจะคุยข่าวกันยาวๆพี่ไปสารขออีกข่าวประชาสัมพันธ์สักเรื่องหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: มท.3ครับปลื้มฮะกปภ.ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ช่วยประชาชนกว่า 27,000 ครัวเรือนเข้าถึงน้ำสะอาดครับลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 14.8 ล้านบาทนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ครับได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาใหม่ 15%โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีช่วยประชาชนแล้วนะครับ 27,477 รายให้เข้าถึงน้ำสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายได้รวม 14,837,580 บาทเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ามาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ234สาขาทั่วประเทศซึ่งกปภ.จะเดินหน้าลงทุนและก็ขยายเขตการให้บริการอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลการให้บริการของกปภ.อาทิมาตรการช่วยเหลือและก็สิทธิพิเศษพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แท่นน้ำประปาดื่มได้ตลอดจนจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันและก็ตู้กดน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนผ่าน Facebook Page การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ท่านผู้ฟังก็ได้ดูหนังเรื่องชอแชงก็เขียนมา
1: ครับ
0: กันสนุกสนานดีนะขอบคุณนะ
1: ครับครับอธิบดีราชทัณฑ์ไทยจะทำเหมือนในหนังไหมครับอยากจะเห็นจังนะคุณสุชาติเขียนเข้ามาครับ
0: หนังในหนังชอแชงเหรอ
1: ครับครับ
0: อะไรนั่นทำไมไอหมายถึงใครอะไรนะผอ.เรือนจำพอเรือนจำในชอแชง
1: โอ้โหแต่ของเรานี่ไงที่มีข่าวถ้าเกี่ยวข้องนะพี่ไพศาลถ้าเรื่องลบนะนอกเหนือจากเรื่องนี้ต้องไปแก้ไขแล้วนะนี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำได้อยู่เลยกรณีที่นักโทษชาวจีนนะที่สั่งออเดอร์ตรงมาจากแผ่นดินใหญ่เลยอะมอบริการเปิดเป็น VIP ข้างล่างอะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็สาวเอ็นมาเลย
1: โอ้ฮะแล้วก็ปรับปรุงห้องรับรองอะฮะของราชทัณฑ์

0: ันเนี่ยมาเป็นห้องจัดเลี้ยงอ่ะคิดดูสิครับโอ้โหแล้วถามว่าแล้วเดินมายังไงเดินอ้อมห้องข้างบนซึ่งเป็นห้องผู้บริหารมาได้ด้วยฮะโอ้บ้านเราทำได้พีถึงขนาดนั้นแล้วครับ
1: ใช่ก็มีเงินเสียอย่างนะ
0: ครับ
1: วันนี้มีประชุมครม.นะครับโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายกอนุทินทีแรกผมยังเข้าใจว่าเรื่องโผแต่งตั้งโยกย้ายจะไม่เข้านะ
0: ครับ
1: จะรอนายกอนุทินกลับมาก่อนแต่ปรากฏว่าวันนี้ครม.ไฟเขียวตำแหน่งปลัดกระทรวงการปลัดกระทรวงพลังงาน
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าแต่งตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายในนัทพลหลังสิทธิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแต่สุดท้ายไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายได้เนื่องจากติดขั้นตอนบางอย่างก็คือพูดง่ายๆว่าย้ายคุณณัฐพลมาก็จะต้องให้คุณณัฐพลเซ็นรับรองผู้ที่จะขึ้นมาเป็นปลัดแต่คุณณัฐพลไม่ยอมเซ
0: ็
1: น
0: อ๋อครับ
1: นะคุณณัฐพลเขาเสนอว่าควรจะมีคนอื่นไม่ใช่คนที่คุณท็อปเวลาวุฒิเขาส่งชื่อมาให้คุณนัทพลเซ็น
0: อ๋อยังเห็นไม่ตรงกัน
1: คำนองเนี้ย
0: ครับ
1: นะฮะก็เลยปรากฏว่าเรื่องเลยถูกดึงออกยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานโดยการย้ายปลัดอุตสาหกรรมมาดำรงตำแหน่งนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในที่สุดสัปดาห์นี้ก็ปรากฏมีการเสนอชื่อนายฉันทานนท์เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่เรียบร้อยส่วนปลัดอุตสาหกรรมยังไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายครับคงจะรอนายกกลับมาจากต่างประเทศก่อนแต่ว่าปลัดณัฐพลรังสิตพลเนี่ยครบวาระ4ปีแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าจะเป็นต่อก็ครม.ต้องมีมติให้
0: ขยายเวลาไงฮะ
1: ขยายเวลาการดำรงตำแหน่งหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะต้องโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งอื่นแต่ไม่คงไม่ใช่ตำแหน่งปลัดพลังงานต่อไปละ
0: ครับ
1: สำหรับประวัติคุณฉันทานนท์เนี่ยอายุ55ปีดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการของการประปานครหลวงก่อนหน้านี้เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและโฆษกกระทรวงการและโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคราวนี้ขึ้น41มาโยกมาขึ้นที่สำนักนายก
0: ครับ
1: ก็แสดงว่ายุ่งไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของคุณพักกล้าทำ
0: ผู้กองอะฮะครับ
1: ก็เลยต้องสไลด์มาอายุ55ก็แสดงว่าก็ยังขึ้นดำรงตำแหน่งที
0: ่
1: กระทรวงพลังงานเนี่ยก็อยู่หายห้าปี
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพลังงานก็ต้องดูเรื่องของสายพลังงานมาหรือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานแต่ว่าท่านสายเกษตรไม่ใช่หรอครับเนี่ย
1: ก็เคยอยู่ก็เป็นลูกม่อกระทรวงเกษตร
0: ครับ
1: ตำแหน่งสุดท้ายก่อนจะมาขึ้น41ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกเนี่ยเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
0: ครับ
1: หรือว่าสสก
0: อ๋อมันมีบางช่วงเห็นไปเป็นบอร์ดของปตท.ด้วยอ่ะพี่ไพศาล
1: ใช่ไปเป็นบอร์ดเยอะไปเป็นบอร์ดไปเป็นประธานการประปานครหลวงเป็นบอร์ดที่นู่นที่นี่อะไรเยอะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าในทางการเมืองเขาก็บอกว่าเป็นสายตรงของบุรีรัมย์ เขาก็ว่ากันว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: เขาบอกคนนี้สายตรงบุรีรัมย์เลย
0: ครับ
1: นะครับ แล้วก็ที่หน้าประหลาดใจอย่างหนึ่งเลยนะ
0: ครับ
1: ฉันทานนท์วรรณเขจรเนี่ยคือคนที่คุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยเขาเจรจาขอให้คนเนี้ยขึ้นเป็นปลัดอุตสาหกรรม

0: ับเขาไม่เอารองปลัดอุตสาหกรรมที่ลูกท็อปพยายามจะชงให
1: ้ครับ
0: เขาบอกว่าให้ดึงคนเนี้ยคุณฉันทานนท์วรรณเขจร
1: ไปเป็นประธานอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมไปเป็นพลังงานเอง
0: แล้วผมจะย้ายไปอยู่พลังงานแต่คุณต้องเอาคุณฉันทานนท์เนี่ยมาขึ้นที่อุตสาหกรรม
1: ครับ
0: ถ้าไม่ใช่คุณฉันทานนท์ก็จะต้องขออีกคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีที่เคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วคุณสุชาติชมกลิ่นย้ายเอาเข้ามาอยู่ที่ย้ายไปอยู่ตำอยู่ที่อะไร
1: เป็นตำแหน่งเลขาอะไรสักตำแหน่งหนึ่งอ่ะใช่ครับระดับ11เหมือนกัน
0: ระดับ11เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่คุณฉันทานนท์ก็ให้เป็นท่านนั้น
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อเสนอจากคุณณัฐพล
1: ครับ
0: ที่อธิการเป็นว่าคุณฉันทานนท
1: ์ได้ขึ้น
0: ได้ไปขึ้นพลังงานแทนคุณณัฐพลที่เดิมทีว่าจะไปโยกไปอยู่ที่นั่น
1: โอ้แล้วก็ครบวาระแล้วด้วยจะไปไหนต่อเนี่ยลองรอลุ้นเลยนะครับ
0: ก็แสดงว่าคุณณัฐพลนี่ก็ตาถึงนะ
1: ครับ
0: มองเห็นคุณค่าในตัวคุณฉันทานนท์ไปแพ้หลายท่านเลย
1: เนี่ย
0: ไม่แพ้หลายท่าน
1: คุณเอกนัทเนี่ยก็ให้เหตุผลด้วยนะครับผู้สื่อข่าวไปถามครับในการเลือกเนี่ยนะฮะคุณเอกนัทบอกว่าผมเนี่ยดูตามความเหมาะสมแล้วก็ช่วงนี้กระทรวงพลังงานมีงานสำคัญที่ต้องทำเห็นว่าต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความตั้งใจปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจึงตัดสินใจเลือกคุณฉันทานนท์เป็นปลัดเมื่อถามว่าการเสนอชื่อในวันนี้คุณเอกนัทเป็นผู้เสนอเองใช่หรือไม่คุณเอกนัทก็บอกว่ารัฐมนตรีเป็นผู้เสนออยู่แล้วต้องไปขอตัวมาจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกแล้วก็เสนอเข้าครม.เป็นไปตามกระบวนการยืนยันว่าไม่ได้เป็นโควต้าบ้านใหญ่ส่วนกรณีอยากได้คุณณัฐพลรังสิตพลปลัดอุตสาหกรรมมาช่วยงานนั้นเนี่ยนะตอนอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมทำงานกันด้วยดียอมรับว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันเพราะการตั้งปลัดสามารถเลือกปลัดจากกระทรวงอื่นหรือว่าข้าราชการระดับเทียบเท่าได้และอายุราชการที่เหลือ4ปีเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เลือกคุณฉันทานนท์ครับคุณเอกนัทบอกว่าสนใจแต่เรื่องปัจจุบันและก็เรื่องอนาคตที่ต้องทำถ้าคุยกับใครแล้วรับและก็เข้าใจตรงกันก็ไปด้วยกันได้ก็ยอมรับว่าเส้นทางที่จะเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ได้โดยด้วยความสบายแน่นอนต้องสู้ใครพร้อมสู้กับตนมาด้วยกันแค่นั้นเองแสดงว่าคุณฉันทานนท์โดนถามแล้วบอกว่าพร้อมไปด้วยก็เลือกเลยฮะครับ
0: โอเควันนี้นะมติครม.นะ
1: ครับก็ยังมีประเด็นเอาขอแตะโรงเบียร์นะลาดพร้าวสักนิดถึงได้ไหมพี่เบสาน
0: อ๋อครับได
1: ้
0: มีผู้เสียชีวิตเพิ่มใช่ไหม
1: เพิ่มอีก2รายฮะจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยที่มีคอมมานโดตำรวจคอมมานโดนายหนึ่งที่เสียชีวิตไปอ่ะรายนั้นเนี่ยญาติก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะลุกขึ้นนั่งถอดท่อช่วยหายใจอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะลุกทานอาหารคุยได้เรียบร้อยพี่ไพศาลปรากฏว่าอยู่ๆเกิดอาการทรุดลงไปนะฮะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยพอทรุดเสร็จแล้วท่านเสียเลยอะ
0: ติดเชื้อในกระแส
1: ติดเชื้อในกระแสเลือดฮะนั่นท่านเสียไปเช่นเดียวกันครับกรณีสาวอายุ31ปีเนี่ยชื่อว่าคุณทัศนัยเนี่ยนะฮะเป็นผู้เสียชีวิตรายที่40จากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับรักษามาประมาณ1เดือนแล้วนะครับญาติบอกว่าแฟนของเขาบอกอย่างนี้พี่ไพศาลอาการน้องเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะสามารถพูดคุยได้ถอดเครื่องช่วยหายใจได้ถอดสายอาหารแล้วนะฮะญาติเองก็เชื่อว่าเดี๋ยวหายแน่นอนแต่ระหว่างการรักษาครับยังต้องเข้ารับการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อขูดเนื้อตายจากเหตุไฟไหม้ออกจนกระทั่งเมื่อพฤหัสบดีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็พบว่ามีเลือดออกบริเวณริมฝีปากจากนั้นก็เริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็เริ่มทานอาหารไม่ได้แล้วก็มีอาการหน้าบวมคอบวมแต่ก็ยังคุยได้ตามปกติแล้วก็พอถึงวันอาทิตย์ก็ถึงรอบผ่าตัดไปขูดเนื้อเยื่อออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนเช้าก็ผ่าตัดปกติช่วงเย็นไปเยี่ยมเนี่ยนะครับแฟนเขาบอกว่าก็พบว่าอ้าวแฟนสาวของเราถูกใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้วนะแต่ก็ยังสื่อสารกันได้อยู่ครับจนกระทั่งกลางคืนโรงพยาบาลโทรศัพท์แจ้งมาบอกว่าแฟนของเขาเกิดภาวะติดเชื้อใน

0: กระแสเลือดแล้วก็อาการทรุดลงต้องฟอกไตโดยด่วนแล้วก็หลังจากนั้นอาการไม่ดีขึ้นเลยฮะแล้วก็เสียไปเมื่อคืนเนี้ยพี่เบญจานะโอ้ก็
1: เป็นรายที่42
0: เป็นรายที่40แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้เหมือนกันเป็นรายที่41ฮะเป็นผู้ชายชื่อคุณเข้มมีชัยอายุ43ปี
1: รวมขนาดนี้เลยแล้วคือ41
0: รายครับที่เสียชีวิตไป
1: เห็นบอกว่าเจ้าของสถานที่ให้เงินแค่
0: หมื่นเด
1: ีย
0: ว
1: ช่วยเหลือแค่หมื่นเดียวนะแล้วยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลย
0: ไม่มีอะไรมาอีกเลย
1: ค่ารักษาพยาบาลก็ต้องดูแลกันเอง
0: ส่วนเกินนี้ญาติจ่ายหมดเลยครับและคิดดูสิพี่ไพศาลครับแผลไฟไหม้เนี่ยต้องทำแผลตลอดเวลาค่าใช้จ่ายต่อครั้งเท่าไหร่ล่ะครับ
1: ก็คงให้ไปฟ้องเอาอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะ
0: ครับ
1: คือเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ไม่มีความรับผิดชอบอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: ที่เราจะไปเที่ยวเราไปอะไรเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงจุดเหล่านี้ไว้ด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ดูแล้วว่าถ้าดูสภาพแล้วมันเกิดเหตุแล้วมัน
0: ไม่รู้จะออกทางไหนเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่รู้จะออกทางไหนแล้วมันเวลานั้นมันเยียวยาเราไม่ได้นะ
0: ครับก็เหมือน
1: คนที่อยู่ข้างหลังก็ไม่มีใครเลี้ยงดูแลนะเพราะมันไม่มีเงินชดเชยอะไรเลยให้เลย
0: ก็ซานติก้าเนี่ยก็คดีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพราะว่าแม้ว่าฟ้องชนะคดีไปแล้วแต่ก็
1: ล้มละลายไป
0: เขาล้มละลายเขายอมล้มละลาย
1: ก็ไปตามยึดถามก็ไม่รู้จะมียากอ
0: ่
1: ะไม่เรื่องที่จะไปจู่ๆจะไปเขาคงไม่มานั่งเก็บเงินเก็บทองเก็บสมบัติไว้ให้คนเห็น
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนปราจีนบุรีนะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรส.ส.บัญชีรายชื่อและเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนก็คือณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตามการร้องเรียนของคนในพื้นที่นะ
0: ครับ
1: โดยคุณณัฐพงษ์และคณะก็เดินทางไปยังบริเวณนิคมอุตสาหกรรม304บุยายใบจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาซึ่งเป็นข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับกลิ่นมลพิษและผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยช่วงหนึ่งก็มีชาวบ้านสะท้อนปัญหาว่าปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันมีเยอะโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นโดยแบ่งออกเป็น5กลิ่นได้แก่1กลิ่นของเอทานอลซึ่งเป็นกลิ่นที่รุนแรงเมื่อดมไปมากๆจะทำให้เกิดอาการมึนวิงเวียนศีรษะ2กลิ่นเหม็นเน่า3กลิ่นเปรี้ยวรวมถึงหากอยู่ใต้ลมก็จะมีฝุ่นออกมา4กลิ่นขยะที่ถูกหมักหมมมาเป็นเวลานานและ5กลิ่นธรรมชาติที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีซึ่งเป็น5กลิ่นที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวันแต่ที่ชาวบ้านไม่ออกมาต่อต้านและไม่กล้าออกมาร้องเรียนเพราะกลัวซึ่งก่อนหน้านี้กว่าจะได้รับการเยียวยาจากโรงงานก็มีการประท้วงอยู่หลายรอบรวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติกว่าหมื่นคนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาอดีตส.ส.ปราจีนบุรีพรรคก้าวไกลในขณะนั้นก็เคยลงมาช่วยเหลือพวกเราซึ่งเราก็ดีใจมากเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ขณะนี้เมื่อหมดวาระก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกตอนนั้นเขาเข้าไปในโรงงานเพื่อคุยผู้ประกอบการเพื่อช่วยแก้ปัญหาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วพวกเราก็ต้องทรมานกันต่อไปจึงอยากให้คุณณัฐพงษ์ช่วยพวกเราเป็นตัวแทนชาวบ้านด้วยคุณณัฐพงษ์ก็บอกแม้ชาวบ้านบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยเหม็นแล้วแต่ขนาดใส่หน้ากากและเดินเข้ามาใกล้ก็ยังได้กลิ่นแรงโรงงานอาจจะทราบข่าวว่าวันนี้มีการมาตรวจน้ำก็อาจจะใสขึ้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือบริเวณนี้มีทั้งโรงเรียนชุมชนและเด็กแต่ไม่มีการต่อเมื่อมีโรงงานมาตั้งแต่ไม่มีการกับดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแรกหากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้ปัญหาอย่างอื่นก็แก้ไม่ได้เลยเพราะจะกลายเป็นว่าประชาชนในพื้นที่ไม่
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
2: สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: 19:30 นะครับกลับมาละครรอบทิศนะฮะอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒครับ
4: ค่ะดีเจก้วยกล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะฟังกันที่ไหนอย่างไรกันบ้างทักทายกันเข้ามาที่ไลฟ์สดของเราที่ FM
3: ครับ
4: FM LTM FM 95นะคะเพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็มีมาเยอะแยะเอ๊ะทำไมยังมีแต่อาจจะถ้าเกิดบอกเป็นวิทยุเสียงเบานี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
3: ค
4: ุณสุนิสามาแล้วคุณสายสม
3: ร
4: คุณกัญญา
3: คุ
4: ณเอิร์คุณกฤษมนคุณวันนีนะคะ
3: สวัสดีคร
4: ับ คุณนวพรนะคะแล้วก็คุณไพคุณไพคุณไพปฐมพร
3: ค
4: ุณโลกใบที่2นะคะคุณวารินบอกฟังจากน่านนี่ถ้าคุณคนเนี่ยบอกว่าวิทยุคลื่นที่กระสินเสียงไม่ค่อยชัดเจนเลย
3: อ
4: ันนี้มันก
3: ็
4: ตรงทางนู้นหรือเปล่า
3: ฝั่งเจ้าที่เทคนิคด้วยหน่อย
4: คุณสุพจน์บอกว่าสวัสดีหนึ่งคนรอหนึ่งคนสวย
3: สวัสดีครับ
4: คุณสอนนะคะคุณทรง
3: มีคนบอกฟังจากวังน้อยก็มีนะ
4: เ
3: ออให้น้องบุ๊
4: คคุณแมนบอกว่า
3: จริงแก่แล้วเนี่ยเอ๊ะข้อความที่ว่าไงนะ
4: อันไหน
3: นี่เนี่ยเป็นครั้งแรก
4: เมื่อกี้ที่บอกแล้วคุณบรรชัยเขียวรอดใช่นี่คุณปุณวัฒน์ก็มาแล้วฟังจากอุบลนะคะนี่คุณโจลายองมาจากระยองเนี่ยเข้ามาแล้วรอบมาไหนเนี่ยมาไหนเนี่ยมากันใหญ่เลย
3: ก็มา
4: เออ
3: สุนิสาเออมากันครบป้าป้าแม่แม
4: ่ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: อันดับ10ใช่ไหม
3: ไปดูปลาบึ้มไม่พ้นตัวที่แท้เป็นพ่อผู้ต้องหาออกมาสู้กับตำรวจแทนลูกประวัติมีหมายจับคดียานะคุณพ่อท่านนี
4: ้
3: วันนี้นักข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเมื่อตอน7โมงเช้าวันนี้คุณผู้ฟังตำรวจที่ทางใต้ใช่ไหมโอ้ทางเหนือขออภัยฮะเจ้าที่นปส.ฝางกับตำรวจปส.3เนี่ยตำรวจยาเสพติดร่วมกับทหารเนี่ยนะฮะแล้วก็กองกำลังผาเมืองนำหมายค้นศาลจังหวัดฝางไปปิดล้อมคนบ้านหลังหนึ่งในตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อจับกลุ่มนายศีลชัยอายุ18ปีตามหมายจับข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดก็คือยาบ้าก็ใดๆก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ว่าระหว่างเจ้าที่ปฏิบัติการเนี่ยคุณผู้ฟังฮะพบชายไม่ทราบชื่อใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าใส่ตำรวจกับทหารแล้วก็พยายามคว้าวัตถุระเบิดเข้าใส่ด้วยก่อนระเบิดเนี่ยมันจะดังบึ้มขึ้นตรงหน้าบ้านส่งผลให้ผู้ชายคนนั้นเองเนี่ยคนปาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าที่ระหว่างการตรวจสอบตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ร้อยตำรวจตรีตรีพงศักดิ์คลังไทยสงบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดตรงแขนซ้ายนี่กระเจาะเข้าตรงนั้นก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ล่าสุดตอนสายๆก็คงปิดล้อมเพื่อเอาไว้นะตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยคือนายวีรพันธ์อายุ44ปีเป็นพ่อของนายศีลชัยผู้ต้องหาตามหมายจับที่เป็นเป้าหมายของเจ้าที่ตำรวจที่ไปวันนี้ซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยได้อยู่ในไม่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวประวัติของนายวีรพันธ์เนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยก็มีหมายจับคดียาเสพติดด้วยของตำรวจภูธรแม่สวยเช่นกันตามเจ้าที่ก็ตอนนี้กำลังติดตามตัวลูกแล้วแหละเพราะว่าพ่อเนี่ยก็มีหมายจับก็จับได้แล้วเขาตายไป
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อายุ14เป็นคุณพ่อแล้วว่าลูก18อ่ะลบที่พี่กวย44ลบ18อยู่เท่าไหร
4: ่มีได้
3: 22มีลูกเหรอ
4: ได้4 22มีได้แล้วบางคน15ยังมีเลย15 16 17วัยรุ่นไงพวกวัยรุ่นไม่เห็นเหรอคุณแม่วัยใสทั้งหลายมันนี่12 13มีประจำเดือนก็มีลูกแล้วเรานี่แบบว่าร
3: ุ่นใหญ
4: ่เราเนี่ย
3: มีช้าไปไม่ทันใช้เขามีทันใช้กัน
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: ช่วงนี้ในที่ไหนจังหวัดไหนมีฝนตกหนักๆเนี่ยเราก็ดูด้วยต้นไม้รอบบ้านอะไรที่มันต้นที่มันแบบ
3: ต้นใหญ่
4: ต้นใหญ่ๆแล้วก็เราก็รู้ว่ามีผุอะไรเงี้ยต้อง
3: ตัดตัด

0: ตังเพราะว่า
1: ก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะที่ในหมู่บ้านพี่บางทีนะตกไม่ครับไม่แรงเท่าไหร่ยังมีพวกกิ่งไม้หักเลยตามในสวนนะในสวนหมู่บ้านอ่ะยังหักเลยทุกทีเลยเนี่ยโอ้โหวันก่อนที่มีที่อยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยายังมีต้นนกยูงยักษ์อ่ะ
0: นกยูงใช
1: ่นกยูงยักษ์อ่ะโค่นมาทับนักท่องเที่ยวเลยนะบาดเจ็บอันนี้โอ้โหนี่ทับคุณยายวัย74ปีอ
0: ่
1: ะตายเลยอ่ะวันนี้เลยที่ตำบลสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเนี่ยฝนตกมีฝนตกลมแรงมากเลยยอดต้นมะพร้าวหักโค่นทับคนเสียชีวิตเลยนะคะที่เกิดเหตุนะเป็นสวนกล้วยไม้อยู่ที่ริมคันสวนพบศพนางสาวโสอายุ74ปีเป็นชาวตำบลสามพรานเป็นเจ้าของสวนนี่แหละใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงสามส่วนสีดำนอนหงายท้องเสียชีวิตเลยนะคะใกล้ๆกันเนี่ยนะคะก็ไปเจอยอดต้นมะพร้าวนะคะยาวประมาณ5เมตรล้มอยู่ข้างศพแล้วก็ต้นมะพร้าวช่วงโคนต้นเนี่ยสูงอีก15เมตรตั้งอยู่รวมความสูงแล้วเนี่ย20เมตรอายุต้นประมาณ60ปีสภาพลำต้นเนี่ยมีรอยหักขาดก็สอบถามคนที่เป็นพี่ชายอายุ78ปีเนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์นายสมศักดิ์โปรสมบูรณ์เนี่ยบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องสาวเนี่ยเดินออกไปเก็บมะระขี้นกซึ่งไอ้เจ้าต้นมะระขี้นกมันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวตอนนั้นเนี่ยลมพัดแรงแล้วฝนก็ตกทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มฝนตกตัวเองก็มาเลยออกมาดูก็เห็นแล้วต้นมะพร้าวล้มทับน้องสาวตายแล้ว
0: โอ
1: ้โหเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนจะส่งศพชันสูตรที่โรงพยาบาลศิริราชต่อไปโอ้ต้นสูงนะรวมแล้วต้นต้องบอก20เมตรเพราะมันหักไงมีต้น5เมตรแล้วก็มีอีก15เมตรรวมแล้วต้นเราดูสิที่โคนต้นที่โคนต้นบอยผุ
0: โอ้โหมันเก่ามาก
1: โดนลมเจอลมแรงๆเข้าไปอ่ะไม่ไหวหรอกต้านไม่อยู่หรอกต้องระมัดระวังดูแลกันด้วยนะต้นไม้เนี่ยก็ตัดกันก่อนเลยนะให้มันล้มทับเรา
0: คือจริงๆต่อปีก็ต้องตัดที่แต่ว่าบางทีต่างจังหวัดไงพี่กล้วยก็ไม่ค่อยตัดแต่ว่าใดๆคือถ้ารู้มันต้นเก่าต้นแก่มันมีโอกาสล้มฝนตกลมแรงอย่าไปอยู่ด้านล่างแม้กระทั่งป้ายโฆษณาก็เหมือนกันในกรุงเทพนะ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เออคุณบวยแซ่ฮอไปอยู่ที่ไหนมาเขาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นหน้าน้องบอยครั้งแรกนี่น
0: ้อง
1: บ
0: อย
1: สวัสดีน้องบอยฟังมานานเพิ่งจะเห็นหน้าวันนี
0: ้สวัสดีครับ
1: คุณบวยเพิ่งจะเข้ามาสี่คุณบวยเพิ่งจะเข้ามา
0: พี่บวยดูน้องบอยสวัสดี
1: คุณจินดาเออนะคุณอเมซอนอยู่ชลบุรีฝนตกฉ่ำๆลมแรงกระจาย
0: เออนะฮะเอาวันนี้คุณสมชายมรกตศรีวันฮะอธิบดีกรมการจัดหางานก็กล่าวถึงกรณีกลุ่มคนงานประมาณ80คนไปร้องผ่านสื่อมวลชนบอกว่าถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการแนะแนวอบรมเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์สอบวัดทักษะวิชาชีพและภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงว่าสามารถจัดส่งไปทำงานเก็บผลไม้แพ็คสินค้าและงานแปรรูปอาหารในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์โดยอ้างว่าสัญญาจ้าง2ปีรายได้สูงถึงเดือนละ 70,000 บาทคนหางานและแต่ละรายก็ยอมจ่ายค่าดำเนินการไปแล้วคนละประมาณ 65,000 ถึง 85,000 นี่คือค่าดำเนินการมากกว่าเงินเดือนที่จะได้อีกอ่ะ แต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางได้จริงส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ20ล้านบาทและกลุ่มผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่ปคม.นะวันนี้คุณสมชายบอกว่ากรณีนี้กรมการจัดหางานประสานความร่วมมือกับทางปคม.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้เจ้าที่รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งกรมการจัดหางานยืนยันว่าจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบันในหน้าเนี่ยมีกลวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกคนงานหลายรูปแบบทั้งการโฆษณาตำแหน่งงานที่มีรายได้สูงแก่แบบอ้างเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือเรียกเก็บค่าบริการค่าดำเนินการล่วงหน้าก็เลยขอเตือนนะว่าก่อนตัดสินใจโอนเงินให้สายหรือว่านายหน้าหรือผู้แทนบริษัทเนี่ยต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนไม่งั้นก็จะเป็นกรณีแบบนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7เน
0: า
1: ะอันดับ7นะคะอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับที่กรณีพาดพิงที่วัดป่าอดุลยารามเนี่ยนะคะก็มีการบอกว่าเนี่ยมีข้อพี่มีข่าวบอกว่าอย่างเงี้ยเทศบาลนครขอนแก่นมีการเรียกเก็บภาษีที่ดินของนายเฮียงพิมพ์ศรีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเนี้ยแปลงที่ไป

0: ร้างวัดป่าอดุลยารามเนี่ยนะคะจริงแล้วเนี่ยทางวันนี้ทางสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นโดยนายกเทศมนตรีนะคะคุณประสิทธิ์ทองแท่งไทยบอกว่าไม่เป็นความจริงยืนยันเลยนะคะว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินที่ไปสร้างวัดป่าอดุลยารามเลยนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นที่สาธารณะจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนะคะนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็ยืนยันนะคะว่าตามเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่61945ที่มีชื่อของนายเฮียงเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยนะคะจำนวน21ไร่3งาน61ตารางวาเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533ในการใช้ประโยชน์เนี่ยระบุไว้ว่าเป็นวัดป่าอดุลยารามเป็นการใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาจึงไม่เข้าข่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นะคะแม้ต่อมาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่นะคะตั้งแต่ปี2562เนี่ยเทศบาลก็ไม่เคยเรียกเก็บภาษีเลยนะจากเจ้าของที่ดินเลยเนื่องจากเป็นที่ดินของวัดเป็นที่สาธารณะซึ่งถือว่าได้รับการยกเว้นอยู่แล้วด้วยนะคะก็ย้ำว่าไม่เคยมีการส่งจดหมายไปเลยถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยขอให้เอาใบที่ไปเรียกเก็บเนี่ยมายืนยันได้เลยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นหลักฐานไม่น่าจะใช่ของจริงอ่ะนี่เป็นคำยืนยันเหมือนกันถ้าเกิดอย่างนี้มันก็ชัดเจนนะว่าเป็นที่วัด
1: ใช่โอ้โหพี่กล้วยเขาไม่ใคร
0: แล้ววันนี้อย่างในป้าดาเขาก็ไปขอคัดสำเนาอะไรจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกนะ
1: ก็ไม่ยอมเนาะต้องหาหลักฐาน
0: หาหลักฐานถึงที่สุดบอกเดี๋ยวก็รอเขาไม่ได้อะไรกับนี่เลยนะป้าดาบอกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยถ้าเกิดเป็นที่วัดเนี่ยมีคัดสำเนาออกมาเดี๋ยววันที่21ก็รู้ความจริงกันเองอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวก็รอดูกันไปนะคะเรื่องนี้ยาว
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แต่วันนี้ก็มีเสียงไม่อ่อยจากโรงพยาบาลแล้วไหมเหมือนกับว่า
0: เขาทำมาหลักฐาน
1: หาว่าเอาแล้วมีอะไรนี้แล้วเป็นหลักฐาน
0: ไม่มีแล้ว
1: ทางวัดเขามีทุกอย่าง
0: ตัวเองก็ไม่มีอะไรเลยที่ไปคัดคดอะไรก็โดนแจ้งความแล้วไง
1: ใช่ไหมก็แต่ผมว่าคงใกล้จบเต็มที
0: ใกล้จบเต็มทีละ
1: เพราะว่าเขาพูดเลยว่า
0: เขาก็พูดเองอะไรไงอันนี้ก็เป็นการไปแก้เนาะไปขอคัดอะไรสำเนาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวรอดูวันที่28สิงหาคมถ้าเป็นที่ว่าที่อะไรเงี้ยก็เสียงอ่อยเหมือนเรื่องลอยบ้างจริงอ่ะ
1: พบแต่คุณป้าแกแบบว่าพีชีพให้เลยเนาะคือแบบว่าสู้เต็มที่อ่ะใคร
0: มีคนบอกว่าอะไรเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยโอ้ยเอาแกไม่ลงนะเนี่ย
1: สุดท้ายนี่วันนี้แผ่วแล้วนะ
0: แผ่วแล้ว
1: นะฮะไปดูเหตุการณ์ที่มีชายอายุ36ปีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช้อาวุธปืนที่เช่าจากสนามยิงปืนเนี่ยก่อเหตุสลดในสนามยิงปืนบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรีตอน 11:30 นวันนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ตำรวจเนี่ยแล้วก็คุณเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณอภิชัยอารามศรีไหมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะน่าจะอารามศรีเนาะเดินทางลงพื้นที่สนามยิงปืนเพื่อตรวจสอบมาตรการในการเข้าสนามยิงปืนและหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้โดยคุณเจเศษก็เปิดเผยบอกว่าที่มาตรวจสอบเนี่ยก็ดูมาตรการของทางสนามว่ามีใบอนุญาตในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุในวันนี้ก็ตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าถูกต้องทั้งหมดซึ่งหลังจากนี้เจ้าที่ฝ่ายปกครองจะมีการตรวจสอบแบบเข้มข้นอีกครั้งสำหรับกฎระเบียบการเข้าใช้สนามเบื้องต้นก็เป็นเฉพาะแต่ละสนามซึ่งทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการออกกฎในจุดนี้ซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลก็จะมีการออกพรก.ตรงจุดนี้ด้วยก็จะมีการเพิ่มมาตรการในการใช้สนามยิงปืนให้รัดกุมมากขึ้นไม่ใช่ว่าใครเข้าไปใช้แล้วไปยิงปืนเช่าปืนมาแล้วมาก่อเหตุยิงตัวตายแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้อง
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รส

0: จริงโผนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: Pulsar

0: ง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
4: หานครรอบทิศ
5: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
6: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
7: อันดับ5นะคะหลังจากที่เล่าตาแสนลี่อราชายาเสพติดถูกได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วใช่ไหมก็เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดนะที่ภูมิลำเนาที่บ้านห้วยซ่านซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเขาบอกว่าก็ตั้งแต่เมื่อวันที่15สิงหาคมเนี่ยก็มีคลิปเผยแพร่ออกมานะคะเป็นคลิปความยาว1นาที48วินาทีเป็นบรรยากาศที่นายเล่าตาเนี่ยกลับไปที่บ้านก็มีญาติพี่น้องเข้ามาต้อนรับอวยพรผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญแล้วก็กินข้าวนั่งจิบน้ำชาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าถือว่าเล่าตาเนี่ยเขาก็ติดคุกตอนปี59เนาะ10ปีเอง
8: ค่ะ
7: 10ปีก็ได้ออกมาแล้วอ่ะ
8: เออก็แต่ขาใหญ่
7: แต่ว่าทางญาติก็นมันนานน่ะนานหลายปีอ่ะเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่มีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยเป็นภาษาลีซูเล่าตาก็สั่งสอนลูกหลานบอกว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสาธุนะเออก็มีรายงานบอกว่าครอบครัวและคนในหมู่บ้านเนี่ยจะเตรียมประกอบพิธีสู่ขวัญตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูให้แก่เล่าตาวันนี้นะคะแต่เขาบอกยังไม่ให้คนเข้าไปร่วมหมายถึงไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปด้วยคนนอกเออไม่ให้เข้าเลยไม่ให้คนนอกเข้าเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างตามปกติเขาก็มีการพูดกันเหมือนกันว่ามีการติดต่อกันนะนักข่าวที่นู่นก็อยากจะสัมภาษณ์แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้หรือเปล่านะคะ
8: เล่าตาตัวเป็น
7: จำได้ไหมว่าเล่าตาแสนลี่เนี่ยถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มได้เมื่อ11ตุลาคมปี59นะคะตอนนั้นมีย
8: า
7: ไอซ์น้ำหน
8: ัก ยังไม่ถึง10
7: กิโลกรัม
8: ตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนตุลา
7: คมใช่ยังไม่ถึงเออก็เขาบอกเลื่อนชั้นเมื่อวานเนี่ยก่อนจบไปที่พูดหรือว่ามีการอดีตรองที่บดีพูดถึงเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นก็เลยพูดว่าจริงควรจำการปรับปรุงคือแยกโทษในการเป็นนักโทษแล้วก็เลื่อนชั้นเนี่ยคือถ้าเกิดโทษหนักเนี่ยไม่ควรเลื่อนชั้นได้ง่ายเท่ากับโทษทั่วไปควรจะแยกระหว่างคดี
8: มาตรฐานการเลื่อนชั้นควรต่างกัน
7: ถ้าเกิดว่าประหารชีวิตแล้วก็ตลอดชีวิตเนี่ยอันเนี้ยไม่ควรจะจัดมาอยู่ในการเลื่อนชั้น
8: หรือควรจะกำหนดไปเลยว่าต้องรับโทษไปแล้ว15ปีหรือว่ากึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหรือ 80% ของจำนวนโทษที่
7: ก็ได้ข่าวว่าทางกระทรวงยุติธรรมนะจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะเออเพราะว่าแบบ
8: เขาจะจับยากสงสัยคนจับ
7: ใช่ลองดูดิไม่ถึง10ปีออกแล้วว่าม
6: หานครรอบทิศ

0: ันดับ4
1: เอาวันนี้ทางลาวเขากวาดล้างเว็บพนันออนไลน์5เว็บแล้วก็มีการส่งตัวแอดมินชายหญิงคนไทย42คนกลับประเทศนะครับโดยพันตำรวจโทธียานภัทรลางสิภามนกุลอุ้ยอันนี้เป็นลูกท่านศิวรามั้ย
2: เออนะศิวร
1: ารองผู้กับตม.หนองคายพร้อมคณะเดินทางไปรับตัวคนไทยที่ถูกทางการลาวควบคุมตัวไว้กับประเทศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์จำนวน42คนหลังจากนั้นก็นำตัวไปขึ้นทะเบียนตรวจสอบประวัติคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพแล้วก็โดยไม่พบบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์นะไม่มีบุคคลตามหมายจับโดยเจ้าที่ได้เปรียบเทียบปรับตามระเบียบของกระทรวงการต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกรายเอาแล้วปล่อยเหรอพูดอย่างนี้เหมือนจะปล่อยเหรอ จากการสอบสวนพบว่า12คนเดินทางออกไปทำงานเว็บพนัน5เว็บเช่น Galaxy Hotspin Konic ใช่ไหมแล้วก็อะไรอัลฟา
2: ก
1: ็ว่าไปได้ค่าจ้างเฉลี่ยเนี่ยก็10,000 ถึง 15,000 ถึง 18,000ก็ต่อมาถึงทางการลาวกวาดล้างจับกุมแล้วก็ผลักดันกลับมาเพราะว่าหลังรับโทษแล้วต้องส่งตัวกลับเอ๊แล้วนี่เขาบอกว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายไทยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ผมสงสัยโดยไม่พบบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ไม่มีบุคคลตามหมายจับโดยเจ้าที่เปรียบเทียบปรับเฉยๆหร
2: อ
1: ไม่จำคุกหรอ
2: แล้วก็ผลักดันกลับมาไทย
1: นี่เป็นแก๊งสแกมเมอร์นะโอ้ my god
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: บอยสมัยเราเรียนประถมเนี่ยเราเลิกเรียนก็ต้องมีร้านประจำของเราเนอะไป
1: ประถมใช่ไหม
2: ประถมศึกษา
1: ประถม
2: มีร้านประจำ
1: ยังเป็นเด็กน้อยไม่น่าจะมี
2: หรออันนี้มันมีอยู่นะอันนี้อย่างมีข่าวเนี่ยน่ารักดีอ่ะเก
1: ิ
2: ดข
1: ึ้
2: นที่ประเทศจีนที่กวางโจวที่จีนเนี่ยนะคะมีร้านหนึ่งดูแล้วดูสภาพเนี่ยเป็นร้านขายของชำ
1: ร้านโชห่วย
2: ร้านโชห่วยร้านขายของชำเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมจะปิดกิจการแล้วเพราะว่าขายไม่ดีเลย
1: ทำไมล่ะ
2: เด็กชาย3คนเนี่ยพอรู้ข่าวเข้าเนี่ยก็รวมตัวทำแบบนี้ให้กับเจ้าของร้านน้ำตาไหลเลยก็น้ำตาไว้ไม่อยู่เขาบอกว่าเด็กชาย3คนซึ่งก็ไปซื้อร้านของที่ร้านนี้ประจำเลยเวลาร
1: ู
2: ้ว่าในเชิญที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยกำลังเตรียมปิดกิจการเพราะว่ายอดขายไม่ดีเลยเด็กๆเนี่ยก็เลยควักเงินที่มีติดตัวมาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเป็นเงิน10.5 หยวนคิดเป็นเงินไทยนะบอย52ล้านไอ้52บาทไม่ใช่ล้าน52บาทนำไปวางที่เคาน์เตอร์แล้วก็ให้กำลังใจกับเท่าแก่เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเท่าแก่ต้องสู้ต่อไปนะโอ้ยในเฉินเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาไปเอาเงินเก็บไปนะแต่เด็กก็ยังยืนยันจะมอบเงินจำนวนนี้ให้นะคะแล้วก็พากันวางไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วก็วิ่งออกไปจากร้านไปเลยในเฉินคนนี้เจ้าของร้านก็ซึ้งใจมากเลยนะกลั้นน้ำตาไม่อยู่น้ำตาไหลเลยอ่ะดูดิความคิดของเด็กๆนะใส่ซื่อแล้วก็เรียบง่ายเด็กๆคอยให้กำลังใจผมมาตลอดตอนที่นำเงินมาวางไว้ในบนโต๊ะผมก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริง
1: ๆ
2: อันนี้ก็เป็นเกิดที่เมืองกวางโจวที่จีนนะคะโอ้โหเด็กๆเนาะใส่เสื
1: ้
2: อใช่ก็ไม่รู้หรอกว่าคือยังไม่รู้เลยนะว่าร้านเนี่ยมันจะต้องยังไงไปซื้อยังขอยังไงแล้วทำไมต้องปิดล่ะสู้ต่อสิมีเงินอยู่แค่3คนรวมกันเป็นเงินไทย52บาท
1: ครับ
2: ที่อุตส่าห์ให้คิดว่าเงินเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละ
1: นะ
2: ถือเป็นการช่วยอ่ะให้สู้ๆนะ
1: อย่างน้อยก็ได้แสดงน้ำใจ
2: ใช่สู้ๆนะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: เอาวันนี้ Fox News แล้วก็ BBC เขารายงานบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะขู่จะโจมตีโอมานหากโอมานเนี่ยมาขัดขวางการเจรจาระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับอิหร่านทั้งที่โอมานเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางเอา จะเล่นพวกกันเองแล้วนะความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐและโอมานตายเจรจากับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเนี่ยเปิดเผยว่าบรรลุความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่เส้นทางการเดินเรือของโอมานแล้วและทั้งสองฝ่ายจะสรุปรายละเอียดก่อนออกแถลงการร่วมกันในเร็ววันนี้ขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังไม่ชัดเจนและบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระยะเวลา60วันกำลังจะหมดอายุลงและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีกล่าวว่าจะไม่ขยายเวลา MOU ฉบับนี้แล้วนายเทยิสนะฮะผู้สื่อข่าว Fox News เนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้คำหยาบคายระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าถ้าโอมานขัดขวางเราจะทิ้งระเบิดใส่พวกเขาแม่งเลย ขออภัยที่เขาแบบนี้จริงๆนะคุณผู้ฟัง
2: ใช่ไงเลยนะ
1: ผู้นำสหรัฐ

0: ล่าอีกว่าถ้ามีช่องทางการติดต่อโดยตรงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเนี่ย IRGC ด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกของ IRGC ไปเสกคำกล่าวอ้างของโดนัลด์ทรัมป์พร้อมเสริมว่าไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นระหว่างเจ้าที่ IRGC กับอเมริกันคำโกหกนี้ของโดนัลด์ทรัมป์เป็นเพียงจินตนาการที่เกิดขึ้นความหลงผิดและความฝันร้ายที่รับความพ่ายแพ้และความสิ้นหวังในสงครามขณะเดียวกันโอมานที่มีพรมแดนติดกับฝั่งใต้ของช่องแคบฮอร์มุสก็พยายามวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งยืดเยื้อครั้งนี้ได้รับผลกระทบจากการโจมตีหลายครั้งของอิหร่านซึ่งประกาศเตือนว่าจะโจมตีชาติพันธมิตรสหรัฐถ้าสหรัฐโจมตีอิหร่านโอ้ถ้ากับโอมานนี่มาฝั่งนี้แล้วใช่ไห
1: ม
0: ฝั่งอิหร่านนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
1: ฮะ
0: อันดับหนึ่งแล้วจ้ะ
1: อันดับหนึ่งแล้วนะ
0: ไม่อยากเชื่อหู
1: อันดับหนึ่งแล้วก
0: ็วันนี้ครบสิบข่าว
1: ถือว่าตอนนี้นะคะมีฝนตกในบางพื้นที่ในหลายพื้นที่ที่ภาคเหนือภาคอีสานในศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัตินะคะพิบัติภัยศูนย์ธรณีพิบัติภัยนะคะกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยค่ะกระทรวงทรัพยากรเนี่ยก็บอกแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอาจจะมีดินถล่มน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจะมีฝนตกสะสมเนี่ยพื้นดินอะไรก็อาจจะถล่มได้มาถึงว่าดินโคลนถล่มได้เนี่ยเตือนเลยนะคะใน7จังหวัดนี้นะคะก็มีตากใครอยู่ตากนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่7จังหวัดเนี่ยแล้วก็อยู่ในช่วงใกล้เขาเรียกอะไรใกล้ที่ลาดเชิงเขาอะไรพวกนี้ม
0: ีตาก
1: มีน่านมีเชียงใหม่พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยแล้วก็สระแก้วนะคะเพราะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนตกที่สะสมเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วบางทีก็จะเกิดดินโคลนถล่มได้นะคะแต่ในส่วนนี้น่ะทางปภ.เองเขาก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์แล้วก็เซลบอร์ดคลาสเนี่ยก็จะมีการเตือนด้วยแต่ก่อนเตือนเนี่ยเขาบอกเขาจะต้องมีการวิเคราะห์จากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเพราะว่าไม่อยากให้มีการแตกตื่นกันแต่ช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องต้นไม้ใหญ่ๆด้วยสำหรับ86คนบอยคุณศรีวัยกาละเก
0: ต
1: คุณชาซิมาคุณอุดมสวัสดีครับเพิ่งจะเคยเข้ามาดูได้ยินแต่เสียงฝากตัวด้วยครับเข้ามาบ่อยๆนะคุณอุดมนะคะคุณจุ๊บแจงคุณสำราญคุณลำพึงนะคะคุณมาลีคุณเกษมคุณเกษมมาฟังจากชะอวดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชนะคะก็คุณคมฟังจากโพนทอง101นะคะดูเฟซไปด้วยฟังวิดีโอไปด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวเสร็จเนี้ยอย่าลืมไปเชียร์ฟุตบอลอาเซียนไทยกับสิงคโปร์คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ย
0: เรื่องสถีใหม
1: ่โอ้แต่ว่าเสียดายนะเขาไม่มีไอเนี่ยเขามีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีเลยนะแต่ว่าที่บ้านก็มีของทรูก็ดูได้ไม่เป็นไรก็อ๋ออาจจะมีนี่ก็ได้นะวิทยุคลื่น99เขาก็มีภาคสดอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เห็นนะคะ
0: เอออ
1: ุ้ยคุณสถีมาบอกว่าโคราชแม่แหลงชายชายแหลงนะคะขอให้ฝนตกเร็วๆค่ะอ่ะไปกันแหละสวัสดีนะคะลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒสนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: ะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เวลา20:00 น.

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับกรรวม10 รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุจุวรัตน์ลังสลิดวัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกดวัดลาดพร้าวและวัดกุณฑีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลผู้การามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา14:30 นจังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคูอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับประกรณ์ได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรมวงสารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิและวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกขอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาเวลา17 นาฬิกาคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคกหิรัญวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดปาติกาและสดับปกรณ์เวลา19 นาฬิกาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีกเพรสจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยุงจังหวัดพังงาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนชุมชนบ้านแซออจังหวัดสระแก้วและชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยทางนี้วันที่19 สิงหาคม 2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณารูปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส.
5: เคยไหมแค่

0: แค่นั่งก็
1: โอ
2: ้รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มาแล้วฮะยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าฟังเพลงยาวๆครับวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะทักทายพี่ๆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศโอ้โหตอนนี้มีแต่ฝนนะฮะฝนอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้โหฝนตกกระดอกกระเดียนะทักทายพี่น้องครับสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมทางไลฟ์สดนะแล้วก็ทาง FM ด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทางคอมเมนต์กันหน่อยเนาะที่รับชมกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่ดาวนะครับผมพี่ดาวสวัสดีครับพี่ดาวสุดสวยสวัสดีจ้าพี่ดาวมาแล้วต่อไปฮะวัยรุ่นนะวัยรุ่นสวัสดีน้องอนัสการด้วยนะมาแล้ววัยรุ่นของเรานะฮะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวจ้าเมื่อวานนี้ก็เปิดให้นะเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้นะแล้วพี่พัฒสวัสดีครับพี่พัฒพี่สวัสดีครับผมฉันก็ตกลงมาตายนี่เพลงว้าวนะที่จบไปเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนนั่นเองฮะ3 เพลงรวดเลยนะฮะนกเจ้าของเก่งสยามครับแล้วก็ว้าวของมินตรานั่นเองแล้วก็ล่าสุดเลยนะฮะที่จบไปนะฮะเป็นของน้องแพรชนาครับคลื่นนั่นเองนะมีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะฮะที่จบลงไปขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่อรุณที่กดแชร์ให้นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมพี่ขาวดอนสวัสดีครับสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะทักทายพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็พี่อุทัยครับผมพี่อุทัยบอกว่าสวัสดีน้องบอสแล้วก็ลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกท่านด้วยจ้ะนี่นี่มาเลยทักทายด้วยนะจ๊ะสวัสดีแอดมินด้วยนะจ๊ะวันนี้งอนแอดมินนะเพราะว่าแอดมินแกงดีเจนะฮะไม่คุยด้วยประมาณ18 ล้านปีนะฮะไม่แซวๆกันหน่อยนะครับสวัสดีเช่นกันครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้านะครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้พี่ลำดวนมาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้รอพี่ๆเข้ามารับชมรับฟังกันหน่อยนะครับพี่ลำดวนบอกว่ากดแชร์ให้แล้วนะโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ลำดวนครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่บางออนจ้าพี่บางออนบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีเจคนเก่งสุดหล่อโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมจากอุบลอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮานะครับพี่เดินเพลนมาแล้วพี่เดินเพลนขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ให้ดีเจพูดสักหน่อยก่อนนะไม่ได้พูดอยากพูดเหลือเกินนะฮะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนำเด้อขอมาแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มน้ำมนต์ในพี่น้องครับเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะพี่น้องครับผู้ใดเหตุงานมากไม่เมื่อยมื้อนี้ฮะโอ้โหขอมาฟังเพลงครับมื้อนี้นุ่มน้ำมนต์เตรียมเพลงมวลๆให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผมหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับผมศิลปินที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะส่ง SMS มาเลยครับที่เบอร์4689400นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นะฮะและอีกที่สำคัญครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์ฮะโอ้โหรอรับสายหน้าไมค์เลยให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาขอเพลงนะช่วงหน้าพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366อย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นะขอบคุณด้วยนะครับพี่บางออนขอบคุณมากครับที่กดแชร์ให้นะฮะขอบคุณมากๆฮะสวัสดียายออสด้วยนะจ๊ะยายออดมาแล้วยายออดมาแล้วตอนนี้ที่ไหนฝนตกบ้างครับตอนนี้มีไหมเอ่ยตอนนี้พระรามเก้านี่เริ่มแล้วนะฮะกทมบ้านเราเริ่มตกแล้วนะไม่รู้ว่าตกตลอดเลยโอ้ตกประจำเลยเปียกไปหมดเลยนะฮะพอตกมานี่ก็ตามมาด้วยแบบโอ้โหร่างกายคนที่เป็นภูมิแพ้นี่แบบจบเลยต้องกินยารัดไปเลยโดยเฉพาะหนุ่มหน้ามนนี่แบบโอ้โหฝนตกมานี่แบบมาแล้วตันจมูกแล้วสู้ชีวิตมากเลยนะฮะช่วงเอาละครับผมก็ยังไงฝากด้วยนะฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์ครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามา

0: พร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับผม
1: คิดมาราธอน
0: เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยครับพิเศษให้คนที่สู้งานกันในค่ำคืนนี้นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไม้ของเรานะครับพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทัก

0: ทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมโครสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ปรีชาใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: พี่ปรีชาวันนี้โทรมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
1: สงขลาครับ
0: โอ้โหสงขลาเลยนะครับพี่ปรีชาวันนี้เป็นไงบ้างฮะสงขลามีฝนไหมจ๊ะ
1: อ๋อมีฝนตอนนี้ไม่มีแล้ว
0: อ๋อต
1: ต
0: อน
1: อน
0: น
1: น
0: ี้
1: ้ไม่มี
0: อ๋อตอนนี้ไม่มีวันนี้พี่ปรีชาโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
1: ก็เพลงบุตรสบาครับ
0: บุตรสบาของเมนทัลใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: พิเศษได้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
1: ้พิเศษให้พี่เป้าแล้วก็พี่ลินแล้วก็คนน้องก้อย
0: ครับผม
1: น้องก้อยที่กรุงเทพ
0: ครับผม
1: อ่า
0: ได้เลยครับประมาณ3คนใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเนาะ
1: ครับ
0: อ๋อได้เลยได้เลยครับ
1: ตอนนี้ทำหน่อยอากาศในห้องนี่เย็นกี่องศานี่ในห้องตรงนี
0: ้ในห้องส่งโอ้ตอนนี้ก็เย็นเย็นอยู่ครับพี่ประเด็นฝน
1: มันทุกเวลานี่อากาศเท่าเย็นเท่ากันไหมอ
0: ะไรนะจ๊ะ
1: อากาศนี่เท่ากันไหมทุกเวลานี่ที่จับนี
0: ่โอ้ก็อากาศใช่อากาศเท่ากันพี่เพราะว่าบางมันแล้วแต่พี่ถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกก็อาจจะเย็นกว่าเดิมปกติฮะ
1: โอ้ขอบคุณ
0: ได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะผลงานเพลง Mental ของบุษบาเนาะพี่เนาะ
1: ครับครับ
0: ครับผมได้ครับพี่ขอบพระคุณมากๆครับพี่ครับผมสวัสดีครับครับผมได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะครับสวัสดีครับแล้วฮะโอ้โหพี่ปรีชานะจากสงขลาเลยเนี่ยขอเพลงเข้ามาบุษบาของ Mental นะครับโอ้โหเพลงนี้พิเศษให้พี่เป้าด้วยแล้วก็น้องหลินแล้วทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่กันหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้ผลงานเพลงบุษบา

0: จบไปแล้วครับผลงานเพลงบุตรสบาครับช่วงนี้นะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีผู้หญิง2คนฮะลืมกระเป๋าบนรถแท็กซี่ครับเขียวเหลืองขึ้นที่แยกบิ๊กซีวงสว่างตอน1ทุ่มครับแล้วก็ไปลงที่ไฮไลท์คอนโดพหลโยธินซอย35แยก13ฮะลัดเข้าซอยสนามกอล์ฟฮะรบกวนแท็กซี่ด้วยนะจ๊ะติดต่อกลับด้วยนะครับเบอร์088 5962018นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะแท็กซี่คันไหนที่รับผู้โดยสารนะฮะที่ผู้โดยสาร2คนฮะต้องบอกว่าลืมกระเป๋าบนรถแท็กซี่เขียวเหลืองฮะผู้โดยสาร2คนนี้ขึ้นที่แยกบิ๊กซีวงสว่างตอน1ทุ่มครับและไปลงไฮไลท์คอนโดพหลโยธินซอย35แยก13ลัดเข้าซอยสนามกอล์ฟครับรบกวนแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารนะฮะที่เก็บกระเป๋าได้ฮะรบกวนติดต่อกับที่เบอร์นี้ด้วยนะครับ088 5962018จ้ะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะแท็กซี่นะเราต้องช่วยเหลือกันเนาะเราคนไทยนะครับยังไงฝากด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำบิ๊กครับอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อามเป็นพระเอก MV อยู่ข้างหลัง

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ฮะโอ้โห20:42นะฮะมีข่าวดีมาแจ้งให้กับพ่อค้าแม่ค้าดีกว่าที่รับฟังกันอยู่นะตอนนี้นะครับหรือว่ารับชมทางไลฟ์สดหรือว่าทาง FM นะฮะก็วันนี้ฮะข่าวดีครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนฮะต่อยอดอาชีพหรือเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างฮะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนครับวันนี้จากธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพครับเพิ่มสภาพคล่องฮะหรือต่อยอดกิจการฮะด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนั่นเองครับและที่สำคัญฮะวงเงินสูงสุดรายละ50,000 บาทเลยครับโอ้โห50,000 บาทนะทุกท่านฮะดอกเบี้ยคงที่ครับแฟตเรทนะฮะร้อยละ 0.75 ต่อเดือนครับหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกeffective rate ร้อยละ 16.20ต่อปีนั่นเองครับผ่อนสบายสูงสุดยาวเลยฮะจนถึง5ปีเลยครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะทุกท่านโอ้โหพ่อค้าแม่ค้านี่ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมเลยนะสำหรับใครที่อยากจะมีเงินก้อนสักเล็กๆนึงไว้แบบทำกิจการหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยนี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนฮะหรือทุกคนนะที่สนใจนะฮะสามารถสมัครได้ด้วยตนเองครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ฮะสะดวกรวดเร็วโดยเป็นต้องบอกว่าผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะจ๊ะสำหรับผู้ที่สนใจครับสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ฮะจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้เลยครับ GSB Contact Center 1115ครับหรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับผม

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง

0: ตองคอฟฟี่มิกซ์3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ไปเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำดิครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: จริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเก

0: ริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
1: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เสียงพี

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะตอนนี้ก็20:49 นนะตอนนี้ก็เดินเข้ามาไม่ใช่เดินเข้ามาสิเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งหลับกันนะทุกคนรอฟังเพลงก่อนนะฮะขอเพลงได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะที่เบอร์4689400นะครับผมอย่าเพิ่งหลับกันครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผมชอบศิลปินท่านไหนอยากฟังเพลงไหนนี่อย่าลืมเลยอย่างที่หนุ่มน้ำมนต์ได้บอกไปนะฮะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับเอาละในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับมีผลงานเพลงนึงที่อยากจะมอบให้กับคนคอเพื่อชีวิตเลยนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเพลงนี้กับบรรยากาศที่แบบฝนตกที่แบบปล่อยๆนิดไม่ต้องตกแรงบรรยากาศชิลๆดีโอ้โหเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศแน่นอนนะครับผมที่สำคัญครับในช่วง

วงที่2นะจ๊ะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาเลยนะฮะที่เบอร์022481366นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต15หนุ่มน้ำมนรอรับสายอยู่นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกอนุทินแจงตั้งฉันทานนท์เป็นปลัดพลังงานเหตุเข้าใจพืชพลังงานสอดคล้องนโยบายไบโอเอเนอร์จีนายอนุทินชาญ

0: วีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ว่านายฉันทานนท์เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรโดยเหตุผลหลักประการหนึ่งที่นำมาพิจารณาคือนโยบายการผลิตและใช้พลังงานที่เป็นไบโอเอเนอร์จีเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและพลังงานฟอสซิลเนื่องจากไบโอเอเนอร์จีจะลดการขาดดุลและจะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พืชเกษตรเช่นมันสำปะหลังอ้อยปาล์มมีสถานะเป็นพืชพลังงานและมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากการบริโภคพลังงานมีปริมาณจำนวนมากทั้งนี้ในช่วงวิกฤตน้ำมันที่ผ่านมารัฐบาลใช้ไบโอดีเซลมาลดการนำเข้าน้ำมันในอุตสาหกรรมการบินจะต้องใช้ไบโอเจ็ตมากขึ้นจึงมีความต้องการใช้พืชพลังงานจำนวนมากโดยรัฐบาลจะส่งเสริมไบโอเอเนอร์จีและพลังงานสะอาดมากขึ้นการได้ปลัดพลังงานที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพืชพลังงานและระบบการผลิตภาคเกษตรกรรมจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยช่วยลดการนำเข้าน้ำมันลดรายจ่ายของประเทศช่วยเพิ่มความต้องการซื้อพืชพลังงานสินค้าเกษตรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเคลียร์ปมทรงผมนักเรียนไม่ต้องแก้พรบ.คุ้มครองเด็กโรงเรียนกำหนดได้ตามบริบทแต่ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพเด็กร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องทรงผมของนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอภายหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.มีข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดและบังคับใช้กฎเรื่องทรงผมนักเรียนผลการพิจารณามีสาระสำคัญว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนเป็นการเฉพาะอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเรื่องทรงผมนักเรียนจะไม่มีกรอบหรือปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งโดยต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนและควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับสามารถดำเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดได้แต่ต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยืนยันเทศบาลไม่เคยเรียกเก็บภาษีที่ดินวัดป่าอดุลยารามมาตั้งแต่ปี2533แม้ชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อนายเฮียงเนื่องจากวัดเป็นที่สาธารณะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงเทศบาลนครขอนแก่นเรียกเก็บภาษีที่ดินจากนายเฮียงเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่61945ซึ่งนายเฮียงได้บริจาคสร้างวัดป่าอดุลยารามว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินดังกล่าวเนื่องจากที่ดินแปลงนั้นเป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวย้ำว่าเทศบาลไม่เคยมีการส่งจดหมายหรือดำเนินการใดๆเพื่อเรียกเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงมีเพียงโฉนดที่ดินเลขที่10955ระบุว่าเป็นบ้านเลขที่45/84และ45/88ที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่ทางเทศบาลได้มีการเรียกเก็บภาษีไปซึ่งเป็นที่ดินของนางพิมพ์ศรีภรรยาของนายเฮียงอย่างไรก็ตามกรณีที่เทศบาลเรียกเก็บภาษีและเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีการชำระภาษีจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินกรณีกล่าวอ้างว่าเทศบาลนครขอนแก่นจัดเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงหากมีข้อสงสัยหรืออยากโต้แย้งสามารถนำหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีที่ดินมาเป็นหลักฐานในการโต้แย้งได้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไร สนับสนุนโดย

0: บางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: รสอะ
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์พาเรทเพลงฮิตฮิต95
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
4: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้21:08 นครับตอนนี้สายหน้าไมค์นะฮะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะรถสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีพี่ดาวครับผมพี่ดาวโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
5: ภูเก็ตค่ะ
4: โอ้โหภูเก็ตพี่ดาวอยู่อำเภอไหนจ้าภูเก็ต
5: กระทู้ค่ะ
4: กระทู้ตอนนี้กระทู้ฝนตกไหมจ้า
5: แรงมากเลย
4: อ๋อแสดงว่าตอนนี้ตกแรงมากเลยใช่ไหมพี
5: ่ตกเลยค่ะ
4: อันนี้ตกนานยังฮะหรือว่าเพิ่งตกครับพ
5: ี่ไม่ตกเลย
4: อ๋อไม่ตกเลยโอ้โหผมขอโทษผมได้ยินว่าตกพี่ดาววันนี้พี่ดาวโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
5: เราขอเพลงโดนนอนที่สวนลำไยแต่ขอเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนไม่ได้แล้วอ่ะ
4: โอ้รอบหน้าพี่ดาวรอบหน้าเลยดีกว่าผมว่าน่าจะได้รอบหน้านี่ไม่มีปัญหาเลย
5: จ
4: ้ะได้เลยครับคอยนวลที่สวนลำไย
5: ไปมอบไปยังหนุ่มหนุ่มลำปางแล้วก็หนุ่ม
4: ครับผม
5: หนุ่มอุดร
4: อุดรลำปางเอ้ยลำปางแล้วก็อุดรจ้ะ
5: จ้าแล้วก็ประจวบ
4: ประจวบด้วย
5: ให้พี่เลด้วยนะคะ
4: ได้เลยครับผม
5: เป็นเพลงทุกคนเลยค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยครับพี่ดาวพี่ดาวครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ดาวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
5: ได้ค
4: ่
5: ะ
4: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
5: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
5: กินกับอะไรก็อร่อยหมดเลย
4: และอายไอราอาห่า
5: เที่ยละ
4: รสชาติดี
5: รสชาติดี
4: ทานง่ายชุ่มคออ
5: ่านให้

0: ทุกบ้านต้องมีไอยาระอ่ะฮะ
1: มีไอยาระฮะ
0: โอ้โหขอบพระคุณพี่ดาวมากๆครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊
1: ะ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับครับผม
1: สวัสดีจ้า

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับพี่น้องครับผลงานเพลงบ่มีสิทธิ์นะฮะและคนจึงอันมีสัญญาที่จะไปดึงรั้งเธอไว้โอ้โหมวลขนาดครับพี่น้องครับผลงานเพลงบ่มีสิทธิ์นะฮะจากทีเล็กนะครับผมฟิชเชอริงกับหยุดสารวันนะฮะเป็นโปรเจกต์ไผ่กับไผ่ครับสังกัดเซิร์ฟมิวสิกนะคำร้องทำนองเวฟอภิรักษ์นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหน้องเวฟอภิรักษ์นี่ต้องบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงด้วยแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนะจ๊ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ที่แบบแต่งออกมาได้โดนใจวัยรุ่นสุดๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เรียบเรียงนะฮะจากOn Boss Studio นั่นเองนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่นะฮะเป็นโปรเจกต์ไผ่กับไผ่นะจากสังกัดSun Music ฮะบ่มีสิทธิ์นั่นเองครับผม
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอบคุณแชมพูขออภัยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

เอาละครับผม21:43นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับยังไม่ไปไหนเนาะยังฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเรื่อยๆเลยนะฮะในค่ำคืนนี้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะครับผมก็อยากฟังเพลงไหนขอเพลงได้นะครับผมถ้าเวลาเหลือหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะอะไรช่วงนี้21:44นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดิพี่เอเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้น

0: แบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนนะยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะเวลาเก่าเลยฮะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับเข้ามาฟังเพลงเพาะๆกันได้เลยนะครับส่งท้ายผลงานเพลงนี้ครับขออนุญาตให้กับทุกคนเพลงนี้ฟังเพลงเพาะๆซึ้งๆในบทเพลงที่ผมกำลังจะเปิดให้ฟังนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาสนุกสนานมาฟังเพลงด้วยกันนะครับผมเอาละนะฮะขออนุญาตมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีครับคิดสิ่งไหนก็ขอสมปรารถนานะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเวลานี้ค่ะเวลาดีของเรานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับเพลงหวานๆน่ารักน่ารักนะคะ3ศิลปินนะคะเริ่มต้นมากับดีใจที่มีวันนี้นะคะงานของพี่เอิญสุรัติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยวรรณคดีสีชมพูนะคะงานจากน้องเปาวลีพรพิมลนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเพลงของตันเองนะคะกับพร้อมเป็นของเธอ3งานเพลงน่ารักน่ารักนะคะจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะวันนี้วันอังคารเนาะที่18สิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็เดือน8แล้วเนาะนะคะเหลืออีก9 10 11 12อีก4เดือนอีก4เดือนนะคะยังมีเวลาคุณผู้ฟังนะคะกับปี2569นะคะหรือว่าคริสตศักราชนะคะคศ2026นะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวมากมายเหลือเกินนะคะที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็นะชีวิตเราก็ยังต้องเดินต่อไปก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะลูกทุ่งมหานครของเราใน FM 95นะคะกิจกรรมดีๆนะคะในปีนี้ยังไม่หมดคุณผู้ฟังนะคะไม่อยากจะสปอยเยอะแต่ว่าติดตามแล้วกันนะคะเร็วๆนี้คงจะได้นะคะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังด้วยนะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุของเราเนี่ยนะคะทุกชั่วโมงกับหลายๆดีเจนะคะของ FM 95ที่ล้วนแล้วแต่นะหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะอันนี้ต้องดอกจันไว้เลย38ดอกนะนะคะแล้วก็รวมถึงทางโซเชียลมีเดียของสถานีเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook นะ IG TikTok YouTube ทุกช่องทางเลยคุณผู้ฟังฝากติดตามด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCORD Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยทั่วประเทศนะคะรับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาจจะมีบางช่วงเนี่ยจะบอกว่า24ชั่วโมงก็ไม่ใช่สิเนาะต้องบอกอย่างนี้มีอยู่2ช่วงเวลานะคะที่เราสัญญาณของเราไปถึงคุณผู้ฟังนะคะทางวิทยุเนี่ยก็จะมีช่วงทุ่มครึ่งนะคะจนถึง7โมงเช้าแล้วก็จะมีช่วงเบรกนิดนึงต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะก็รับฟังได้อีกทีสำหรับMCORD Radio Network เป็นลูกทุ่งมหานคร Plus นะคะช่วง8โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ที่บอกว่า24ชั่วโมงคือทางออนไลน์ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็มีหลายช่องทางที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจ Facebook ของเราเนี่ยที่ฟังไปด้วยเห็นหน้าไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เข้ามาพิมพ์ข้อความทักทายแชทกันแบบสดๆได้ตรงนี้นะคะที่ Facebook Fanpage หรือว่านะคะหลายคนโหลดเอาไว้แล้วนะคะในมือถือกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะก็เพิ่งมีปีนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะ MCOT Connect นะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ CONNECT นี่แหละนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะฟังได้ทุกรายการแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวการเมืองสังคมกีฬามากมายนะคะบันเทิงได้หมด

เลยนะคะจากทางสำนักข่าวไทยนะคะก็รวมอยู่ในแอปนี้แล้ว MCOT Connect นะคะมาถึงเรื่องของเรากันดีกว่านะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังนะคะตาดีดีจัดให้2ชั่วโมงนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยวันนี้อยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมของเรานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะอีกสักครู่รับสายหน้าใหม่นะคะเนี่ยใครที่วันนี้อยากจะโทรเข้ามาคุยสายกับดีเจลูกตาลนะคะคิดถึงกันก็โทรมาหน่อยนะคุณผู้ฟังนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปเลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วหลังใหม่นะคะนะหรือว่าจะส่งเป็น SMS ก็ได้นะคะนะคะจะแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็พิมพ์ข้อความนะคะเข้ามาที่4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วหลายข้อความเลยอุ้ยวันนี้ใครเอ่ยอันนี้นะ4ทุ่มตรงเป๊ะเพลงหวานขอเพลงสักวันหนึ่งเพลงประกอบหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหน่อยนะคะพี่ตาลอันนี้ใครนะน่าจะเป็นน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจแน่เลยนะคะแล้วก็มีจากคุณแม่อรุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอสิทธิ์ของเจ้าจากพี่คนโคราชแล้วก็ล่าสุดสวัสดีค่ะน้องลูกตาลฟังอยู่จ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะนะคะก็อบอุ่นเช่นเคยนะคะในเพจนะคะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายกันอีกทีเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะระหว่างรอสายหน้าใหม่ค่ะจัดให้หนึ่งงานเพลงซึ้งๆก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังนะก็ความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะแต่ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นะคุณผู้ฟังก็เข้าใจได้เป็นสัจธรรมของชีวิตแต่เราก็ยังอยากมีความรักอยู่ดีนะคุณผู้ฟังความรักทำให้ยิ้มได้แม้ว่าจะร้องไห้เป็นบางเวลา

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะ22:22 นโอ้โหเลขสวยมากๆนะคะช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วนะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยสวัสดีค่ะพี่หนึ่งรงก๊อก
2: ครับสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยเมืองเชียงใหม
1: ่โอ้โหวันนี้เสียงสดใสนะปกติโทรมาชอบแบบว่าแอบไม่ค่อยสบายอยู่บ่อยๆนะพี่หนึ่งนะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้
2: ก็ระหว่างนิดนึงครับฝนตก
1: เออฝนตกเนาะนะคะ
2: นี่ตอนนี้ที่บ้านกำลังตกอยู่ครับ
1: ตอนนี้เลยใช่ไหมคะแถวสุวรรณภูมิใช่ไหมจ๊ะ
2: สุวรรณภูมิครับ
1: นี่คุณแม่ทันพิชาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยลาดพร้าว71ก็ฝนตกด้วยนะคุณผู้ฟัง
2: นะมันตกไม่หนักครับ
1: ตกไม่หนักแต่ว่าก็ทำให้อากาศเย็นขึ้นมาอีกนิดนึงให้เราฟัง
2: บรรยากาศแน่นอนเลย
1: เออบรรยากาศแน่นอนฟังเพลงเพราะขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยนะเวลาบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเควันนี้พี่หนึ่งบอกว่าอยากฟังโปรดมองของฟีนิกซ์เหรอคะ
2: ครับผม
1: นะเพลงนี้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
2: มอบให้น้องลูกตาแล้วก็น้องแป้งๆหลังไมค์แล้วก
1: ็จ้ะ
2: คนที่แบบเราเคยชอบเขาเนี่ยครับอดีตแอบมองเขาเนี่ยครับ
1: เออโปรดมอง
2: ไม่เกี่ยวกับภรรยานะครับ
1: คุณออกตัวนะออกตัวแรงเหมือนกันนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: หยอกเล่นนะพี่หนึ่งนะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้โปรดมองวงฟีนิกซ์วันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: ครับน้องลูกตายก็เช่นเดียวกันครับแล้วขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจโปรดมองวงฟีนิกซ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะคุยสายหน้าใหม่เหมือนพี่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ให้กับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะคะมาเดี๋ยวช่วงนี้มาทักทายสมาชิกนะคะทาง Facebook Live กันบ้างดีกว่าว่ามีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ้าพี่คันชิดด้วยนะคะส่งหัวใจมารัวๆเลยนะคะพี่แองเจิลตุ้มเนี่ยเขาบอกสวัสดีน้องลูกตาลนะคะค่ำคืนนี้อยากฟังดอกชบาสีแดงจะได้ฟังไหมน้องนะคะจะบอกว่าจริงๆหลังไมค์ก็มีขอมาด้วยจากพี่อ้อมสุราแต่ว่าเมื่อต้นชั่วโมงตอนเพิ่งจะเปิดเพลงตัวเองไปเดี๋ยวอาจจะต้องฝากไปทางน้องเมย์กับพี่เพชร นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาพี่เบลเบดพี่อัมพลนะจ้าสวัสดีค่ะพี่ณฤดีพี่ศักชัยนะคะแล้วก็แม่เกลนะคะคุณแม่อรุณนะคะทักทายอีกครั้งหนึ่งพี่นักรบแล้วก็พี่แก้วมณีด้วยนะคะพี่วิจิตพี่เดี่ยวพี่สมบูรณ์นะคะพี่เล็กยินดีนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่สมหมายพี่บุญทรัพย์บอกดีเจอารมณ์ดีทุกคนเลยนะคะนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตเดชทองจันทร์ได้อีกท่านหนึ่งนะคะเข้ามาเนี่ยอ๋อพี่หนุ่มกู้ภัยเหรอโอเคอ่านชื่อจริงเลยเนาะชื่อใน Facebook ไงนะคะแล้วก็พี่สายชนนะคะพี่สมบูรณ์พี่จรัญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีใครเพิ่มเติมพี่ศักชัยแล้วก็พี่บอลพี่บุญช่วยอ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความนะคะที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยลุงเอกจากสงขลาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไมค์พี่รมพรจัดให้เลยนะคะไหนว่าจะคอย

0: Unicorn Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะไปเจ เพลงในเวอร์ชันอะคูสติกค่ะคุณผู้ฟังนะฮะรู้สึกว่าน่าจะเข้ากับบรรยากาศตอนนี้นะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนกำลังตกลงมาเลยนะคะงานจากพี่ตั๊กกะแตนชลดาคนของวันพรุ่งนี้ในสไตล์แบบอะคูสติกนะคะ

0: คนของวันพรุ่งนี้นะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: คนของวันพรุ่งนี้นะคะในแบบฟังสบายสบายแบบ easy listening แบบอะคูสติกนะคะตั๊กแตนชลดานะคะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะที่พี่ตั๊กแตนเคยมาร่วมกิจกรรมนะคะมาร้องเพลงแบบใกล้ชิดนะคะกับแฟนรายการเวลาที่เราจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่ามีทริปไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ได้ร้องเพลงแบบสดๆใกล้ๆนะคุณผู้ฟังก็ติดตามได้นะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกก็ปีนี้รับรองว่าจุกๆอะล่ะนะคะก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังนะคะตอนแรกก็ว่าก็พักเลยกันแล้วกันแต่ว่าเพลงเยอะเพลงเยอะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมก่อนที่เราจะไปเบรกละกันนะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีนะคะฝากเพลงของน้องพรจันทพรเข้ามาพรใดพรใดกับบงฮูจ้าไปฟังดีกว่า

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนต่อ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จูบไม่หวานนะคะสันติดวงสว่างนะคะจันให้เลยกับเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่สมภารพี่อภิสิทธิ์นะคะเข้ามาทาง Facebook Live เนาะมีพี่คิวเองด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ประธานพี่อุทัยบอกว่ากลับมาฟังลูกทุ่งมหานครนะคะพี่แดนชัยพี่โชคชัยพี่สิริพรด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็พี่ณวชนนะคะสมาชิกของเราเพิ่มเติมพี่เชียงพี่จักรีพี่จรูนนะคะและหลายคนบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะวันนี้แวะมาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยสวัสดีพี่คมคมคายนะคะลุงจวบด้วยนะจ๊ะนี่อ่ะมาแล้วนะคะใครยังไม่ง่วงยังไม่นอนก็มาฟังเพลงนะเป็นเพื่อนกันได้นะคะในช่วงนี้นะคะยังเหลืออีก1เพลงกับช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่หลวงไก่ให้นะคะกับเพลงที่มีความหมายดีๆนะคุณผู้ฟังขอบคุณที่อย่างรักกันนะคะแต่จะบอกว่าชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะสายยังว่างทางสะดวกนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้เลยค่ะ02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิต15
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะรับสายอีกหนึ่งสายนะคะมารออยู่แล้วจากพิษณุโลกเลยสวัสดีค่ะพี่วิรัต
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะรอนานไหมคะ
3: ได
0: ้
3: ย
0: ิน
3: ช
0: ั
3: ดไหม
0: ได้ยินชัดมากๆเลย
3: รอนานมาเป็นเดือนแล้วครับ
0: จริงเหรอคะหมายถึงว่าเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยัง
3: เคยคุยตั้งนานแล้วแต่ว่ามันติดต่อไม่ได
0: ้
3: มือมันไม่ไวไง
0: ขออภัยด้วยจริงๆนะคะพี่ว
3: ิ
0: รัต
3: ว่าคนที่อยากจะคุยนะมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ัน
3: นี้ก็เข้าใจไงก็ฟังเพลงอย่างเดียว
0: ขอบคุณมากๆเลยแต่วันนี้ได้คุยกันแล้วเน
3: าะ
0: ใช่ค่ะวันนี้พิษณุโลกฝนตกไหมคะพี่วิรัตขา
3: โอ้โหเพิ่งตกเมื่อเย็นเลย
0: โอ้โหแสดงว่าเยอะเลย
3: ครับเสียงเหนื่อยไหมเนี่ยพี่โลก
0: ไม่นะคะโอเคเลย
3: เอาเนาะเสียงปกติใช่ไหมครับ
0: ปกติค่ะพี่วิรัตอยู่แถวไหนของพิษณุโลก
3: อ๋ออยู่แถววัดจุฬามณีอำเภอเมืองครับอ๋ออ
0: ำเภอเมืองอำเภอเมืองนะคะพูดถึงพิษณุโลกเนี่ยก็จะคิดถึงวัดใหญ่แล้วก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
3: อ๋อตรงนั้นมันเป็นที่เขาอยากจะไปกันอยู่แล้วแต่หลายที่มันก็มีเยอะ
0: มีหลายที่คือตาหนักเคยไปเล่นคอนเสิร์ตหลายครั้งเหมือนกันที่งานประจำปีที่วัดใช่ค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงโอเควันนี้โอ้โหเพลงที่พี่วิรัตฝากเข้ามาเนี่ยเขมรไล่ควายนะคะ
3: ก็บ้านทุ่งไงพ่อกับแม่ก็ทำนา
0: จะได้เข้ากับบรรยากาศใช่ไหมโอ้ได้ยินเสียงจิ้งหรีด
3: ก็ใช่ไงอยู่กลางสวนเลยเพราะว่าต้องออกห่างจากวิทยุถ
0: ้
3: าเปิดให้ฟังก็ได้เดินกลับเข้าไป
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้แต่บอกว่าขอมาเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตเนาะ
3: ใช่จ้ะ
0: ได้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยคือสร้างบรรยากาศบิ้วมาเลยเนี่ยหนูได้ยินเสียงจิ้งหรีดแบบว่าชัดเจนมาก
3: ก็นั่นแหละนี่ก็อยู่ในสวนอยู่จากบ้านอยู่ประมาณ15เมตร
0: ค่ะ
3: อันนี้จะเป็นสวนหญ้าไงก็โล่งๆไม่ใช่รกนะไม่ต้องกลัวอันตราย
0: โอเคของเราเอง ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะมาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่วิรัตเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่วิรัตพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ครับ
0: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตาพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่า
0: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิรัตมากๆนะขอบคุณมากเลย ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: ครับผมขอให้จัดไปยาวๆนะ100ปีเลย
0: โอ้โหซาดขอบคุณมากค
3: ่
0: ะ
3: ผมว่าไม่เคยเปลี่ยนคลื่นเลยไง
0: โอ้โหน่ารักจังเลยขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: นะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตสีภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยที่พี่รัฐฝากมาเขมรไล่ควายก็จักรพันธ์

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สี่งานเพลงนะคะกับช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะทาง Facebook บอกโอ้โหชอบพาเรดนี้มากเลยเพลงลูกทุ่งแบบมีจังหวะนะพอได้โยกได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็จาก4ศิลปินหนุ่มอุ้ยหนุ่มใหญ่ต้องพูดอย่างนี้นะคะคุณภาพเลยนะคะกับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หนุ่มอบต.นะคะงานจากพี่ชนอภิชาตินะคะก่อนหน้านั้นมีรอสัญญาใจมดรังสิมันรอดอกนิ้วบานแจ็คธนพลนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่ที่ฝากเข้ามานะพี่วิระจากพิษณุโลกกับเขมรไล่ควายก็จักรพันธ์นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ใน Facebook Live นะคะก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมยังไม่มีใครหนีไปนอนก่อนนะคะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่มาดานะคะแม่เกลบอกชอบมากเลยนะเมื่อสักครู่นี้มีแฟนรายการนะคะบอกว่าทางรามอินทราก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะน่าจะตกทั่วเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนทักทายพี่เอ๋อินทิราเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พี่เบิร์ดรับโชคบอกอยากฟังต้องสู้ถึงจะชนะโอ้โหอยู่ดีๆสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึมเอาแค่นี้พอ เขาบอกว่าไม่ได้ให้ร้องให้ฟังจ้ะเนาะให้เปิดอย่างงี้นะแล้วก็ทักทายพี่นารีด้วยนะคะแล้วก็ลุงดำด้วยนะลุงดำบางขันจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะขอบคุณมากเลยหลายๆคนก็กดไลค์กดแชร์นะก็พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยนะคะแม่แก้วบอกว่าตอนนี้ตกเบาๆนะคะแถวลาดพร้าวนะคะแถวลาดพร้าวเลยก็คงจะทั้งคืนมากวันนี้นะคะถ้าเป็นกำเมืองเป็นว่าตกสวยๆนะฝนก็ตกสวยๆนะคืนหุ่งเลยนะเจ้าคืนหุ่งแปลว่าทั้งคืนนะ all night หลายภาษาเหลือเกิน all night นะคะถ้า all day all night คือวันค่ำคืนหุ่งหนูอยากมีมากเลยนะเอฟเฟกต์อะตึงโป๊ะพามพามอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาก่อนนะเล่นมุกเล่นอยู่คนเดียวนะคะดูเหงาเหงาแห้งแห้งไงไม่รู้นะพี่เดียว .com บอกตอนนี้ที่จังหวัดแพร่ก็ฝนเริ่มตกแล้วด้วยนะคะเพชรบูรณ์ตกฝนตกด้วยใช่ไหมคะคุณกบย่าบอกฝนตกนะจ๊ะนอนสบายเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะก่อนที่ดีเจจะเล่นมุกแห้งๆกันต่อไป พี่อนันต์นะพี่อนันต์จากจังหวัดน่านนะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะบอกว่าอยากฟังเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะจัดให้เลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปต่อเลยนะคะช่วงนี้จ่อคิวฮิตนะคะเพลงใหม่แนะนำคุณผู้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตในช่วงนี้ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงที่นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะคะนำมาร้องใหม่กับเพลงเกือบแตะแพ้ส้นหย่องส้นหย่องคือส้นสูงใช่ไหมคุณผู้ฟังเกือบแตะแพ้ส้นหย่องนะคะเป็น cover version บิวจิตชริยานะคะซึ่งต้นฉบับคือไหมพรมอุดมพรนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์บดินทองศิลป์และเรียบเรียงใหม่โดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หล่องยอดขายกว่า300 ล้านซอง

เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดให้เป็น3ซิพ่อนะคะจาก2ศิลปินมนแคนแก่นคูและเวียงนฤมลแล้วก็ต่อด้วยปริญญาไก่ตีเมคอภิสิทธิ์ฟีเจอริงกับบุ๊คสุภการค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดต

0: ความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: งานจากครีมพิมพ์วลัยนะครับเพลงนี้ลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟนนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีฝากมาทาง SMS นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหลายๆคนมีพี่โชนในดวงใจสักวันหนึ่งนะคะงานจากมาริสาค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เวลาหมดเวลาแล้วนะคะเนี่ยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็สมาชิกของเราที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงของใครเอาไว้ขออภัยด้วยจริงๆนะคะลาไปด้วยงานเพลงนี้ก็แล้วกันไม่ได้ฟังนานงานจากพี่ใหม่สวภาฝากความคิดถึงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเก็บไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ังใจ
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3ผลงานเพลงแบบชาวเหนือนิดนึงนะคะแต่ว่านักจัดรายการของเราเหนือความคาดหมายค่ะโกดํานะคะจากวสันต์17นะคะแล้วก็ฟิชเชอริ่งกับไม้เมืองตามมาด้วยจะไปเก๋วันทการนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดอะเพอะยะจะได้ดีในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกช่องทางเลยนะทั้ง Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึง FM 95ที่เขาฟังทางวิทยุใช่ไหม บางคนบอกว่าเอ๊ะฟังชัดหรือเปล่าอะไรยังไงบอกได้นะคะเข้ามาทักทายพิมพ์ชื่อนะคะรวมถึงจังหวัดของคุณผู้ฟังด้วยนะน้องจะได้ทักทายได้ถูกต้องนะคะผ่านทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำทุกแอปเลยอ่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านแอปดำก่อนแล้วกันนะคะมีถึง156คนนะตอนนี้สวัสดีไปยังพี่เอดอเด็กนะคะสวัสดีพี่สระเอดอเด็กน้องไบพี่ต้นน้ำนะคะน้องแวนพี่แม็กกี้799นะคะแล้วก็สวัสดีน้องเต้ยค่ะสวัสดีไปยังพี่มนเอ็กโค29แล้วก็นั่นแหละเอาแค่ประมาณนี้ก่อนนะคะมีพี่ๆกู้ภัยเยอะมากๆด้วยเหมือนกันสวัสดีพี่ไมค์ด้วยนะคะเจริญพรเฉลิมพลสวัสดีไปยังพี่กันดิกานะคะสวัสดีรีบูทสวัสดีพี่สุบินนะคะสวัสดีพี่ด้วงพี่น้องหนูดีสวัสดีพี่นิรุธนะคะพี่โชคดีพี่แหม่มพี่ง่ามเฉยชื่อนี้จริงป่ะเนี่ยสวัสดีพี่ชนทิชาพี่ก้อยนะคะพี่แอนเด็กใต้สวัสดีพี่ศิริรัตน์พี่หมวยนะคะสวัสดีเดวิดด้วยนะคะสวัสดีพี่เด่น101สวัสดีไปยังพี่กวีค่ะสวัสดีพี่หมูแพลวใช่ไหมหมูแพลวสวัสดีพี่ตีนะคะสวัสดีพี่ต้องอ่านว่าอะไรทีเรสเหรอจะประมาณนี้เนาะ1988นะคะพี่ไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศักชัยพี่ยาย่านะคะสวัสดีพี่ทองใบพี่เม้าตัวที่19เหรอพี่รัชนะรัชนรัชนะคาแสนะนั่นแหละพี่กบฮักนะคะพี่ปุ้ยบอนไซสวัสดีพี่หยุงหยิงด้วยนะคะพี่โอเล่โอเล่นะคะสวัสดีไปยังพี่ชาติพี่ชาติจันหรือเปล่าประมาณนี้พี่ APK ค่ะพี่มุกสวัสดีนะคะยูเซอร์ทุกๆคนเลยสวัสดีพี่อาโคสด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมุกนี้นี่โหตั้งแต่ยุคไหนนะมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีฮันต้าจะกินเป๊ปซี่อะไรนั่นใช่ปะสวัสดีพี่วินนี่ด้วยนะคะสวัสดีพี่พรมนาใช่ไหม พี่กวางนะคะพี่กะอะไรอ่ะปะกวางกะกะเวียงนั่นแหละสวัสดีพี่รับผานะคะพี่พิมพ์จะเที่ยวพี่สมศักดิ์พี่นายกพี่ปวีนะคะพี่วันเพ็ญสวัสดีมิสเตอร์สินนะคะพี่นกพี่แก้วพี่จ่ายโกโก้นะจ๊ะนะคะพี่ชีทด้วยนะคะสวัสดีพี่วา6187พี่วัดอื้อ6187อ๋อหนูไม่เห็นตัวทีสวัสดีพี่ยานะคะสวัสดีไปยังพี่แสนรักนะจ๊ะมีพี่เสนารักด้วยเหรอใช่มั้ยแล้วก็มีพี่พัชรพรนะคะพี่กฤษณะพี่พงษ์สิทธิ์พี่แตงโมพี่ Leader Today นะคะพี่สวภาพี่ MM พี่ซอฟวันช่องใหม่ชีวิตสู้กลับอะไรเนี่ยพี่แดนพี่อะไรนะเลมอนนี่ไวท์นะคะสวัสดีพี่ฮอฟพี่เอตัวเล็กวัยรุ่นเซเรนหวานเจี๊ยบนะคะสวัสดีพี่รอดพี่หนูยะด้วยพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีทุกๆคนที่

เข้ามาพี่เปาพี่เคียวโกะพี่นางยศนะคะพี่อารีพี่เด็กพระนครพี่จุลีพี่เบเบพี่เมเดพี่พีรยานะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนละกันก่อนที่มันจะหมดเวลาฟังเพลงละถ้าจะไล่ทั้งหมดเนี่ยนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะทุกๆคนเลยทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดามด้วยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์กันเข้ามาขอเพลงได้เลยตอนนี้ค่ะมีน้องเมย์สุกะรอรับสายอยู่022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366นะคะมี Echo to 9 TTN อ่ะขอบคุณสติกเกอร์ด้วยนะคะของหนูเป็น Echo to 5 My Alpha Yankee นี่นะมีคอทรายเหมือนกันเลยอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะเมื่อกี้เพลงเหนือไปแล้วนะคะขอสาวเหนืออีกสักคนหนึ่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นศิลปินดาวรุ่งพุ่งแรงของ FM 95ตอนนี้โสดไม่จริงห้ามทางจากพี่ลูกตาลชนทิชาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่างสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าไม้มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: จ้าสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: จ
1: ้
2: า
1: สวัสดีจ้าเสียงสดชื่นตลอดเลย
2: เหมือนน้องเมย์น้องเมย์ก็เสียงส
1: ดดึกแล้วไม่ง่วงเลย
2: หลับไปแล้ว
1: หลับไปแล้วด้วยอ่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงนกแจจะสุพรรณบุรีขอรายงานตัวกับเพื่อนห้อง 9/5
1: ทุกคนเลยเนาะวันนี้มาตรงเวลามั้ยจ๊ะเข้าห้องเรียนตรงเวลาไหมจ๊ะหรือว่าเข้าสาย
2: เข้าสายนิดหน่อยจ้ะ
1: นิดหน่อยเราจะอาบไปค่ะแม่บรรทัดตามนาทีที่ค่ะตอนเด็กๆเคยโดนลงโทษอะไรบ้างอ่ะ
2: ตอนเด็กๆโดนลงโทษเหรออ
1: ืมมีไหมหรือว่าเป็นเด็กเรียบร้อยไม่โดนเลย
2: โดน
1: โดนเหรอโดนเรื่องอะไรเอาหลักๆที่โดน
2: เอาหลักๆที่โดนอะไรล่ะ
1: ค่ะดื้อเถียงครูเงี้ยเหรอ
2: ไม่ได้เถียงแต่ไปสนใจฟังครู
1: ชวนเพื่อนคุยวิธีการโดนลงโทษคืออะไรคะ
2: ไอ้น้องเมย์เคยโดนไหมล่ะ
1: แปรงลบกระดานเขี้ยง
2: ไม่บีบลูกหนูอะ
1: ฮะ
2: บีบลูกหนูอะ
1: อ๋อที่จับแบบว่าอะไรนะที่เป็นก้ามใช่ไหมดึงให้มันขึ้นปูดๆขึ้นมานะ
2: ใช่
1: อ๋อเออตอนเด็กๆ ก็เคยโดนแต่ว่าไม่ใช่ครูทำเป็นเพื่อนทำ
2: อันนั้นคืออาจารย์ทำ
1: อ๋อหรอของหนูโดนนี่โดนดึงผมตรงขมับสองข้างอ่ะดึงแล้วก็ยกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราเป็นเด็กอ่ะเราก็แบบไม่ได้แล้วอ่ะคือมันเอ้ยไม่ได้เอ้ยสูงสูงสูงปีนขึ้นเก้าอี้ขึ้นเก้าอี้เสร็จครูยังดึงอยู่ปีนขึ้นโต๊ะเลยขึ้นไปยืนบนโต
2: ๊
1: ะ
2: แต่ถ้าจะโดนแม่เลียวนี่โอ้ไม่ตีตรงก้นนะตีตรงน้อง
1: อ
2: ื
1: ม
2: แล้วถึงทันนุ่มจริงหนา
1: เด้อตีก้นบางทีเอาสมุดหนาๆไปใส่ได้ไงครูเขารู้ทัน อ่ะมาว่าด้วยเรื่องของเราวันนี้อยากฟังผลงานเพลงเลยคะ
2: กลางดาวจ้ะ
1: กลางดาวไลอ้อนกัดบัณฑิตลูกชายแห่งชาติเคยไปดูน้องไลอ้อนร้องบ้างไหมเนี่ย
2: ไม่เคยจ้ะ
1: หรอหนูเจอตัวจริงมาต้อง2รอบแล้วแหละ
2: เอ้ยสา
1: เอามาขิงไม่เจอที่ Workpoint มั้งสักอย่างไปงานไปถ่ายงานได้เลยกลางดาวนะจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: มอบให้พี่หนุ่มหนองแต้พี่สวัสดิ์อ่างทองและพี่วันวิสาแล้วก็พี่มณัฐนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่นันทิตลำปางจ้าแล้วก็พิเศษให้น้องเมย์ทั้งหน้าไมค์แล้วก็หลังไมค์ด้วย
1: คนชื่อเมย์มันหลัวเนาะ
2: คนชื่อนกก็หลัวนะ
1: อ๋อเหรอได้อยู่เราก็บอกไปสิว่าเราเป็นนกอะไรเราเลือกไปสักพันหนึ่ง
2: เป็นนกอะไรดีละนกแก้วนกขุนทองดีไหม
1: ถ้าเป็นหนูจะเอานกเงือก
2: เอ้ยนกเงือกน้องเอื้องนี่รักแท
1: ้
2: นะ
1: ใช่ นี่รู้จริงอ่ะเนี่ยได้เลยกลางดาวนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะ
2: แล้วก็ FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95เลยนะจ๊ะเพื่อนในห้องด้วยจ้ะหัวหน้าห้องด้วย
1: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ซ้ายออกกำลังกายซ้ายทำงานหนักซ้ายทำงานกลางแจ้งซ้ายที่แบบว่าเหงื่อออกง่ายนะคะต้องฟังเลยนะกับสุขสกินนะคะสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรทั้งหมด23ชนิดคือเยอะมากนะคะช่วยในเรื่องของความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยคุณผู้ฟังทั่วร่างกายจะล้างหน้าจะสระผมนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นชุ่มฉ่ำมีฟองเยอะด้วยนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้แบบดีเยี่ยมเลยโปรโมชั่นวันนี้พิเศษมากๆซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนนะคะ3แพ็คเนี่ยแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นค่าจัดส่งนะคะและประกันสินค้า50บาทใครที่สนใจ02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือแอดไลน์ก็ได้ที่ at shopmania นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา

0: ผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมอโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้เสมอขับร้องโดยพี่ตั๊กวัชรกรนะจ๊ะ
2: ทั้งคนที่นี่แล้วก็คนทางบ้านครับขอเสียงปรบมือให้กับตั๊กวัชรกร
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีโอ้โหวันนี้ FC มาเยอะมากเลยนะฮะ FC ใครบ้างเนาะโอ้โหน้าเด็ดยืมตังค์สัก 2,000 ได้ให้ทิป FC หน่อย
2: ใจเย็นใจเย็นได้มา200ใส่ทำบุญแล้วเรียบร้อย
3: ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะเป็นงานบุญงานดีๆกิจกรรมดีนะของ LTM นะฮะ FM 95นะครับผมสวัสดีทั้งไทยทางบ้านด้วยเลยกันนะครับผม

0: น่ารักที่สุดนะฮะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับผม
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: การกอดตัวเองยังเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกๆวันนะคะที่น้องเมย์นำกอดเอาไว้วันไหนวันนี้คุณอาจจะเขินก็ได้แล้วรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นหรอกมันอาจจะยังไม่ต้องทำตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าวันไหนที่คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยรู้สึกท้อรู้สึกล้ารู้สึกว่าไม่มีใครอยู่เคียงข้างการเข้าใจตัวเองการให้ความรู้สึกได้รับความรักจากตัวเองเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังอ่ะมีค่ามากๆมีค่าสำหรับน้องเมย์มากๆอย่าเพิ่งตอบนะว่ามีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวตีนะ เพราะว่าต้องบอกก่อนว่ามีค่ามากๆในที่นี้หมายความว่าทุกๆคนมีค่าด้วยความ

ผุดได้เนี่ยมันโอ้ผ่านมากี่ร้อยชาติไม่รู้ก็จะผุดจะเกิดมาจะโอ้ยทําบุญได้สามารถได้ทําบุญแบบนี้ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆมันอาจจะเป็นกุศโลบายก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราจับต้องได้ตอนนี้เราเดินไปส่องกระจกนะคะแล้วลองยิ้มให้ตัวเองหน่อยต่อให้กําลังเจอเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าอย่างน้อยนะคะโลกมันจะโหดร้ายกับเรายังไงก็หนูจะเหนื่อยทำไมนะโลกจะโหดร้ายกับเรายังไงนะคะเราก็อย่าโหดร้ายกับตัวเองเราอย่าใจร้ายกับตัวเองนะยังไงกอดตัวเองแน่นๆวันนี้นะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ไฟหักนะจ๊ะตอนนี้มาถึงช่วงของสาระดีๆกับน้องเมธิชาแล้วนะคะช่วงนี้มีหลากหลายพื้นที่ฝนตกโปรยปลายน้ำนี่บางที่ก็ท่วมบางที่ก็หลากบางที่นี่ท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวในกรณีน้ำท่วมวิกฤตไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้มีโรคติดต่อเรื้อรังนะคะก็จะต้องเตรียมในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยค่ะกรณีที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่ประสบภัยได้อะเนาะก็จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าบ้านไหนมีก็ให้สังเกตแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ว่าบ้านฉันมีแบบนี้แบบนี้นะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยอย่าลืมนะมาช่วยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเพื่อนบ้านไว้ด้วยนะคะจัดเตรียมยานะคะช่วงนี้เนี่ยการจัดกระเป๋าการจัดของเตรียมสัมภาระในการเคลื่อนย้ายก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันทุกวันนี้บ้านน้องเมย์เนี่ยไม่โหน้ำท่วมล่าสุดนี่ก็ปี54นู่นน่ะเนาะนะคะแต่ก็ยังต้องมีการเตรียมพร้อมน้องเมย์ก็จะมีการบอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าพวกถ่านไฟฉายไฟฉายหรือแม้แต่เชือกแม้แต่อะไรที่มันสำคัญน่ะโดยเฉพาะนกหวีดน้องเมย์เคยบอกแล้วว่านกหวีดเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นมากๆนี่ทุกวันนี้น้องเมย์ก็ยังพกอยู่นะพกทุกวันนะคะเพราะว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดเหตุที่ต้องการขอความช่วยเหลือเสียงกรีดเราอาจจะเบาไปเนอะไหมเสียงตะโกนเราอาจจะเบาไปเวลาที่มีน้ำท่วมเนี่ยเวลาที่มีเรือเขามาช่วยเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์เนอะไหมมันก็จะรังมันไม่ได้ยินบางทีเราอาจจะต้องรู้จักที่จะเคาะกระป๋องกระแป๋งกระปังอะไรก็ได้ให้มันดังเข้าไว้เพื่อจะให้คนที่เขาจะช่วยเหลือเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะคะพกบัตรประชาชนพกโฉนดที่ดินเอาไว้ด้วยช่วงนี้ ข้อพิพาทเรื่องโฉนดที่ดินมันเยอะใช่ไหมพกไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้แบบว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุอะไรอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยอยุธยาคือมิตรแม้กระทั่งหลังคาวัดเนื้อวะเห็นอยู่แบบว่านิดเดียวเองอ่ะบางทีเราไม่รู้เราหาอีกทีนึงบ้านหายไปไหนแล้วมันรู้ปิวไปทั้งหลังเงี้ยเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโฉนดที่ดินมันก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็เตรียมเอาไว้พกเอาไว้ใส่พลาสติกใส่อะไรเอาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อแบบกันน้ำเนาะนะคะแล้วก็พวกยาทำแผลต่างๆเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมยาให้นี่ด้วยยาที่เขาเอาไว้ทาเชื้อราอะไรต่างๆอ่ะเวลาที่เราเท้าจุ่มน้ำนานเท้าเจอชนโรคจากน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องคิดด้วยมีคนบอกว่าไฟดีกว่าครับคืออะไรนะเขียนมาให้เต็มหน่อยสิหนูจะได้พูดต่อได้ไหมไฟดีกว่าครับแล้วหนูจะต่อยังไงล่ะเนี่ยนะคะแล้วถ้าสมมติเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายจริงๆในกรณีที่มีคนจมน้ำทำยังไงนะจำได้ไหมเนาะตะโกนโยนยื่นตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะเพื่อให้คนรอบข้างเห็นเราด้วยนะไม่ใช่ว่ากระโดดลงไปช่วยเลยอันนี้ผิดหลักการมากๆเลยเพราะว่าถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะฉุดรั้งแล้วก็ดึงเราลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตะโกนก่อนตะโกนขอความช่วยเหลือโยนอะไรโยนขวดน้ำหรือแบบถังแกลอนอะไรก็ได้ที่มันลอยน้ำได้โยนไปลูกบอลมะพร้าวอะไรอ้าวลูกมะพร้าวเคยเห็นลูกมะพร้าวที่มันลอยน้ำใช่ไหมอ่ะโยนไปอะไรก็ได้อย่าไปโยนใส่หัวเขาเด้อตะโกนโยนแล้วก็ยื่นอะไรได้บ้างไม้ยาวๆนะคะเพื่อจะให้ดึงเขากลับมาเชือกเนี้ยเชือกนี้ต้องได้รับการฝึกลองโยนเชือกดูไม่ง่ายตอนเป็นกู้ภัยเนี่ยเขามีการให้ลองโยนเชือกดูโหถ้ามันอยู่ในระยะไกลมากๆต้องแม่นมากเลยนะโยนยากเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องมีอะไรถ่วงเอาไว้สักนิดนึงเพื่อให้มันลอยน้ำหรือเปล่านะคะจะได้เห็นว่าปลายเชือกอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะถ้าโยนไม่ได้มันก็ต้องสาวเชือกกลับมาใหม่แล้วก็โยนกลับไปใหม่นะมันอาจจะช้าหรือเปล่านะคะกับ
ระยะทางนะก็จำเอาไว้แล้วกันว่าตะโกนโยนยื่นนะคะแล้วก็อย่าลืมโทรแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินด้วยแต่ถ้าเกิดช่วยขึ้นมาแล้วเขาหมดสติหัวใจหยุดเต้นก็อย่าลืม CPR นะคะไม่เอาเขาพาดไหล่แล้วก็

โดดโอเคไหมเจอเด็กจมน้ําอย่าเอามาพาดไหล่แล้วกระโดดนะจ๊ะคือปั๊มหัวใจอย่างเดียวนะคะเพื่อให้ออกซิเจนมันเข้าเราก็อาจจะมีการเป่าปากบ้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นกรณีที่เขาเป็นญาติแล้วเรามั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นโรคติดต่อไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นพวกวัณโรคอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป่าปากได้แต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยอย่าเสี่ยงนะคะเพราะว่ากู้ภัยเนี่ยเคยช่วยแบบนี้ด้วยความตื่นเต้นตกใจแล้วก็ไม่ได้เซฟตัวเองนะไปเป่าให้มันก็ดีแหละมันก็ช่วยให้คนรอดตายนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยติดโรคไปเลยติดโรคไปยาวนานแบบ 3-4 ปีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าบางคนมองว่าคุ้มก็คุ้มได้เหมือนกันแลกไป3ปีแลกกับชีวิตคน1คนเนาะแล้วอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารอดหรือไม่รอดนะคะแต่ว่าที่รู้ๆก็คือพี่กู้ภัยเนี่ยติดเต็มๆเลยนะก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะช่วงนี้มีวิกฤตเยอะแยะมากมายมีอะไรที่เราไม่เคยเจอเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมวาตภัยพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแม้แต่ภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของไฟมงไฟไหม้ต่างๆยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะระมัดระวังไฟฟ้าช็อตเชิ้ตอะไรก็ดูแลตัวเองดีๆน้องเมย์จะพยายามทวนให้บ่อยๆจะได้จำได้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์กับคุณผู้ฟังเนี่ยต้องรอดนะจ๊ะต้องรอดกลับมาฟังวิทยุของน้องเมย์ด้วยนะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้วันทองมีแนะนำเข้ามานะคะขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชั่นของคนดั่นเกวียนก็ละกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะ022481366พักสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่2จ้าเมื่อกี้ไอยราอาห่าไงหนูก็อยากจะแบบสดชื่นให้ได้เหมือนเขานะคะอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าไมค์ชั่วโมงนี้สวัสดีจ้า
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะ
4: อ๋อกับพี่พลคนแคทเป็นครับผม
3: คนพัดถิ่นเหรอจริงๆอยู่ถิ่นไหนนะก่อนที่จะมากำแพงเพชรเน
4: ี่ยอยู่มุกดาหารครับนานแล้วไม่ได้คุยกับน้องเมย์น่ะ
3: ล่อครับนานแค่ไหนครับ
4: ก็ตกหลายเดือนแล้วล่ะครับ
3: หลายเดือนแล้วนะครับแต่โทรมาทุกวันไหมครับ
4: อ๋อไม่ครับเพิ่งโทรคืนนี้คืนแรกเลยครับผม
3: โทรคืนนี้แล้วก็ติดเลยเลย
4: ใช่ครับดีใจมาก
3: ๆติดโทรอ้าวปิดซอยฉลองเดี๋ยวนี้เลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่กำแพงเพชรเหรอคะ
4: ครับผมอยู่กำแพงเพชรครับ
3: ฝนตกไหมจ๊ะ
4: ก็ไม่ตกครับตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่ครับผม
3: ทำงานอยู่ตัดยาง
4: ใช่ครับผม
3: ไหนตัดให้มันเป็นจังหวะสามช่าเริ่มพูดเล่นเดี๋ยวต้นยางเสียหมดนะ
4: คิดถึงครับคิดถึงนานแล้วไม่ได้คุย
3: นะคะนานแล้วไม่ได้คุยวันนี้ได้คุยแล้วนะคะ
4: ครับดีใจมากมากครับดีใจ
3: ช
4: ่
3: วงน
4: ี้
3: น้องเมย์แบบหิวมากดึกแบบนี้กินข้าวหรือยังจ๊ะ
4: อะไรนะครับ
3: กินข้าวมาหรือยังจ๊ะ
4: อ๋อเรียบร้อยตั้งแต่ตอนเย็นแล้วล่ะครับ
3: กินอะไรคะ
4: อ๋อพอดีไอ้นี่ลูกปลาเล็กๆน่ะในสระลูกปลาเล็กไอ้ลูกปลาเล็กๆเอาไอ้ก็เรียกอะไรไม่รู้จังเหนือจัง
3: แบบเราก็ไปช้อนมาเองเนี้ยหรอ
4: ใช่ก็เอาไปดักแล้วก็มาแกงคั่วพริกครับแกงคั่วพริก
3: โอ้อิจฉาคนทำกับข้าวเป็นมากเลยอ่ะหนูทำไม่เป็น
4: ก็มันจำเป็นนี่ไงครับเพราะมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไงครับ
3: ถ้าเป็นหนูนะโอ้ไข่เจียวยังทอดไม่อร่อยเลยอ่ะยังไม่แน่ใจเลยว่าจะกินได้หรือเปล่าเพราะปกติทุกวันนี้สิ่งที่ทำก็คือเข้าเวฟอะไรก็ไข่จงไข่เจียวอะไรก็เข้าเวฟหมดไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยเข้าเวฟแบบอารมณ์เด็กหอไงเด็กหอแต่ถ้าให้ไปจับปลาหรอโอ้ไม่น่าได้กินน่าจะรอทั้งนะจ๊ะอ่ะไหนๆก็โทรติดแล้ววันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
4: ซูเปอร์เธอครับซูเปอร์เธอ
3: สู้เพื่อเธออ่ะสู้เพื่อใครคะ
4: ก็เพื่อคนที่เราอยู่ข้างหลังนะครับ
3: คนไหนอ่ะ
4: คนที่บ้านครับไม่มีคนไหนมีแต่คนที่บ้าน
3: คนที่บ้านชื่ออะไรอ่ะ
4: อ๋อชื่อไมตรีครับชื่อไมตรี
3: ชื่อไมตรี
4: ครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาก็กำลังติดเตียงอยู่นะครับ
3: หรอ
4: ครับผม
3: แล้วคนที่บ้านเขาติดเตียงอยู่ที่ไหนล่ะ
4: อยู่กระบี่ครับผมกระบี่ครับ
3: โอ้ทำไมไกลจังแล้วเราต้องยังไงอ่ะทำงานแล้วก็ส่งเงินไปกระบี่เนี่ย
4: ใช่คร
3: ับ
4: ผมใช่ครับ
3: อ๋อหรอเป็นญาติกันเหรอคะหรือว่าเป็นใคร
4: อ๋อเป็นคู่ชีวิตนะครับเป็นคู่ชีวิต
3: อ๋อชื่อไมตรี
4: ใช่ครับผม
3: อ๋อนะคะแล้วพี่ไมตรีเขาจะฟังวิทยุอยู่ไหมนะ
4: อ๋อเขาตอนนี้เขาให้อาหารทางสายครับเขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยครับ
3: อ๋อหรอคะแล้วพี่ไมตรีเขาอยู่กับใครล่ะคะ
4: อ๋อตอนนี้เขาอยู่กับลูกกับแม่ครับผม
3: อยู่กับลูกกับแม่ก็คือให้โอ้แล้วแม่อายุเท่าไหร่น่ะ
4: แม่ก็80กว่าแล้วล่ะครับ
3: มีคนมากินขนมจีนยั่วอยู่ข้างๆนั่งอยู่ดูดิมีขนมจีนแกงเขียวหวานมานั่งกินข้างๆเฉยเลยแล้วหนูหิวอะแล้วหนูก็กินไม่ได้แล้วทีมงานก็กินยั่วหนูอะฟ้อง แล้วนี่ต้องตัดยางถึงกี่โมงคะเนี่ย
4: ก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับใกล้จะเสร็จแล้ว
3: อ้าวหรอตัดต้องแต่กี่โมงแล้วคะ
4: อ๋อเกือบตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่ง
3: ทุ่มหนึ่งอ้าวหรอตัดยางเขาตัดทุ่มหนึ่งได้ด้วยหรอ
4: ได้ครับผมได้เพราะว่าก็ดูฟ้าดูฝนนะครับก็ดูจังหวะ
3: โอ้ก็หนูเห็นแฟนรายการตัดแต่แบบช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งกันหมดเลย
4: ใช่ใช่ครับผมปกติก็ประมาณนั้นเลยครับแต่ว่ามันก็ปวกปากปวกปวดนะครับว่าก็ดูจังหวะ
3: แล้วมันจะตอนไหนออกเยอะกว่ากันนะ
4: ก็ช่วงดึกๆมันจะออกกว่ากันนะครับ
3: อ๋อแต่อันนี้คือเรามองและคิดว่าฝนน่าจะตก
4: ใช่
3: ก็เลยรีบตัดก่อน
4: มีเวลาเอาได้ตอนไหนก็เอาตอนนั้นแหละครับ
3: อ๋อโอเคได้เลยสู้เพื่อเธอนะ
4: ครับผม
3: ได้ครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อย
4: ครับผม
3: ได้ภาษาถิ่นภาคไหนบ้าง
4: ได้ทั้งกลางทั้งใต้แหละครับแต่ทั้งเหนือไม่ได้
3: ได้ใต้ใช่ไหมงั้นขอเป็นภาษาใต้นะ
4: ครับผม
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: เป็นยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับไรกะร้อยอ๋อบินเลย
3: และไอ้อัยราอาฮ่า
4: และไอ้อัยราฮ่าฮ่าร
3: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคออ
4: ะไรนะครับ
3: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคออ
4: ๋อเลือดจากเรื่อยร้อยการหายจุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
4: ทุกเรื่องต้องมีอัยราอาฮ่า

0: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ครับผมครับขอบ
0: ข
1: ค
0: อ
1: ุ
0: บ
1: ณ
0: ค
1: น
0: ุ
1: ะ
0: ณ
1: คร
0: ค่ะ
1: ั
0: ส
1: บ
0: วัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดี
0: น
1: คระ
0: ค
1: ั
0: ะ
1: บ
0: เอ็นดูจังเลยอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าทุกๆบ้านที่มีเขาเรียกว่าผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านน่ะจะต้องฮึดสู้มากๆจริงๆเพราะว่าหนึ่งคนเนี่ยหาเลี้ยงอีกหนึ่งคนที่แบบโอ้เรียกว่าต้อง100%อ่ะเออนะต้องดูแลตลอดต้องคอยพลิกตัวต้องคอยดูแลแบบไม่ให้ติดเชื้อต้องระมัดระวังของกินทุกอย่างเนี่ยมันหูมันหนักหน่วงมากๆสำหรับคนคนหนึ่งเนาะแล้วเราอ่ะคนที่เขาดูแลบางทีมันก็จะมีความหวังว่าเขาจะกลับมาดีขึ้นไหมเขาจะกลับมาแบบเอออย่างน้อยอ่ะอยู่ก็ดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่บ้านเนาะบางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการเยียวยาจิตใจเราจะได้มีกำลังใจในการสู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆวันนี้ค่ะ4ผลงานเพลงนะคะเอาเป็นเธอคือชีวิตนะคะจากเบียร์วรวุฒิอาสยามตามมาด้วยสู้เพื่อเธอจากหลวงไก่ หนูอะไรของหนูเนี่ยเดินน้ำเมื่อกี้สู้เพื่อเธอใช่ปะขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูที่พี่เขาขอมาหน่อยอ่ะสู้เพื่อเธอนะคะหลวงไก่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวบาวีนะคะมีอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วที่เหลือนี่ช่วยกันแนะนำเข้ามากันละกันเนาะนะจ๊ะในช่วงนี้ค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราบรรทายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออายาราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาราอาห่าค่ะ

ชิมะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

0: ามนั้นเลยค่ะชื่อเพลงนะคะยกให้หมดเลยนะคะยกให้หมดเลยจาก MC True นะคะฟีเจอริ่งกับอามชาบูชื่อแต่ละคนสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยเขตศิรานะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์ชาณรงค์กลิ่นศรีสุขนั่นเองค่ะในที่สุดนะคะเขาก็ได้มีซิงเกิลออกมาแล้วนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงสนุกสนุกแบบนี้อยากให้ติดชาร์ตนะคะจะได้ฟังบ่อยๆเนี่ยก็ส่ง SMS กันเข้ามาได้ที่4689400ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะจบสารเนาะกับหม้อหุงข้าวนะคะถามว่าทำไมจะต้องเป็น2ผลงานเพลงนี้ก็เพราะว่าติดเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะจัดให้

0: ยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะขอบคุณ SMS ด้วยขอเพลงโอ้ดวงใจกันเข้ามาด้วยนะคะเปิดถามว่าเปิดไหมยังดื้ออยู่เดี๋ยวหนูก็เปิดเองแหละแบบนึงสวัสดีค่ะน้องเมย์ฝากฟังอยู่จ้าจากพี่อัญชรีนะคะสวัสดีจ้าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยด้วยนะจ๊ะส่วนไลออนกาบันดิตกลางดาววันนี้เปิดแล้วนะคะแล้วก็มีจบสาน้อวันนั้นพี่นุชวิลาวันเขาเข้ามานะคะก็บอกเขาไว้ว่าเดี๋ยวเปิดให้นะก็เปิดแล้วเรียบร้อยหม้อหุงข้าวนะคะขอมาตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันจัดให้แล้วนะจ๊ะช่วงนี้ค่ะอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท30สตางค์เคียงก้อนถ้วย67บาท50สตางค์และน้ำยาง73บาทนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วขอบคุณพี่พิธวัฒน์ด้วยบอกว่าส่งครูมีกลับบ้านปลอดภัยนะจ๊ะสุขรักษาสุขภาพด้วยมีพี่เสือ10ตัวพี่ช้างนะคะมาแล้วนะพี่วรรณาบอกว่ามาจ้าพี่วรรลบบอกว่าขอเพลงหน่อยได้มั้ยคะเพื่อชีวิตอะไรก็ได้ไม่ทันแล้วเพื่อชีวิตมันเลยมานานแล้วนะคะสวัสดีพี่คมสันด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่คณิษฐามารายงานตัวจ้ะพี่กลานะคะพี่วิเชียนบอกว่าสวัสดีค่ะนะเสถียรทำมือนะเสถียรทำมือพอดีว่าเปิดเป็นช่วงพาเลทไปแล้วนะคะแล้วก็มีพี่กลา1บาทนะคะน้องไบรท์ยังอยู่นะจ๊ะน้องพี่นางหนูวันนะคะบอกว่ายังขออยู่นะน้องเมงติดตามอยู่เรื่อยๆสวัสดีพี่สุภัทราด้วยนะคะพี่รุ่งตะวันเบิร์ดนะคะบอกว่าฟังทางวิทยุดีกว่าดีเจไม่สวย บล็อกค่ะบล็อกทีมงานค่ะบล็อกค่ะล้อเล่นล้อเล่นสวัสดีพี่อ่านอิสตันด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาทักทายกันในช่วงนี้วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะจ๊ะทิ้งเอาไว้กับผลงานเพลงแบบรักสุดซึ้งหวานเจี๊ยบเลยนะกับเพลงรักจากพี่ปุ๊อัญชลีและก็มากกว่ารักจากพี่โรสซิลินทิพย์นะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายไว้นะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA นะคะสถาบันเงินฝากด้วยนะคะกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: และธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่าน3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนอนฟังเครื่องไฟของแม่พึ่งบุบุญดวงจันทร์นะครับเรียกพี่ได้ไหมอะตอมเสรีรุ่งสว่างขอบคุณแฟนเพลงคุณลุงแอลยอดรักสลักใจ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนครับกราบสวัสดีนะฮะทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS ด้วยนะฮะ4689400สวัสดีพี่สังทองสีใสนะครับบอกว่าขอเพลงแน่ใจว่ารักขับร้องโดยคุณพี่มิ้นอัธวดีนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live LTM FM 95นะฮะอันนี้คือทาง Facebook นะครับสามารถเข้ามารับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะสวัสดีครับพี่การเกตครับพี่บุษยาครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่จรัสครับพี่สว่างพี่สังพี่สุวรรณีนะฮะพี่จารุวรรณแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ทางหลังไมค์ของเรานะฮะก็คือน้องเมย์นะน้องเมย์อย่าลืมโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายหน้าไมค์กันต่อ022481366นะครับตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมิลซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แต่พอลองกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยได้ยินดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้วนี่สายเดียวกันเลย

ตอนนี้ก็ร้องได้

ฉันก็ได้เดินมาเลยกอดมันนอกใจรู้ว่าเขานอกใจก็อย่าไปกอดมันห่อนมันห่อนนะพี่น้องเนอะ20 บาทขาดตัวตัวใครมาให้ก็ไม่รู้หรือว่าเมียก็ไม่รู้

0: Life สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: บทเพลงเมื่อสักครู่นะครับกอดคนนอกใจจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงของสายชิลฮิวใจขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าไมค์กันดีกว่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับหนึ่งสายไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่พลโทรศัพท์มาจากแถวไหน
4: อำเภอเมืองครับผมตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับ
3: จังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่แถวนู้น
4: ฝนปล่อยครับตอนนี
3: ้ฝนปล่อยนะฝนปล่อยแสดงว่าต้องอากาศแบบร้อนอบอ้าวใช่ไหม
4: ไม่ครับเย็นสบายเลยครับ
3: โอ้เย็นสบายเหรอ
4: ครับผม
3: โอ้ย
4: ชื่นนะตามงานก็
3: โชคดี
4: ชุดรอดอเอาชุดรอดอนัดเขาตั้งแต่เมื่อวาน
3: ครับ
4: เลยครับก็ต้องทำให้เสร็จโอ้ลำบากมากน้องเพชรบอกตรงทำคนเดียว
3: ทำคนเดียวนะฮะแล้วปกติเลิกงานประมาณกี่โมงครับพี
4: ่ก็ประมาณตีห้ากว่าหรือถึงหกโมงนี่แหละก็สว่างก็เลิกเลยก็ถึงแปดโมงเก้าโมงก็นอนสักสองสามชั่วโมงก็คืน
3: ได้เลยครับผมนะยังไงพี่ก็สู้ๆนะพี่นะแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆนะครับ
4: ครับผมพยายามที่สุดเลยแต่บางทีมันก็
3: เข้าใจ
4: ปัญหามันลุมเร้าบางทีก็ไม่ใช่อะไรมากมายเรื่อง
3: เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับ
4: เข้าใจกันนะ
3: เข้าใจครับทุกคนมีหมดนะพี่นะ
4: ครับ
3: นะครับพี่ครับแล้ววันนี้อยาก
4: ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนะไม่ได้ซีเรียสครับ
3: เข้าใจเข้าใจครับพี่แล้ววันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: เดี๋ยวต้องมีสักวันของก๊อตจักรพันธ์ครับผม
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: อยากมอบให้แฟน
3: ได้เลย
4: กำลังงอนกัน
3: โอ้ยกำลังงอนกันอยู่ตอนนี้ไม่แล้วแฟนพี่พลนี่อยู่ด้วยกันไหมครับเนี่ย
4: ตอนนี้ไม่ได้อยู่ครับตอนนี้แต่ผมที่จริงผมอยู่กับแฟนแหละแต่พอดีมันทะเลาะกันนิดๆแต่หน่อยผมก็เลยมาอยู่กับแม่ก็แก่ก็เป็นหนุ่ม
3: เข้าใจครับเข้าใจครับพองอนกันก็ต้องแยกกันก่อนเนาะเดี๋ยวพอเย็นเดี๋ยวพอเย็นลงเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันนะพี่นะ
4: ย้ายเมารถกลับบ้านเลยตั้งแต่กลางเวรน้ำเกลียงมา
3: เข้าใจเข้าใจนะครับ
4: ก็จะได้กลับเหมือนเดิมแหละ
3: ก็ขอให้พี่กับแฟนพี่นะคุยกันให้รู้เรื่องนะพี่นะขอให้จบด้วยดีนะ
4: ครับนะครับพี่มีร่างกายแข็งแรงนะครับ
3: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่พลขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับ
3: ครับผมนะครับพี่พลจากศรีสะเกษครับขอเพลงต้องมีสักวันจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ป่ะฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่เสมอจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์แล้วก็นาฬิกาทรายนะครับมีของคุณโบกี้ไลออนช่วงนี้มาแรงมากแล้วก็เลยต่อกับบทเพลงว่าวจากน้องมินตราอินทิราฮักพอกำกานะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนะฮะหวานใจของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเรื่องของฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4

ิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียทักทายครับพี่สำลีพี่สังสุราษฎร์นะมาละพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่ครับพี่นุชเจริญครับพี่กั้นกล้วยบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรวันนี้นอนไม่ค่อยหลับก็เลยมาเร็วพี่อุดรนะครับโดยสบายดีนะครับแล้วก็พี่ณรงค์นะฮะน้องแบมสวัสดีค่ะพี่เจริญนะฮะสวัสดีป้าลินน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุนิสาครับพี่วันวิสากำลังแดงไหนดูสิกำลังแดงมาหรือยังมันมีใครบ้างนะฮะพี่อุไรนะฮะสวัสดีครับพี่รัตดาวันครับน้องมังกรทุกท่านนะครับพี่สิริวิมลนะครับสวัสดีครับบอกว่าขอเพลงสตอพัทถิ่นของเจี๊ยบเบญจพรมอบให้ทุกคนที่ฟังรายการนะครับอ่ะตอนนี้อะไรนะฮะพี่อุไรถามว่าง่วงนอนไหมคะน้องเพชรนะฮะตอนนี้แหละครับง่วงนิดหน่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็พอดีนอนพักผ่อนมาพอใช้ได้นะครับพยายามแบบหลับให้เยอะๆนะจริงๆนะยิ่งคนที่จัดรายการช่วงเวลานี้นะครับพี่สุทัศน์สวัสดีครับพี่เข้มนะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันปะฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าเจอกันครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะฮะ02-248-1366ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะอยู่ด้วยกันตี2ถึงตี5สวัสดีทักทายทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับพี่อุไรนะฮะพี่สุภัทราพี่โอแล้วก็พี่เข็มนะฮะสวัสดีครับผมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่รัตดาวันเช่นเดียวกันนะครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมน้องเพชร
1: สวัสดีครับคุณพี่อนันต์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ละครับ
1: พี่อนันต์โทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: จังหวัดน่านครับผม
1: จังหวัดน่านอากาศดีไหมครับช่วงนี
2: ้นอนฟังน้ำฝนนี่ตอนนี้ตกทุกวันเป็น2อาทิตย์แล้ว
1: ตกไป2อาทิตย์เลยนะครับแล้วอากาศเย็นๆไหมช่วงนี้ฮะ
2: โอ้เย็นสบายมากไม่มีโอกาสที่จะกรีดยางแล้วเนี่ย
1: นี่ฝนตกเลยนะฮะสู้ๆนะพี่อนันต์นะเป็นกำลังใจให้นะ
2: ครับผม
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: นอนฟังน้ำฝนของสายรถไทยอ่ะ
1: นอนฟังเสียงฝนเน
2: า
1: ะ
2: นอนฟังเสียงฝน
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: โอ้มอบให้น้องเมย์หลังไมค์แล้วก็ลองเพชรด้วยแล้วก็คนฟังทุกคนอ่ะทั่วประเทศ
1: ได้เลยนะครับผมอ่ะจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: โอ้ตามลองเพชร
1: ตามเพชรดีกว่าเนาะ
2: ครับผม
1: ได้ครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสูตรน้ำจิ้ม
1: น้ำจิ้มซุกี
2: ้ซุกี้
1: สูตรกวางตุ้งตราพันธ์ไทยนรสิง
2: ห์ตราพันธ์ไทยนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: ก
1: ินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยยรา
2: และไอ้อัยยราร
1: สชาติดี
2: ๆรสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยยราอาห่า
2: อะไรอะฮะ
1: ครับผมพี่อนันต์ขอบพระคุณมากๆครับขอให้ฟังเพลงแล้วก็ฟังเสียงฝนอย่างมีความสุขนะพี่นะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับผมนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจัดไปทั้ง4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงตามคำขอเลยนะฮะนอนฟังเสียงฝนครับพี่ต่ายอรทัยครับผม

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีนอนฟังเสียงฝนจากพี่ไตอรทัยนะครับฝนตกในทะเลพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะฮะฝนตกที่หน้าต่างนะครับจากพี่เสกโลโซแล้วก็เล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินไตนะครับทักทายครับพี่อุไรครับพี่นันชาครับพี่สาวครับนะฮะพี่สุวรรณีพี่จักรานีนะฮะบอกว่าอะไรนะเพลงฝนตกในทะเลเวอร์ชันนี้ของพี่นกรัชนกศรีโลพันธ์ไม่เพราะไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ไม่ทราบว่าศิลปินป่วยหรือเปล่าคะน้องเพชรเอามาเปิดอีกนะคะสงสารศิลปินนะครับอันนี้น่าจะก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางทีพี่นกนะผมเรียกเขาพี่นกนะครับก็รับงานบ่อยมากยิ่งช่วงที่เพลงฝนตกในทะเลออกใหม่ๆนะฮะก็เป็นอะไรที่จะต้องแบบทัวร์ทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับแล้วก็นักร้องส่วนใหญ่เนี่ยเสียงจะมาตอนเย็นใช่ไหมฮะต้องรอตื่นกว่าจะคุยกว่าจะเสียงจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วยิ่งแบบมางานของพวกเราชาว95เนี่ยจัดเที่ยงบ้างจัดบ่ายบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างผมว่าอาจจะมีบ้างที่เสียงอาจจะฟังแปลกๆนะครับอ่ะแต่ก็ไปยังร้องเพราะเหมือนเดิมนะพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะฮะสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในช่วงที่2นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณกำนันแดงครับพี่เข็มพี่รัตดาวันทุกท่านนะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับตอนนี้ขอบคุณในช่วงของจองชีวิตแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้คือเพลงหัวอกพ่อห้างนะครับจากพี่แมนมณีวันนะฮะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์พจน์สุวรรณพันธ์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับจ
2: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย BPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะครับขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะกองไว้นะฮะจากพี่เจเจตรินนั่นเองครับก่อนหน้านั้นก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์ยาใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากาสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่สำรวยทักทายครับผมพี่ดาวประสุขครับพี่พิสารพี่สาวขามนะพี่การกล้วยพี่คำเตยสวัสดีครับผมพี่หนูวันบักแชร์แล้วช่างแจ็คเทวาพี่ชูพิชยุทธพี่เอกศิลป์นะฮะทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าอีกสักเพลงหนึ่งแล้วก็พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันในช่วงของ All Hit Hit Story เป็นช่างผู้ AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับจัดไปกับอีกสักหนึ่งบทเพลงนะฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงจบไปเมื่อกี้นี้มี2เพลงครับมีใจบางน้องมอสรัศมีครับสายตาอ่านกินนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของน้องกวางธีรพันธ์ทักทายครับพี่รัตยาพี่สุวรรณีพี่สุภัทราพี่สาวขามพี่ไทยรัตน์แตงโมพี่ดาวพระศุกร์พี่นันทาครับพี่จรัสครับผมพี่สำรวยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่คำเตยด้วยนะครับพี่จุ๊บแจงพี่กาละเกดนะฮะทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้จบไปนะฮะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเอ้ยเพลงออลไลฮิตสิจบไปนะครับตอนนี้กำลังจะไปฟังเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยสวัสดีครับผมนี่พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่นรดีนะครับอีก2เพลงฮะจัดให้ครับ

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลับมานะฮะสองเพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีสาระพักใจนะครับจากสแตมนะฮะแล้วก็หัวใจกระดาษนะครับพี่อู๋ธนาธรนั่นเองฮะอ่ะก็ทักทายครับไปถึงพี่จรัสด้วยนะครับพี่สุมาลาพี่ดาวพระสุพี่สุภัตราป้าเลนพี่เยเฮอมาแล้วพี่ครูลาบอกกูดมอร์นิ่งนะครับนี่แล้วก็พี่แมวผู้ว่าการคุณยายพอเพียงพิสุมาลานะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอ่ะเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อดีกว่านะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับทั้ง4เพลงเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะฮะในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกาแฟข่าวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันนิดนึงนะฮะสวัสดีไปถึงคุณน้องอนิชานะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาบอกเฮ้อเหนื่อยขนาดชุดนี้เพลงม่วนแต่แต่แล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีนะฮะพี่ดาวพระสุขสวัสดีครับผมอะไรนะหลานมือมิกซ์ตามมือกล่องประมาณนั้นนะฮะพี่บันเทาพี่นงนุชนะครับพี่แมวพี่ลำพันธ์ทักทายนะครับคุณยายพี่ยายออสสามย่านนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับคุณพี่นิ่มด้วยนะฮะพี่นันทาครับพี่ลำพันธ์พี่จรัสนะครับสวัสดีครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงช้างเผือกครับผม
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วนะครับเพลงเมื่อกี้นี้ภวังค์จิตนะฮะจากน้องปรางปรางทิพย์สวัสดีครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะสวัสดีน้องดาราวันด้วยนะจ๊ะมา67นะ67นะครับแล้วก็สวัสดีครับคุณยายออดสามย่านสวัสดีไปถึงน้องปามปามมี่มาแล้วนะครับเอ้าตื่นเช้าอย่างนี้สงสัยต้องไปวิ่งแน่ๆเลยใช่ไหมทักทายครับไปถึงพี่พลนะครับพี่ชาลิตาพบกันเจอกันใหม่นะครับผมได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งบุ้งบวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cut Radio Network

0: กิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วตี50นาทีแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธ19สิงหาคม2569วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM SM 95สวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันพุธแล้ววันพุธ
0: เหมือนเดิมอากาศเย็นสบายเนาะตอนเช้านะคะ
1: ที่ใต้ตกไหมครับพี่ฝนฟ้าตอนนี
0: ้ตกเหมือนกันเมื่อวานก็ชุ่มฉ่ำไปสักพักหนึ่งต้นไม้ก็ดีใจหน่อยค่ะ
1: เราไม่ต้องรดน้ำนะดีตรงนี้แหละฝนตกเนี่ย
0: ใช่แต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะหนักหน่อยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะคะช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้บางจังหวัดก็ใช้คำว่าถล่มเลยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ต้องเตรียมใจเรื่องของฝนฟ้านะคะอาจจะเยอะหน่อยประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะหรือกับอีสานค่ะ
1: ก็จะคือฟ้าเรื่องฝนนี้ไปประมาณถึงวันศุกร์นี้ไปอย่างน้อยนะครับที่กรมอุตุประกาศ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: วันนี้น้องเมย์อยู่เหมือนเดิมนะคะมาคุยกันได้022481366ค่ะ022481366นะคะมาบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรก็โทรมาพูดคุยกันหลังไมค์ก่อนได้นะคะมีเพลงเพราะๆให้1เพลงเนาะสำหรับหน้าไมค์1สายนะคะ
1: ครับผมนะฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะพี่พูดถึงฝนตกพอดีนะแล้วก็รถติดต้องเข้าไปทำข่าวที่แถวโรงแรมดุสิตตรงสีลมครับพี
0: ่โอ้ยแยกกันเลยจัลลาแดงค่ะ
1: ออกจากสมท5โมงนะครับมาถึงสีลมเกือบทุ่มพอดี
0: โอ้โหรถติดจริงๆตรงนั้นอ่ะ
1: คือจริงพี่ถ้าชีวิตต้องอยู่ในเมืองอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เหนื่อยจริงเหนื่อยเหนื่อยแบบ
0: เหนื่อยอุ้ย
1: เคยเดิน
0: ตรงน
1: ั้
0: นติดใช่เคยเดินอ่ะจากตรงนั้นมาประตูน้ำอ่ะเพราะว่ารถมันไม่เคยยื่นเลยเมื่อก่อน
1: โอ้
0: เคยเป็นสาวสีลมมาก่อนทำงานสีลม
1: ไล่มาเลยศูนย์ศิริกิติ์มาคลองเตยบ่อนไก่เข้าพระราม4เนี่ยติดทั้งเส้นเลยติดแบบ
0: ยิ่งไปทางนั้นก็ยิ่งติดถ้ายิ่งมาทางประตูน้ำก็ยิ่งติด
1: ใช่พี่แล้วเหมือนฝนมันตกด้วยนะเลิกงานพอดีด้วยนะโอ้โหคนกรุงเทพนี่นะฮะนับถือจิตใจถ้าเกิดว่าคือเราเนี่ยยังอยู่ต้องยอมรับว่าเราอยู่แถบชานเมืองเนาะบ้านอยู่แถบประเวศแล้วเข้าไปพระราม9อย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่ประเวศในตัวเมืองชั้นในเนี่ยโอ้โหครับผม
0: ค่ะก็ต้องเผื่อเวลานะฝนตกเนี่ยต้องเผื่อเวลานะคะตอนนี้เนี่ยปีการจราจรเนี่ยนะคะมันก็จะลุกลามมาที่ตามหัวเมืองใหญ่ๆอย่างภูเก็ตนะคะภูเก็ตเนี่ยเผลอๆนี่นะคะบางวันไม่ต้องมีฝนหนักกว่ากรุงเทพนะคะลูกตอนเช้าเนี่ยภูเก็ตรถติดมากเลยนะคะชาวภูเก็ตคงจะทราบซึ้งดีเรื่องนี้เพราะว่าอะไรพวกเนี้ยคือเมืองมันไม่ได้ขยายไปไหนอ่ะเท่าเดิมถนนเท่าเดิมแต่คนน่ะมากกว่าเดิมรถมากกว่าเดิมแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มากกว่าเดิมตอนนี้ภูเก็ตเป็นประเทศเป็นประเทศเป็นเมืองเป็นจังหวัดที่น่าห่วงมากเรื่องของการจราจรนะคะโอ้โห
1: น้องๆกรุงเทพ
0: ตอนเช้าที่ยาพึ่งค่ะแล้วก็เมื่อวานเป็นข่าวพอดีเลยที่ร้านค้าของชาวต่างชาติที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ภูเก็ตโดยเฉพาะป่าตองปฏิเสธลูกค้าคนไทยอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบคนไทยหมั่นไส้มากเพราะว่ามีการร้องเรียนกันนะคะเมื่อวานก็เลยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่จัดหางานลงตรวจสอบเลยค่ะเพื่อไปดูว่าเออมันใช่จริงๆหรือเปล่าที่เป็นเรื่องของการยกระดับมาตรการการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างชาติที่มาทำธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะเป็นธุรกิจที่ อาจจะเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีคือเป็นตัวแทนอำพรางอะเนาะแล้วก็การตรวจสอบเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะดูว่าผู้มีอำนาจบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นใครกันแน่เป็นไทยหรือต่างชาตินะคะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะพอลงพื้นที่แล้วเนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาปฏิเสธลูกค้าคนไทยจริงหรือเปล่านี่ค่ะเมื่อวานท่านผู้ว่าภูเก็ตนะคะคุณโชตินรินทร์เกิดสมมอบหมายให้รองผู้ว่าร้อยตำรวจเอกเขตรักชาญสินรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ป่าตองค่ะลุงนี่เป็นรายงานจากประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเลยนะคะแต่ว่าในข่าวเนี่ยแค่บอกว่าท่านรองผู้ว่าลงพื้นที่แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจตราสถานประกอบการที่มีลักษณะให้บริการเฉพาะกลุ่มต่างชาติรวมถึงร้านค้าที่มีการใช้ภาษาฮิบรูในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชัดเจนคือไม่มีภาษาไทยเลยบางร้านนะแม้แต่นิดเดียวค่ะพื้นที่ป่าตองแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจลูกค้าคนไทยมีแต่ภาษาฮิบรูอะไรนี่แหละแต่ก็

0: คนไทยจะลงเล่นน้ำตามชายหาดก็ทำตัวรีบๆไม่กล้าไม่กล้าเดิน
1: ใช่อ
0: ันนี้น่าสงสารไหม
1: ครับ
0: ไม่รับไม่ให้ไม่คนไทยไม่ให้คนไทยใช้ทรัพยากรไม่ให้คนไทยเข้าร้านไม่ให้คนไทยซื้อของเนี่ยก็เป็นกระแสข่าวเดือนนี้เลยว่าอันนี้หนักที่ย่านป่าตองนะคะเพราะว่ามันเป็นบริษัททัวร์บางแห่งของต่างชาติอ่ะก็คือก็บอกว่าสรุปก็เป็นชาวอิสราเอลเหมือนกันค่ะน้องรุ่งปฏิเสธลูกค้าคนไทย
1: ครับ
0: ค่ะนี่แหละที่ถูกร้องเรียนเข้าไปก็ใช้ภาษาฮิบรูเน้นเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวของตัวเองแล้วก็มีการจ้างแรงงานข้ามชาติมาเฝ้าร้านแทนคนไทยไม่จ้างเงินไม่กระเด็นในไทยไม่จะบาทเดียวเลยก็บอกว่าอย่างนั้นนี่คือเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็น่าจะเป็นกระบวนการนอมินี
1: เนาะ
0: ค่ะก็จากข้อร้องเรียนเดี๋ยวลองดูนะคะว่า อยู่ภายใต้กฎกติกาของกฎหมายไทยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะมันต้องกติกาเดียวกันสิถูกไหม
1: ครับผม
0: จะมาแบ่งว่าเราทำตลาดเฉพาะกลุ่มของฉันไม่ให้คนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันได้ด้วยเหรอ
2: คือถ้ามันอยู่ในขอบเขตไม่ใช่ถึงขนาดแบบว่ากีดกันไม่ให้คนไทยเข้าพื้นที่หรืออะไรแบบนี้มันดูแบบว่า
0: ค่ะ
2: นั้นเกินไปละ
0: เกินไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยสรุปที่ลงพื้นที่ก็คือยังไม่รู้เลยว่าเป็นนอมินีหรือเปล่าค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็น่ากลัวเนาะนอมินีเนี่ย
0: น่ากลัวค่ะ
2: เหมือนมีสายมาแล้วครับพี
0: ่ค่ะไปรับกันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่แดงลุงแดงป่ะครับลุงแดงจากนครศรีธรรมราช
1: ใช่ๆ
0: คนบ้านเดียวพี่ศรีเลยครับผม
2: ลุงแดง
1: ครับ
2: ลุงแดงอยู่อำเภออะไรคะลุงแดง
1: อำเภอชะอวด
2: อ๋ออยู่อำเภอชะอวดน้อง
0: ชะอวดครับผม
2: ที่กำลังมีปัญหาเรื่องป่าพุกวนเคร่งนะลุงแดงเนาะ
1: ป่าพุก็กวนเคร่งนะ
2: ที่ไฟไหม้อยู่อะค่ะ
1: ชาใจ
2: โอ้เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: มาใหญ่ท่านเลยว่าจำนาคิดกล้องตกระดอนอยู่แบบไหนครับ
2: เงินชาวนาจิตของทกศอยู่แบบไหนน้องๆลุงถาม
1: เห็นมากดมันออกกันดีมดแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ต้องต่อไปคนอยู่หลังมันจะเลือกกี่บาทอ่ะ
2: มัน
0: คนที่ออกนี่คือคนที่เขาได้ไปแล้วแล้วออกเลยเหรอคร
1: ับ มาคนติดตายก็กำตีเขาไม่เข้าเลยแล้วนั้นที่คนจะไม่ตายที่เขาเขาออกก็ไม่เสียนั้น
2: นั่นแหละเราเคยพูดว่าตายทีหลังเสียเปรียบค่ะ
1: จ่าจ่าน่าต้องใช้อยู
2: ่ค่ะนั่นแหละก็ตอนนี้อะครับก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะคะลุงหลายทีแล้วค่ะหลายพื้นที่แล้ว
1: อ๋อ
2: ค่ะ
0: คุณลุงว่าก็ทำไว้ใช่ไหม
1: ตามกันก็ไปกี่ที่ว่าพี่เลยกันเหมือ
0: สี่สิบปีนะ
1: กี่ที่ว่าพี่เลยกี่ที่ว่าเลย
0: อ๋อยี่สิบปี
2: โอ้โห
0: คนไหนนะ
1: จ่าที่นี่
0: เดือน
1: คนก็ไปเกลี้ยบางคนเขาตายเลยครับเขาไปไก่ก้าวกันเลย
2: นั่นแหละลุงแดงถ้าจะให้ชดเชยเนี่ยลุงแดงต้องไปที่สมาคมชาปนกิจตอนนี้สมาคมยังดำเนินกิจการตามปกตินะแล้วก็สอบถามยอดที่ชัดเจนโดยตรงว่าสมมุติถ้าเป็นอะไรไปในวันพรุ่งนี้จะได้เท่าไหร่ลองถามดูต้องอย่างนั้นเลยต้องไปเกาะติดที่สมาคมเลยค่ะจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นการรวมตัวของลูกค้าของธนาคารนะในแต่ละท้องที่

0: แยกตัวจากธนาคารนะไม่จริงๆก็ไม่ธนาคารก็ไม่ได้เกี่ยว 100% ในเรื่องพวกเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะเออแต่ว่าก็โดยทั่วไปเนาะก็จะมีประกาศว่าช่วงต้นปีเท่าไหร่แล้วลุงแดงยังเสียตังค์อยู่ประมาณเดือนตลอดทอนเลสตอนนี
2: ้เสียเดือนหนึ่งประมาณ 1,000 บาท
0: โ
2: อ้มันเยอะอยู่นะปีหนึ่งสองครั้ง
0: อือ
2: ปีละครั้งนึงคร
0: ับจ่ายอยู่
2: 1,000กว่าบาทปัญหาดี
0: ค่ะแล้วยังจะจ่ายต่อไหมเอาจริงๆถามในความ
2: รู้สึกไม่เอายุดเหรอยอม
0: แล้วยอมแล้วยอมแล้วรู้ดง
2: ยอมยุดเหรอเบื่อมันหมดเบื่อต่อซึ่งมันบอกว่าจะไหวตายต่อได
0: ้เออจริง
2: เออซึ่งเทียบไว้ซึ่งต่อตั้งล่างนู้นซึ่งจะเลือกกี่บาท
1: มีพรรคพวกเราเล่าให้ฟังไหมครับว่าเนี่ยเขาคนไหนที่เขาเพิ่งเหมือนเพิ่งสูญเสียอะไรกันไปแล้วเราได้
0: ไป
1: เงินก้อนนี้ไหมครับ
2: ก็ต้องช่วยเหรอทั้งว่ามันได้มันไม่กลับไปได้เหมือนนั้นนะแต่เกือบมันโอ้ตายโอ้ใจ
0: ได้แต่นิดเดียวน้องจริงจากเมื่อก่อนได้เป็นหลักแสนตอนนี้ก็เหลือหลักหมื่นนิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลุง
2: น่ากลัวอยู
0: ่อืมนั่นแหละ
1: ก็เสียงลุงแดงมันทำใจแล้วเลย
2: คราวนี้ยอมทำใจว่ายอมว่ายึดมาจริงจริงแต่ก่อนอาจารย์ก็เบื่อตรงนั้นตัวตายทั้งใดหลวงร้านในป่าเวทกรรมตรงนั้น
0: คร
2: ับเออก็อีกวันนี้ดันเดียบถ้าไม่เด็กไอ้ก็มักไอ้การหลอกคู่กล้องมันอยู่แบบนั้นแต่ว่าก็ไม่ตามเหมือนนั้น
0: อะไรไม่ค่ะอีกทีหนึ่งดูไหม
2: คู่กล้องคู่กล้องกันคู่กล้องทำไมจะเขาไม่หลอกกันนะหลอกยามันเอ็นกลเดินได้เลย
0: โอ้ลอกคู่คลองลง
2: ใจ
0: เออเป็นหน้าที่ของหน่วยงานไหนแถวบ้านเหรอแถวบ้านดูแดงเหรอ
2: ใจคู่กล้องกันมันหลอก
0: ห
2: ญ้าขึ้นบนนั่นหญ้าขึ้นกล้องอะไรไม่ล่ะบางคนบางที่ก็ขึ้นก่อนต้นไม้ไม้ต้นมันเป็นการลาในกล้อง
0: เออทำไมเขาถึงไม่ทำกันใช่ไหม
2: ใช
0: ่เออหน้าที่ของใครหน่วยงานไหน
2: หน่วยก็อบต.ก็ได
0: ้อบต.นั่นแหละ
2: ใช่
0: ก็ต้องอบต.อบต.ในพื้นที่นะลุงค่ะ
2: มันก็ไม่ตั้งกันนั่นหลบยี่สิบปีแล้วก็ไม่ตั้งกันอยู
0: ่อบต.เลยอบต.เลยค่ะเน้นสติ้นเลยค่ะหน้าที่
2: ก็อบต.ก็ว่าอนุรักษ์ก็มาดำ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นคลองเนี่ยเขตชนประทานก็เป็นหน้าที่ของชนประทานค่ะ
2: ใช่อันนี้ปลูนี่ปลู
0: พอปลูถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นคลองอบต.ดูแลอยู
2: ่แต่ถ้า
0: คลองระบายน้ำคลองส่งน้ำใช่ไหมค่ะ
2: ใช่คลองน้ำนะคลองน้ำคลองจะทำให้คลองกระจายเรือกันนะ
0: เออนั่นแหละค่ะอบต.ค่ะแปลงอบต.เรื่อยค่ะของนั้นอยู่ในตัวเดียวเลย
2: ก็มาทำ
0: ถึงแม้ถ้าอยู่ในเทศบาลก็เป็นหน้าที่เทศบาลถ้าอยู่นอกเมืองเทศบาลก็เป็นอบต.ค่ะ
2: อย่านี่เตะตะพ้นเพ่งนี
0: ่โอ้ค่ะมู่ที่จะได้ค่ะลุงแดง
2: มู่ที่สาม
0: โอ้ที่สามตำบลเพลงอำเภอชะอวดนะ
2: จ้า
0: ฝากท่านอบต.ช่วยดูแลหน่อยนะคะคลองมันตื้นแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ยายก็ว่างว่าอนุรักษ์ก็มาทำ
0: ฮะ
2: ก็ว่างว่าอนุรักษ์มาทำไม่อาพูดก็มาหรอกมันอยู่เป็นไ
0: หมอุ้ยได้ด้วยเหรอนุ๊กเออใครอ้างคะนี่อบต.อ้างเหรอคะ
2: อบต.อ้างว่าอนุรักษ์ก็มาทำไปมาไ
0: หมอนุรักษ์คือใคร
2: อนุรักษ์เตะอยู่เตะหน่วยกิจเกร็งกันนะ
0: โอ้สำนักอนุรักษ์ป่าไม้
2: ใช่
0: เออค่ะคิดว่าไม่น่าใช่นะรุ่งนะถ้ามีคลองส่งน้ำเป็นคลองที่เป็นคลองธรรมชาติก็น่าจะ
2: คลองธรรมชาติก็จะใช่ใช่ไหมก้อนนั่นแหละ
0: โอ้
2: ก็จะเรือทำไมก้อนนั่นเกิดกำรกหญ้า
0: โอ้
2: เดินต้นไม้ไปแล้ว
0: ค่ะก็ชัดเจนการลอกคูคลองเป็นหน้าที่ของอบต.ค่ะลุงแดงเนาะค่ะ
1: แล้ว
0: นะครูสาวตำบลเคร่งอำเภอสะอวด
2: เขาอ้างนั้นก็อ้างว่าอนุรักษ์ก็มาทำอยู
0: ่โอ้
1: เขาอ้างว่าหน่วยงานนั้นจะทำหรือว่าไงนะอ้างว่าหน่วยงาน
2: อนุรักษ์

0: ไม่ต้องทำอีกเรื่องนึง
1: ห้ามทำเพราะเขาห้ามทำห้ามไปจัดการอะไรทั้งสิ้น
2: อ๋อห้ามทำ
1: มีด้วยเหรอสำนักอนุรักษ์ป่าเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็ค่ะก็เดี๋ยวชี้แจงมาหน่อยก็แล้วก็ได้นะคะสำนักอนุรักษ์ป่าไม้เนาะที่ควนเพ็งนะคะขอบคุณมากค่ะลุงแดง
0: ครับครับครับ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ค่ะขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะช่วงนี้ตำรวจก็อาจจะต้องเรียกว่าค้นหน่อยนะคะเรื่องของเกี่ยวกับอาวุธเนาะยาเสพติดอาวุธอะไรพวกนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่บ้านฉางอำเภอบ้านฉางนะคะจังหวัด

0: ระยองชุดสืบเขาไปตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาชายอายุ45ปีนะคะเพราะสืบทราบว่าบ้านหลังนี้แหละเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงและประกอบปืนไทยประดิษฐ์ขึ้นเองซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนได้นะคะจะดัดแปลงจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบประกาศขายไปตรวจค้นบ้านพักก็เจอของกลางเป็นปืนลูกโม่เป็นกระสุนแล้วก็มีสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีการปรับแต่งปืนอัดลมติดกล้องเล็งด้ามปืนแล้วก็เครื่องปั๊มลมแล้วก็เจอยาบ้าด้วยค่ะก็ครบเลยนะคะก็ควบคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าตอนนี้นโยบายของรัฐบาลก็คือเป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องอาวุธกับเรื่องยาเสพติดนี่มีความเกี่ยวพันกันนะคะสำหรับการสกัดกั้นและกวาดล้างทั้งอาวุธยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะก็จะว่าแหละผู้ช่วยกันเนาะตรวจสอบดูแลว่านี่แหละข้างบ้านคนที่เรารู้จักหรือว่าอะไรก็ตามนะคะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อการตรวจสอบแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอันนี้คือต้องจริงจังนะไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นข่าวนะเดี๋ยวก็มีเด็กมาขู่ว่าจะไม่ไปโรงเรียนจะไปยิงโรงเรียนจะไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะทำกันวิธีนี้ค่ะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะหาปืนหาอาวุธกันแบบง่ายๆค่ะ
1: จริงตอนนี้เด็กมีปืนหมดแหละดูในข่าวอะเวลาที่สองกลุ่มเจอคู่อริกันอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: ก็จะมีปืนทั้งนั้นเลย
0: สิบสามก็เคยมีแล้วที่ระหว่างข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: เด็ก13ถึง15ที่เอาปืนมาไล่ยิงคู่อริกันน่ะน่ะดูสิมีปืนหมดมีเป็นง่ายมากเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะคะส่วนใหญ่ก็เอาของครอบครัวพ่อแม่ญาติก็สั่งซื้อกันเองทางออนไลน์อย่างเงี้ยก็ต้องให้ชาวบ้านแจ้งหน่อยนะคะใครรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยขายประดิษฐ์เองขายเองอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ถึงคนไม่มีปืนนะเมื่อวานนี้พี่ก็เกิดเหตุการณ์นะที่ว่าไปสนามยิงปืนแล้วก็ปลิดชีพตัวเองอ่ะ
0: อันนี้ก็ถือตั้งใจเหรอ
1: ตั้งใจแต่ว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วไปก่อเหตุยิงตัวเองในสนามยิงปืนนะฮะแต่ว่าก็เกือบเกิดเหตุระทึกขวัญเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นบอกว่าก่อนที่จะยิงตัวเองอ่ะก็หันปากกระบอกปืนนะครับไปที่ครูฝึกโอ้ดีว่าครูฝึกวิ่งหนีเอาตัวรอดออกไปทันนะก็ไม่รู้ว่าเขาขู่หรือว่าเขาตั้งใจที่จะคือขู่ให้ครูออกไปเขาจะก่อเหตุตัวเองหรือว่าเขาตั้งใจจะยิงจริงๆแต่ครูหนีทันอย่างเงี้ยพี่อันนี้ก็น่าหวาดกลัวนะเพราะเหมือนครูก็ยืนคุมอยู่แหละครูฝึกที่สนามยิงปืนนะครับพอนี้ปืนไปอยู่ในมือเขาแล้วอ่ะนะฮะเนี้ยจะทำยังไงแล้วก็พอนี้พอเขามีปืนแล้วไม่มีคนคุมเขาก็เลยตัดสินใจนะครับก่อเหตุคือญาติก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยเหมือนกับจะมีอาการเหมือนหูแว่วอ่ะก็จะบอกคนในครอบครัวตลอดนะครับว่าเนี่ยมีคนมาตามเขามีคนอยากให้เขาไปอยู่ด้วยนะนี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนมีอาการป่วยทางจิตเวชอยู่แล้วครับก็หวาดกลัวนะหน้าหวาดกลัวแล้วพอปืนไปอยู่ในมือแล้วเนาะ
0: น่ากลัวนะอย่างนี้เนาะ
1: ครับอายุแค่36เองพี่นะครับเมื่อวานนี้ที่สนามแถวบางบัวทองครับนนทบุรีสนามยิงปืนเนาะก็เห็นบอกว่าทีนี้ก็เลยจะมีการเข้ามาดูคุมเข้มในเรื่องของสนามยิงปืนทั่วประเทศเลยนะครับอย่างที่นนท์เนี่ยเขาบอกมี2แห่งคือใครที่เล่นปืนก็คงจะทราบเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเนาะทีนี้ไอ้คุมเข้มมาตรการเนี่ยจะตรวจสอบยังไงว่าคนที่มายิงปืนเขามาด้วยอารมณ์ภาวะไหนยังไงอย่างนี้หรอ
0: ก็ต้องตรวจจิตเวชมาก่อนนี้เหรอ
1: ไม่ได้ดูเหมือนกันนะตอนนี้เขาก็ไม่มีประวัติรักษาอะไรนะแล้วก
0: ็
1: เขาบอกว่าจะต้องมีมาตรการในการควบคุมแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัย

0: หรอ
1: เป็นตลายพอเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งนี่ก็ปืนเหมือนกันนะคะก็มีปืนและกล้ามากถือเข้าไปบุกร้านทองที่ห้างสัตว์ลำปางเมื่อวานนี
0: ้ขี่
1: มอเตอร์ไซค์เข้ามานะคะมาจอดอยู่หน้าร้านทองใส่เสื้อแขนยาวเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบใส่หมวกกันน็อกเป็นใบก็พยายามจะเปิดประตูหน้าร้านทองให้ได้แต่ประตูร้านเนี่ยล็อกชายคนดังกล่าวไม่สามารถเปิดเข้าไปได้จึงรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีจากการตรวจสอบกล้องนะคะพบบุคคลที่ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโน่มาจอดที่หน้าร้านทองแล้วก็ถือปืนเดินเข้ามาผลักประตูแต่เข้าไม่ได้เพราะประตูล็อกจึงรีบวิ่งกลับไปยังมอเตอร์ไซค์แล้วก็โอ้โหหนีบิดอย่างเร็วเลยนะคะไม่ได้อะไรก็อันนี้ถือว่าผิดแล้วนะชัดเจนแล้วนะคะความผิดสำเร็จแล้วนะ
0: ครับ
1: คือพอมีปืนแล้วมีปืนแล้วเห็นปืนชัดเจนเลยนะคะในกล้องเนี่ยก็เดี๋ยวทางพุ่มกับสภ.ห้างสัตว์ก็ให้ชุดสืบตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีประสานตำรวจสภ.เมืองลำปางและจุดอื่นตั้งสกัดเพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดีนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ยังไร้ที่แล้วไม่รู้ว่าหนีไปหยุดตรงไหนยังไงค
0: ่
1: ะนี่ดีนะไม่แน่ใจว่าร้านทองเนี่ยเขามีวิธียังไงพอรู้ว่าเหมือนกับพอรู้ว่าเป็นโจรถือปืนเข้ามาเนี่ยประตูล็อกเลยอ่ะหรือว่าล็อกหรือล็อกจะปิดพอดีหรือยังไงไม่ทราบทำไมอยู่ร้านหนึ่งประตูร้านทองถึงล็อกได
0: ้โอ้ครับ
1: หรือว่าเดี๋ยวนี้มีระบบเซ็นเซอร์ปืนค่ะก็โชคดีไปไม่เสียหายไม่สูญเสียอะไรนะคะโจรเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้นี่อย่างเมื่อวานนะเจ้าของไอ้เนี่ยร้านลาดหน้าน่ะก็โอ้เดือดมากเลยนะคะแกบอกว่าแกก็ขายไม่ใช่ว่าจะดีนะเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะขายลาดหน้าวันนึงก็ได้ไม่เยอะนะคะคนร้าย2คนเป็นชายและหญิงขับมอเตอร์ไซค์มาขโมยเนื้อหมูกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นไป
2: หมูร้านหน้าอร่อย
1: เอ้าเอาวัตถุดิบสำคัญไปเลยนี่แหละดูดิแกบอกว่าเหตุเกิดตอนประมาณสักตีหนึ่งตีหนึ่ง1:26 นาทีนะร้านราดหน้ายอดผักเฮียไก่อยู่ที่หมู่บ้านบัวทองอำเภอบางบัวทองนะคะก็หน้าร้านเนี่ยมีถังแช่อาหารสดอยู่2ถังเอาไว้เก็บนะคะสำหรับการประกอบอาหารในวันต่อไปแล้วกุญแจด้วยนะเนื้อหมูหมักแล้วด้วยค่ะ10 กิโลกุ้งสด3 โลลูกชิ้นกุ้งอีก5 กิโลรวมแล้ว18 กิโลคนร้ายเอาอุปกรณ์อะไรไม่รู้มางัดกุญแจหลังก็เสียหายนะแล้วก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมดนะคะก็เป็นคนร้ายผู้ชายเนี่ยขี่มาจอดที่หน้าร้านผู้หญิงเป็นคนซ้อนแล้วก็ให้ผู้หญิงจะดูลาดเราก่อนผู้ชายก็จะเดินหายไปที่ด้านหน้าร้านลาดหน้าก่อนจะเดินกลับออกมาในมือถือเนี่ยถือถุงอะไรไม่รู้มาข้างละ1 ถุงเนี่ยค่ะจับภาพไว้ได้หมดเลยเอาไปก็ประมาณสัก2-3 พันแหละซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าโอ้ยเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ดีมูลค่า2-3 พันก็จริงแต่มันไม่น่าจะมาซ้ำเติมกันเลยเดือดร้อนอ่ะสายก็ไม่ค่อยจะดีนะยังมาซ้ำเติมกันแบบนี้แล้วเชื่อว่าไอ้สองคนนี้ต้องเป็นผัวเมียกันอายุไม่น่าจะเยอะแต่พฤติกรรมนี่คือตั้งใจมาเลยค่ะมางัดไอ้เนี่ยตู้แช่นี่แหละก็เจ๊บอกว่าอะไรดูแม้เจ้าของเหียใส่โอ้ยถ้าเอาไปกินก็ไม่มีความสุขหรอกขอสาบแช่งเลยนะเอาไปกินนะขอขี้แตกขี้แตกเจ๊บอก
2: ก็ที่บอกหมูร้านลาดหน้าส่วนใหญ่จะเป็นหมูหมักนะพี่ใช่ไหม
1: หมักไปแล้วใช่
2: สงสัยมันก็เลือกเขาแหละถ้ามันไปขโมยหมูตามตลาดมันไม่หมัก
1: นี่ต้องเอาหมูหมักเท่านั้นแสดงว่ามันรู้นะว่ามันต้องมีของ

0: ข้างในข้างในลังน้ำแข็งเนาะ
1: ทรัพย์สินเจ๊อย่างอื่นไม่โดนพี่โดนแต
0: ่ไม่โดนโดนเฉพาะถังแช่นี่แหละเออไอถังแช่หมูสดนี่แหละเออของสดนี่แหละแสดงว่ามันมาดูด้านเราแล้วช่วงกลางวันอะ
1: ครับ
0: เออ
1: โอ้โหนะนี่เดี๋ยวนี้ร้าน
0: ร้ายมากเลย
1: นะเออจริงๆร้านเล็กๆก็โดนแล้วนะเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องแบบงัดไปตามบ้านใหญ่โตเลยแล้วเนี่ยร้านขายอาหารตามสั่งร้านลาดหน้านี่มีเหตุตลอด
0: เก็บดีๆเนาะนี่แหละเก็บดีแล้วนะ
1: อืม
0: มันงัดกุญแจเลยอ่ะ
1: เออก็ยังโดนเลยนะบรรดาร้านค้าต้องระวังนะครับส่วนนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะพี่นะร้านไก่ปิ้งเนี่ยร้านไก่ปิ้งเนี่ยโอ้โหควันเป็นไงพี่หืมมะเห็นร้านพวก
0: ควันขโมงค่ะ
1: รถเข็นที่คอหมูย่างอ่ะเขาต้องมีพัดลมดูดให้มันลอยขึ้นอ่ะเออใช่ไหมสมมติว่าที่เตาเขามีเนี่ย
0: ก็ทำแบบนั้น
1: ต้องติดใช่บนเตาต้องดูดให้มันลอยขึ้นลอยขึ้นไม่งั้นเนี่ยโอ้โหควันมันคงจะนะครับลอยไปไร้ทิศไร้ทางนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นปัญหาเพื่อนบ้านกันแล้วนะเออบ้านติดกันข้างๆ ขายไก่ย่างโอ้โหควันเนี่ยลอยเข้าบ้านของเพื่อนบ้านทั้งวันทีนี้ถึงขนาดต้องไปแจ้งความกันแล้วนะครับคือคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะบ้านติดกันจากที่เคยเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหนะคือคนที่ไปแจ้งความเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีคนแก่นะอยู่ในบ้านทีนี้ทั้งวันน่ะควันมันก็ลอยเข้าลอยออกกลิ่นเอ่ยควันเอ่ยเนี่ยนะฮะเหม็นไปหมดนะเคยไปบอกเพื่อนบ้านแล้วนะโดนด่ากลับมาว่าไงไหมกี่อ้วน
0: อุ้ย
1: ทนหน่อย
0: สะดุ้งสะดุ้งเลย
1: ไม่ได้ว่าใครครับพี่หมายถึงว่าอันนี้เล่าข่าวว่าร้านไก่ย่างเนี่ยเขาเคยว่าพี่ข้างบ้านว่าอีอ้วนนะโอ
0: ้ว่าพี่ปูทำไมเออ
1: เออไม่ใช่นะครับแม่
0: มีอ้วน
1: เขาสวย
0: ทนหน่อยไม่ได้ได้ไงอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เออทนหน่อยไม่ได้ได้ไงนี่อ
0: ะไรเน
1: ี่
0: ย
1: นะครับ
0: เออ
1: เขาก็เลยหมดความอดทนแล้วนะครับไม่รู้จะยังไงนะก็เลยไปร้องทั้งศูนย์ดำรงธรรม3ครั้งร้องเทศบาลแล้วล่าสุดร้องตำรวจเลยครับนะฮะเมื่อวานนี้นะครับที่สภ.เมืองอุดรธานีนะครับเธอชื่อว่าคุณน้ำนะครับอายุ26ปีเอาคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาให้ตำรวจดูนะครับบอกว่าเป็นคุณตำรวจจะทนได้ไหมเนี่ยทั้งวันเป็นอย่างเงี้ยรวมไปถึงถ้อยคำหยาบคายที่เธอโดนด่าด้วยนะนอกจากอีอ้วนแล้วเนี่ยนะฮะยังมีการพาดพิงไปถึงบุพการีโอ้นะลักษณะเหมือนกับนอกจากอีอ้วนทนเอาหน่อยแล้วเนี่ยนะฮะยังบอกว่าเหมือนกับด่าไปถึงพ่อแม่เธอด้วยอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ในคลิปเนี่ยเธอบอกว่าหลักฐานเป็นการดูหมิ่นกันชัดเจนเพราะฉะนั้นจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับเธอบอกว่าเป็นปัญหายืดเยื้อกันมาร่วมๆเกือบ2ปีละนะครับตั้งแต่เพื่อนบ้านคนนี้ย้ายมาอยู่เนี่ยนะฮะก็เปิดร้านขายส้มตำไก่ย่างสร้างความเดือดร้อนครับเพราะว่าควันจากการย่างไก่เนี่ยลอยเข้ามาคือมันเป็นทาวเฮ้าส์อ่ะพี่ทาวเฮ้าส์ติดกันแล้ว
0: ไม่ได้เลยนั่นน่ะ
1: โอ้คุณย่างอยู่หน้าบ้านน่ะแล้วเขาบอกว่าทาวเฮ้าส์เนี่ยนะพอกลิ่นมันเข้าแล้วเนี่ยนะมันระบายออกยากมาก
0: ค่ะ
1: ที่บ้านเธอเนี่ยมีคุณยายอายุ86นะฮะก็พิการนะต้องใช้รถช่วยพยุงเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะส่วนพ่อก็ป่วยเป็นมะเร็งส่วนแม่เธอก็มีโรคประจำตัวพอสูดดมอีควันนี้เข้าไปมากๆก็เวียนหัวไม่สบายเนี่ยเพื่อนบ้านไม่เข้าใจกันเลยย้ายมาเปิดเป็นร้านไก่ย่างส้มตำ
0: ค่ะ
1: มันคงต้องย่างแต่เช้านะที่เผื่อเช้าอย่างเงี้ยเอาแล้วเลยพี
0: ่หรือไม่ก็ทำกล่องขึ้นไปสู่

0: งสูง
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่ไหมได้ไหม
1: เออปองแบบมันเหมือนเป็นสแตนเลสอย่างนั้นขึ้นไปเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทำขึ้นไปเลยคือเราก็เข้าใจนะอาชีพใช่ไหมมันต้องประกอบอาชีพอ่ะเออเขาอาจจะแบบทำอร่อยกินอร่อย
1: เมื่อกี้ให้ทำอะไรได้นะพี่ปีให้ทำอะไรนะ
0: ปองควันอ่ะปองเห็นแถวบ้านอ่ะมันจะมีเครื่องดูดใช้แบตเตอรี่หน่อยลงทุนหน่อยนะคะเอาแบตเตอรี่ก็อันใหญ่มาดูดควันแล้วก็ปล่อยขึ้นข้างบนไปเลย
1: ย้อนกลับมาทำเขาอีอ้วน ไม่ต้องมาเสนอ เขาก็คงเคยไปบอกแล้วพี่ก็โดนคำนี้กลับมาไงอีอ้วน
0: ไอ้เรื่องเดี๋ยวนะไอ้เรื่องควันเข้าบ้านเนี่ยนะมันไม่เท่าไหร่หรอกนะไอ้เรื่องนี้แหละเรื่องใหญ่ที่จะได้ตกกันนะฮะ
1: เดี๋ยวเนี่ยก็เขาเคยไปเตือนแล้วอ่ะก็เนี่ยตอนนี้กลับมาไงอีอ้วนอีนี่นี่นี่พ่อแม่นี่นี่นี่เออเสนอป่องควันใช่ไหมเสนอป่องควันใช้ฉันทำป่องควันใช่ไหม
0: เอออ
1: ีอ้วน
0: โอ้ย
1: ไม่ต้องมาเสนอกลัวตรงนี้แหละ
0: เฮ้ยผมก็ทำเอาแต่เอาจริงๆเอามีนบุรีอ่ะมีตั้งเยอะมีนบุรีร้านแม่ค้าก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วก็ลงทุนนิดนึงมีแบตเตอรี่แล้วก็ดูดขึ้นข้างบนน่ะเออ
1: เอาจริงๆแต่ถ้าเป็นปัญหาที่กระทบกับเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยคนที่จะค้าขายต้องทำนะ
0: ใช่
1: ที่จะด่าผมที
0: ่
1: จะด
0: ่
1: าผมก็ได้นะที่จะของร้านจะด่าเราก็ได้เออแต่ว่าเพื่อให้มันอยู่กันได้อ่ะ
0: เอออ
1: ันนี้เดี๋ยวก็ต้องฝากคนกลางไม่ว่าจะเทศบาลหรือตำรวจเนี่ยเขาไปแจ้งความไปแล้วนะ
0: ฮะ
1: แต่ไม่ได้จะตำรวจไปแจ้งในเรื่องของการโดนด่ามากกว่านะทีนี้ไอ้เรื่องของการลงไปตรวจสอบเนี่ยมันน่าจะเป็นเทศบาล
0: แฟนที่โดนด่านี่แหละเออไอ้เรื่องนั้นน่ะเรื่องเล็กละวันนี้เรื่องเล็กละ
1: ครับเดี๋ยวพวกเทศบาลพวกสายสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเนี่ยของเขตเนี่ยก็ต้องลงไปดูละนะที่อุดรนะครับช่วยดูหน่อยนะครับต้องเป็นคนกลางแล้วว่าการจะประกอบการค้าในชุมชนแบบนี้มันต้องมีนะกฎพ.ร.บ.กระทรวงข้อบังคับอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจต้อง
0: ไปมันมีอยู่ไอ้พ.ร.บ.ของเทศบาลอ่ะ
1: ครับ
0: มีอยู่นะเออมีอยู่เรื่องเนี้ยเพราะนั้นก็ต้องเข้าไปดูแล
1: เอาคนผอมๆไปหน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวเจ๊เขาด่าอีอ้วนกลับไป
0: โอ๊ยสะเทือนกันไปเป็นแถว
1: ใคร
0: เอาไปดูนี่ดีกว่าเมื่อวานนี้แม่ค้าคนนี้ไม่ได้ขายหมูปิ้งนะแกน่ารักมากเลยที่อุดรธานีแม่ค้าในตลาดแล้วก็เป็นพลเมืองดีแกพบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ในตลาดสดนั้นชื่อป้านกนะคะป้านกอายุ52ปีค่ะอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล2ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจะเจอกระเป๋ากระตังผู้หญิงสีขาวภายในมีเอกสารมีบัตรประชาชนมีบัตรสำคัญหลายรายการเลยแล้วก็มีเงินสดอยู่370บาทก็เอาไปลงบันทึกประจำวันว่าติดตามหาเจ้าของหน่อยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะป้านกไม่ได้พบเองนะหลานสาวเป็นคนพบขณะเปิดร้านขายของอยู่ที่ตลาดเทศบาล นี่แหละค่ะจนมาเปิดแผงตามปกติแล้วพบว่าเอ้ยตั้งแต่วันก่อนอะกระเป๋าใบนี้ทำไมยังวางอยู่2วันแล้วนะก็เอาตัดสินใจเปิดดูแล้วกันเอ้ามีเอกสารสำคัญบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรแล้วก็บัตรของคนในครอบครัวแล้วก็มีเงินสดอยู่ภายใน300กว่าบาทที่ว่านั้นนะคะคราวนี้ก็ไม่กล้าค้นเพิ่มเติมละตัดสินใจเก็บไว้แล้วก็รอให้เจ้าของมารับคืนตลอดทั้งวันผ่านไป1วันก็ยังไม่มีคนมาก็เลยเอาไปให้ตำรวจดีกว่าเธอบอกว่าก็ไม่อยากได้ของของใครกลัวเจ้าของจะเดือดร้อนโดยเฉพาะเอกสารสำคัญให้อยากมารับนะคะเออปรากฏว่าพอไปถึงมือตำรวจเจ้าของมาพอดีนะคะมารับกระเป๋าคืนตรวจสอบภายในพบว่าอยู่ครบถ้วนไม่ต้องไปทำบัตรใหม่ยิ้มแก้มปิดเลยเธอบอกว่าเงินสดก็ยังอยู่ครบเงินไม่หายแม้แต่บาทเดียวก็เจ้าของเนี่ยไม่รู้ตัวนะว่ากระเป๋าสตางค์หายจนกระทั่งไปถึงบ้านเอ้าไม่มีแล้วก็นึกทบทวนว่าอาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างเธอกับหลานสาวเพราะก่อนหน้านี้ฝากหลานช่วยถือกระเป๋าแล้วก็ถือมือถือเอาไว้ก็เลยได้รับโทรศัพท์

0: ตำรวจแจ้งว่าเนี่ยมีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าไว้ก่อนจะมาส่งมอบก็รู้สึกโล่งใจสิ่งที่กังวลไม่ใช่เงินสดนะแต่เป็นบัตรสำคัญของแม่เพราะว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงคือถ้าสูญหายเนี่ยโอ้ต้องพาแม่ไปทำบัตรใหม่มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและลำบากแน่นอนเพราะว่าแม่ติดเตียงแล้วก็เลยคิดไว้แรกว่าถ้าคนเก็บได้เนี่ยจะนำเงินไปก็ไม่เป็นไรขอแค่ส่งบัตรคืนมาก็ยังดีแต่ไม่คิดว่าจะได้ครบทุกอย่างครบถ้วนเลยนะคะยิ้มแก้มปี่ทั้งตำรวจแม่ค้าแล้วก็เจ้าของกระเป๋าน ี่เป็นเหตุการณ์ประทับใจสุขใจทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าอย่างนั้น
1: เนาะสังคมน่าอยู่นี้นะ
0: น่าอยู่เนาะ
1: ที่อุดร
0: มีอะไรแบบเนี้ย
1: นี่กว่าอุดรนะครับ
0: อุดร
1: ครับผมโหในเฟซนี่นะฮะกลัวคำนี้กันใหญ่เลยนะผมไม่ได้ว่าพี่ๆนะพี่มาลัยบอกว่าพี่ชื่อเล่นอ้วนนะน้องต้องเรียกอ้วนนี่พี่กระเทือนเลยค่ะ พี่สะอาดบอกไม่ต้องย้ำค่ะน้องต้อง
0: เดี๋ยววันนี้พี่ปูกัญญารัตน์จะไปสอนอใกล้ๆนะแจ้งความน้องบุลลี่นะจะดุ้งตลอด
1: ถ้าจับที่เอวแล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าจับถ้ามีแล้วขออภัยคำนี
0: ้เออ
1: นะฮะ
0: จริง
1: มันเป็นการเล่าข่าวนะครับพี่ไม่ได้ว่าใคร
0: นะจริงๆนะปัจจุบันนี้หลายคนบอกว่ามันลดยากจริงนะไอ้ความอ้วนเนี่ยนะคะบางคนก็ไปลดวิธีแบบผิดๆอ่ะตอนเนี้ยที่กำลังเป็นที่นิยมตัวนี้กลับเข้ามาเรื่องความอ้วนเนาะไปลดแบบผิดๆอ่ะโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์อ่ะมันก็เสียหายเหมือนกันนะนี่คือความอ้วนแบบผิดๆกินยา
1: เพราะนั้นผมครับผมฟังพอดีไปทำข่าวแล้วก็เจอคุณหมอที่ศรีราชนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ของโรคที่เลยพี่หลอดเลือดหัวใจเลยพี่ที่ทุกวันนี้หลอดเลือดสมองตีบสมองแตกเนี่ยนะครับคุณหมอแนะนำว่าให้เราทุกคนเนี่ยนะพี่ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักไว้ในห้องน้ำไว้ในห้องน้ำเลยนะเช้ามาเนี่ยเราจะไม่มีข้ออ้างแล้วว่าโอ้ยกางเกงยีนมันหนักเสื้อมันหนักก็คือก่อนเราอาบน้ำเนี่ยเราเปื่อยเปล่าอยู่แล้วเนาะก็ขึ้นชั่งเลยขึ้นชั่งแล้วพยายามควบคุมน้ำหนักนะเขาบอกว่าถ้ามันขึ้น2 3 4ขีดเนี่ยคุณต้องกลับมาเริ่มละควบคุมอาหารละอย่าให้มันเลยอย่าให้มันเกินคือถ้าปล่อยแล้วปล่อยไปสักโลนึง2โลลงยากมากคุณหมอบอกว่าลงยากมากเพราะนั้นชั่งทุกวันแล้วถ้ามันเริ่มน้ำหนักเราขึ้น2ขีดเนี่ยเราต้องเอากลับมาที่เดิมอันเนี้ยนี่คือจุดเริ่มต้นของโรคอ้วนแล้วก็นำไปสู่โรคมากมายนะครับโดยเฉพาะหลอดเลือดในสมองที่ตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหคนก็เป็นกันเยอะ
0: ใช่ใช่เนี่ยดูเมื่อวานที่เรารายงานการแข่งขันไฮร็อกแบงคอกที่สวนสุริกิตอ่ะโค้ชเนี่ยโค้ชฟิตเนสชื่อดังยังเสียชีวิตเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: เออ
1: หูขนาดเขาเป็นโค้ชเขาต้องระดับไหนแล้วนะหมายถึงว่าออกกำลังต้องพร้อมระดับไหนแล้ว
0: เขาเป็นโค้ชนะปรากฏว่าอยู่ๆก็คือหมดสติไปเลยระหว่างการแข่งขันแล้วก็ส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตนะคะซึ่งได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตไม่แน่ใจว่าเกิดอาการแบบไหนเดี๋ยวต้องมีการชันสูตรอย่างละเอียดอ่ะนะคะเป็นโค้ชต่างชาตินะคะคนนี้เขาบอกว่าเป็นเสาหลักคนสำคัญในวงการฟิตเนสเลยทุ่มเทมากในแต่ละวันเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนรอบตัวแล้วก็สำคัญในวงการฟิตเนสของไทยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของCrossFit นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาฝึกความแข็งแกร่งและปรับสภาพร่างกายโดยเน้นพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในการต่อสู้เป็นพิเศษนี่ค่ะคือโปรแกรมอะไรต่างๆการฝึกซ้อมนักมวยเนี่ยมาจากเขาทั้งนั้นคนนี้ชื่อซอนเดอร์สเนี่ยค่ะเป็นโค้ชฟิตเนสดูดิพอสติไปในศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแล้วก็พอส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตอายุ41เองนะลูก
1: โอ้พวกนี้บางทีมันไม่มีสัญญาณเตือนนะพี
0: ่ไม่มี
1: หลอดเลือดจุกหัวใจพวกเนี้ย
0: ใช่
1: เราต้อง
0: เป็นวิญญาณ
1: ที่คุณหมอเขาแนะนำก็ดีนะชั่งน้ำหนักทุกวันเราจะได้รู้เราจะได้ไม่อ้วนขึ้นถ้าขึ้นขีด2ขีดนี่ลดเลย

0: อบอกอย่างนั้นนะอย่าให้ไปถึงโลเพราะถ้าถึงกิโลนึงเนี่ยขึ้นโลนึงจะลงโลนึงเนี่ยยากมากเออก็จริงนะ
1: อืม
0: ก็จริง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
0: ครับแป๊บเดียวครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ไอ้

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบตาย
4: ามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืม

0: 5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5

0: 6นาฬิกา14นาทีกลับมาช่วงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM SM 95เช้าวันพุธวันนี้19สิงหาคมแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: อยู่กันอีก1ชั่วโมงนะคะถึง7โมงนะพี่เนาะ
0: มาดูข่าวกันต่อเรื่องของคนสวยที่สุดในโลกเลยเหรอคะน้องหลิงหลิงใช่ไหม
1: ครับ
0: หลิงหลิงคอง
1: หลิงหลิงคองฮะ
0: ใช่เขารับตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกค่ะลุง
1: โอ้โหใครเป็นคนจัดยังไงฮะ
0: ก็นี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยนะนักแสดงสาวหลิงหลิงสิริลักษณ์คงได้สร้างปรากฏการณ์ความนิยมระดับสากลด้วยการที่นิตยสารระดับสากลนะคะได้ออกมาประกาศผลการจัดอันดับอย่างเป็นทางการเธอสามารถคว้าคะแนนโหวตจากแฟนคลับทั่วโลกทุกสถิติเดิมด้วยจำนวนสูงถึงกว่า22ล้านคะแนนหลิงหลิงสามารถกวาดรางวัลมาครองได้2รางวัลเลยคืออันดับ1ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปีนี้2026นะคะแล้วก็อันดับ1นักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยประจำปีนี้เรียกว่าโอ้โหแฟนๆนี่คือเฮหนักเลยนะคะเพราะว่าความสวยปรากฏสู่สายตาชาวโลกนะคะหลิงหลิงนี่เป็นลูกครึ่งไทยเดี๋ยวไทยประเทศไหนฮ่องกงเหรอของใช่ไหมนี่คือเป็นการจัดอันดับนะคะของนิตยสารระดับสากลชื่อว่าNetizen Choice Magazine นะคะ
1: ครับผมผมมีเกณฑ์หลักเกณฑ์คุณสมบัติเนาะ
0: ใช
1: ่ที่จะเหมาะสมคือไม่ได้เน้นหน้าตาอย่างเดียวใช่ไหมพี
0: ่ก็ใช่ค่ะ
1: ผมดูภาพรวมหลายอย่าง
0: ก็บอกว่าแม้แต่นางเอกของจีนหรือว่าใครก็ตามที่ดังๆอ่ะยังชมหลิงหลิงต่อหน้าว่าคุณสวยมากสวยแบบนางฟ้าลอยมาเลยก็บอกว่าอย่างนั้นคือหน้าตารูปร่างอะไรเงี้ยมันเข้าหมดเลย
1: ครับ
0: นะคะก็สวยมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กก็น่ารักแน่นอนหลายคนบอกว่ามีศัลยกรรมไหมก็คิดว่าน่าจะมีอยู่นั่นแหละเนาะแต่ว่าพอไปดูภาพเด็กก็คือสวยอ่ะก็บอกว่าหน้าน้องหลิงหลิงนี่นะคะมีการรวมความคนสวยมารวมอยู่ในหน้าของเธอก็คือมีหน้าของคุณจุ๋ยคุณนุ่นวรนุชคุณอ้ำพัชราภาคุณพลอยเชอร์มานและแอนชิลีมาผสมอยู
1: ่เฮ้ย
0: มันยังไง
1: รวมเลยรวมแบบ
0: รวมเลย
1: รวมดาวเลยฮะ
0: สวยสวยตะโกนจริงๆหน้าของหลิงหลิงเนี่ยสวยมากแต่ตาจมูกคิ้วปากเต็มตัวไปหมด
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคยอมต้องยอมรับเธอนะคะ
1: ต้องยอมเลยนะชื่อที่เมื่อกี้เอ่ยมานะพี่ต้องนะฮะ

ว่าเป็นลูกครึ่งไทยฮ่องกงจริงๆด้วยน้องหนึ่งหลิงนะคะเป็นลูกครึ่งไทยฮ่องกงปีนี้ก็อายุ31ปีนะคะเกิดที่ฮ่องกงเรียนจบมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลย3ภาษาเลยค่ะไทยอังกฤษและ

0: บุญลัญญาศิยานนท์คุณ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: จะกลับมาเข้าวงการนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปี
0: พี่บุ๋มเนี่ยเป็นผู้กลับด้วยนะช่วงหลังอ่ะก่อนจะวางมือไปเป็นผู้กลับการแสดงหญิงที่เก่งมากนะเป็นนางร้ายแล้วเป็นผู้กำกับ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ฮะเธอกลับมานะเล่นภาพยนตร์นะครับรับบทภาพยนตร
0: ์
1: ครั้งแรกในรอบ20ปีเลยพี่ไม่ได้อยู่เบื้องหน้าแล้วหลังจากผันตัวที่ดีมากนะครับไปอยู่นะเบื้องหลังแล้วเนี่ยนะครับก็รับผลงานภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผีเห็นบอกว่าไม่กี่วันนี้กวาดรายได้นะหนังเรื่องนี้นะทะลุ100ล้านไปแล้วนะครับ
0: อู
1: ้ทะลุ100ล้านไปแล้วครับผม
0: เราไม่เคยไม่ได้ดูหนังโรงมานานมากแล้วเนาะ
1: โอ้โหหนังโรงตั๋วมันต้อง200นะพี
0: ่โอเคเน
1: าะมันก็แพงตั๋วมันก็แพงขึ้นไปด้วยนะ
0: โอ้คำสารภาพของหมอผี
1: ใช่ๆลองดูนะพี่นะเขาบอกว่าเรื่องนี้ทะลุ100ล้านแล้วไม่กี่วันตัวพี่บุ๋มเองเนี่ยเห็นบอกว่าก็ตั้งแต่โควิดนะครับตั้งแต่โควิดเนี่ยก็ย้ายตัวเองไปอยู่ปักหลักอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับตั้งแต่โควิดเลยนะแล้วก็เรื่องนี้แหละนะครับก็ได้มีโอกาสกลับเข้าสู่เบื้องหน้านะโอ้คือเมื่อก่อนเธอก็เล่นเป็นแบบออกแนวเป็นนางร้ายหน่อยนะตัวร้ายๆหน่อยนะเป็นแบบแม่นางเอกเพื่อนอยู่ฝั่งนางร้ายอ่ะก็จะร้ายๆหน่อยนะครับก็กลับมานะบทบาทเป็นนักแสดงอีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่าเดี๋ยวต้องขอเช็คกระแสเสียงตอบรับในโซเชียลหน่อยนะคือยุคเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นนักแสดงเนี่ยนะก็อ่านตามนิตยสารในพวกนี้เนาะกระแสเนี่ยพอเข้าไปอ่านแล้วก็ใจฟูแต่นี้ต้องเข้าไปดูโซเชียลหน่อยว่าเหมือนแม่กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างชอบบทบาทของเธอมากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้ก็บอกว่าก็ยินดีนะถ้าเกิดว่าจะกลับมารับงานเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขที่ได้กลับมาทำงานแล้วก็คนชอบก็แฮปปี้พี่เนี่ยในคนมาคอมเมนต์ว่าเป็นระดับครูสอนการแสดงแล้วนะ
0: ใช่ใช่ช่วงหลัง
1: เป็น
0: ตอนเขาอยู่ช่องสาม
1: แตก
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็พี่บุ๋มลัญญาก็น่าจะเป็นเพื่อนสนิทที่เพื่อนซีของพี่ปูนี่แหละแก๊งเดียวกันพี่ปูเรานี่แหละพี่ปูโลกเดียวที่แมมจินตลานี่แหละ
1: อ๋อครับผม
0: แก๊งเดียวกันนะคะมาดูพี่เจมบ้างพี่เจมเรืองศักดิ์กลายเป็นประเด็นที่ถูกกลับมาพูดถึงคือแกไปเมาส์ในรายการหนึ่งเมาส์ให้แซ่บคำถามเรื่องว่าคุณเจมเนี่ยเคยประสบเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อปี41ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย20กว่าปีแล้วนะ28ปีคือคนก็ยังพูดถึงอยู่ตลอดว่ากับเครื่องบินตกครั้งนั้นเนี่ยคุณเจมรอดชีวิตมาได้เนี่ยได้สิทธิพิเศษอะไรกับสายการบินหรือเปล่าบินฟรีตลอดชีวิตจริงไหมแกก็ย้อนความทรงจำว่าถ้าใครผ่านเหตุการณ์เครื่องบินตกมาได้เนี่ยจะได้สิทธิพิเศษจากสายการบินให้นั่งฟรีบินฟรีตลอดชีวิตซึ่งคุณเจมบอกว่าไอ้ต้นตอข่าวลือนี้มาจากไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่สิ่งที่น่าเอ็นดูไปกว่านั้นคือในยุคนั้นแม้แต่เจ้าตัวก็ยังแอบหลงเชื่อข่าวนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคุณเจมอ่ะคือลือกันไปกันมาคุณเจมบอกว่าแกก็หลงเชื่อไปด้วยว่าเอ้ยได้บินฟรีตลอดชีวิตหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็หลงเชื่อข่าวเหมือนกันถึงขั้นที่เคยเดินทางไปขอพบเจ้าหน้าที่สายการบินเพื่อหวังจะใช้สิทธิ์ตั๋วบินฟรีตามที่สังคมพูดอ่ะจนกระทั่งทราบความจริงภายหลังว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาเท่านั้นแล้วไม่เคยมีการมอบสิทธิ์นี้หรือตัวคุณเจนก็ไม่เคยสละสิทธิ์ใดๆที่เกิดขึ้นจริงนอกจากประเด็นเรื่องตั๋วเครื่องบินในตำนานแล้วคุณเจมส์ก็ถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือ เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหมือนกับ

0: ปิดเผยแล้วว่าไม่ต้องล่ำลือแล้วคุณเจมส์ไม่เคยได้สิทธิ์ในการบินฟรีตลอดชีวิตกับสายการบินชื่อดังแต่อย่างใด
1: ครับ
0: เหตุการณ
2: ์
0: ตอนนั้นจบ
2: ก็คือ
0: จบไม่ได้ไม่มี
2: ไม่มีหลักเกณฑ์ที่อยู่นะ
0: ยังเคยไปทวงเขาเลยอ่ะเพราะว่าคนก็ลือกันเยอะก็เลยไปถามดูซิว่าเฮ้ยเอาข่าวกันมาจากไหนยังไงไม่มีอยู่จริงนะคุณเจมไม่เคยได้สิทธิพิเศษอันนี้เวลาเดินทางอะไรหรือว่าอะไรเขาก็ยังซื้อตั๋วปกติ
2: โอ้ถ้าเกิดได้สิทธิ์นี่ทุกวันนี้จะไปไหนมาไหนก็สบายเลยนะ
0: ได้ตั๋วบินฟรีเนี่ยนะ
2: จริงจริงควรได้ไหมนะพี่สีว่าหรือคุณรู้ฟังว่าไงเขาเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆมานะในคราวนั้นอ่ะมันคงเป็นภาพติดตามานะ
0: คือคำแกก็บอกว่าแกก็เชื่อข่าวนี้สนิทใจเลยความที่ตัวเองคิดว่าเฮ้ยพลาดสิทธิ์ไปหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเดินทางไปขอพบผู้บริหารนะเพื่อทวงอ่ะแกก็บอกว่าแกก็ขำตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในยุคนั้นน่ะเขาบอกว่าผู้บริหารของสายการบินก็ถามด้วยความเมตตาว่าคุณเจมส์ครับเรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานใดๆเป็นเอกสารที่คุณเจมส์เคยเห็นนะเอามาบอกผมได้เลยผมจะเซ็นอนุมัติให้ทันทีคือไม่มีอยู่จริงใช
2: ่ไม่ได้บินฟรีคือแม้แต่พนักงานหรือลูกเรือเขายังต้องเสียราคาพิเศษเลยนะโอ้ถ้ามีคนได้บินฟรีนี่ครับ
0: ตอนนั้นเขาเยียวยาคุณเจมส์ตามระบบประกันภัยแล้ว
2: เหมือนกับ
0: ผู้เสียหายรายอื่น
2: ครับก็ถือว่าเป็นการเยียวยาแล้วก็เนาะถึงได้เขาเรียกอะไรนะได้เงินชดเชยไปแล้วอ่ะโอ้จะมาผูกพันถึงขนาดแบบว่าบินกันต่อเนื่องเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะได้รู้ไว้นะเราจะได้รู้ไว้แต่ทางที่ดีบอกว่าโอ้ไม่ต้องรู้หรอกไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
0: ใช่เพราะว่าตอนนั้นคุณเจมส์เนี่ยนอนโรงพยาบาลเป็นปีนะคะ
2: ครับผม
0: รักษาตัว1ปีเต็ม
2: 1ปีพี่โหจำภาพได้เลยนะทุกวันนี้ยังเป็นภาพข่าวเก่าๆอยู่เลยนะพี่นะว่ามีนักข่าวไปถ่ายตรงจุดที่เครื่องบินตกแล้วก็เหมือนกับหิ้วปีกคุณเจมส์ออกมาแล้วคุณเจมส์ก็ชู2นิ้วให้กล้องไหวอยู่เลยตอนนั้นน่ะ
0: เออ
2: หลังจากนั้นก็คงแบบเข้าโรงพยาบาลไปเลยมั้งเออ
0: ใช่ค่ะนั่นแหละคุณเจมส์บอกมีก็มีแค่นั้นแล้วก็ตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลต้องจัดห้องขนาดใหญ่พิเศษไว้ให้เพราะว่าจะมีตุ๊กตาหมีจากแฟนคลับส่งมาเป็นหมื่นเป็นแสนเขาใช้คำนี้เลยว่าเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนะคะแล้วก
2: ็
0: วันนั้นก็เลยเอาตุ๊กตาเนี่ยไปบริจาคกับผู้ยากไร้นะคะตลอดเวลาการรักษาตัวต้องขนตุ๊กตาออกไปบริจาคประมาณ 3-4 ครั้งพยายามบริจาคเท่าไหร่ของขวัญก็ยังคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากตอนนั้นนะคะย้อนตำนานเครื่องบินตกนะคือคุณเจ๊บอกว่าอะไรรู้ไหมเวลามีข่าวไอ้เครื่องบินตกแล้วมีคนรอดตายเหมือนกับตัวเองอ่ะเขาขนลุกท้องแบบทุกทีทุกครั้งไปโอ้โหผ่านเหตุการณ์มาเนาะ
2: นี่
0: เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะ
2: จะมีสักกี่คนนะพี่ใช่ไหมฮะเครื่องบินตกรอดเนี่ย
0: มีแค่นี้แหละรอบนั้นสิบกว่าคนเนาะ
2: ครับ
0: สิบกว่าคน
2: ครับก็ตอนนี้เห็นที่พี่เจมมาออกก็น่าจะโปรเจกต์เขาพี่ไอการรวมจับรวมตัวของมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์อ่ะเพราะนั้นเห็นมาออกรายการนายเอ็นเตอร์เทนนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะรวมตัวกันทัวร์คอนเสิร์ตนะทัวร์คอนเสิร์ตแรกเนี่ยเห็นว่า11กันยายนนะเหมือนเดือนหน้านะครับตอนนี้ก็กำลังซุ่มซ้อมกันอยู่เป็นครั้งแรกในรอบ23ปีนะครับกลับมารวมตัวกันนะมีพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะครับมีพี่โดมปกรณ์ลำมีคุณวอยอ่ะจำได้ไหมพี่ JR วอยเมื่อก่อนน่ะ
0: โอ้ JR วอยรอเลยคนนี้
2: แล้วก็มีคุณจอนนี่นะครับ
0: ก็คืออยู่ในค่าย RS

0: เดิมใช่ไหม
1: ไอเอสเดิมไอเอสเดิม
0: เออไอเอส
1: จอห์นนี่หลุยส์แรปเตอร์อ่ะคราวนี้ก็มาคนเดียวจอห์นนี่ก็มาคุณบอยก็มานะครับก็มารวมตัวนะทำคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้หายคิดถึงก็ต้องเป็นรุ่นแบบยุค2000น่ะนักร้องยุคนั้นน่ะนะพี่นะเป็นแบบว่าตอนแรกผมฟังนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยแจมมี่กับไอเอสเนี่ยเขาจะแข่งกันใช่ไหมสมมติเขาเตรียมจะดันมอสไอเอสก็จะดันเต๋านะคือเขาจะมีเป็นคู่ประกบกันอ่ะเป็นคู่ประกบกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดค่ายนี้ปล่อยดารานักร้องคนนี้อีกค่ายนี้ก็จะปล่อยนักร้องคนนี้ที่เป็นแบบลักษณะเหมือนกับคาแรคเตอร์เดียวกันออกมาเจอกันเนี่ยแต่ว่ามิชชั่นโฟร์โปรเจกต์เนี่ยนะฮะเป็นการทำงานที่เหมือนกับ RS เนี่ยเขาซุ่มถึงขนาดว่าตอนนั้นเฮียฮ้อนเนี่ยสั่งว่าห้องประชุมของ RS เนี่ยนะฮะเอาของออกให้หมดแล้วก็มาทำเป็นห้องดนตรีคือจะไม่เป็นซ้อมตามห้องดนตรีทั่วๆไปไม่งั้นเดี๋ยวข่าวนี้หลุดเขาซุ่มเอา4คนนี้มารวมตัวกันแล้วก็ใช้เวลาประมาณเกือบ4เดือนอ่ะซ้อมกันอยู่ในห้องประชุมอ่ะซ้อมเอานักเอาเครื่องดนตรียกจากห้องซ้อมเนี่ยมาไว้ที่ตึกของ RS นะครับแล้วก็ห้ามให้โปรเจกต์นี้เหมือนกับว่าเล็ดลอดออกไปเลยนะแล้วเขาบอกว่าวันที่เปิดตัวเนี่ยนะจริงๆด้วยแกรมมี่เตรียมไม่ทันนะฮะแกรมมี่หาศิลปินที่จะมา
0: ไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันอะไรนี่ก็เป็นเรื่องราวสนุกสนุกของค่ายสองค่ายนี้ตอนนั้นที่เขาแข่งกันเนาะในยุค
0: ค่ะ
1: ในยุคน่าจะประมาณ90-2000นะพี
0: ่
1: ก็มาดูนะกลับมายุคนี้จะเป็นไงบ้างเด็กๆเด็กๆจะรู้จักไหมอ่ะก็เป็นคุณพ่อกันหมดแล้วมั้งนะครับ
0: ค
1: งเป็นรุ่นเราๆเลยก็ยังติดตามผลงานกันอยู่
0: เคยรุ่นลงไปค้นประวัติเราหน่อย
1: ครับผม
0: ค่ะเนาะเรื่องกีฬามีไหม
1: โอ้ยกีฬาเมื่อวานเราเพิ่งบอกไปนะครับเกือบทำให้หน้าแหกเลยครับพี่บอลไทยว
0: ่
1: าคู่ชิงก็น่าจะเป็นไทยกับเวียดนามแล้วเรารีบพูดไปเนี่ยนะฮะเกือบเหมือนกันนะพี่เมื่อวานเนี่ยเปิดบ้านเจอสิงคโปร์เขาบอกว่านอกจากแพ้คาบ้านแล้วลูกเกมยังโดนสิงคโปร์เนี่ยบุกมายำตลอดทั้งเกมเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่บอลไทย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เล่นในบ้านนะไปตั้งรับชนิดที่ว่ารับแบบคือรับแบบไม่มีทรงอ่ะต่างคนต่างเล่นแล้วก็ตั้งรับแบบโอ้โหเกือบเอาตัวไม่รอด
0: เออรับยังไงไม่มีทรงเลยเหรอ
1: ไม่มีทรงเลยพี่เขาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยโดนสิงคโปร์กดอยู่ฝ่ายเดียวสิงคโปร์ครองบอล60%กว่าเราเล่นในบ้านมันเป็นไปได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าเราโชคดีที่นัดแรกเนี่ยนะครับไปชนะเขามา 3-1 ใช่ไหมมีประตูตุนเอาไว้อยู่ในมือ3-1เมื่อวานนี้นะครับแพ้ครับพี่คาบ้านนะครับ 2-1 เกือบไปผลรวมเนี่ยสกอร์รวม 4-3 เนี่ยยังเข้ารอบเอาตัวรอดได้แบบทุลักทุเลนะฮะเข้าชิงได้นะครับนะก็ผลงานต้องบอกไม่น่าประทับใจไม่น่าประทับใจนะฮะคนที่เขาเข้าไปดูเนี่ยนะเขาก็บ่นมีความรู้สึกกันเนี่ยลงเฟซโอ้โหถ้าฟอร์มอย่างนี้นะประชดเหมือนว่ายังไงก็ต้องก้มหน้าก้มตาเชียร์นะครับแต่ทำไมเล่นกันแบบนี้นะก็ว่าไปนะขณะที่คนดูก็ล่อยหล่อพี่เขาบอกว่าเป็นรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนะที่คนดูน้อยที่สุดเนี่ยในรอบโอ้โหตั้งแต่ปี2008เนี่ยกี่ปีแล้วพี่เกือบ20 ปีอ่ะนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขามีตัวเลขออกมานะว่าอายุของ2008เนี่ยเป็นยุคของโค้ชที่ชื่อว่าปีเตอร์รีดนะครับปีเตอร์รีดเนี่ยคุมทีมนะนัดแมตช์เธออินโดเนี่ยคนดู 40,000 มายุคซิโก้ปี2014เจอฟิลิปปินส์คนดูก็ 40,000 ยุคซิโก้อีกนะครับ2016เจอกับเมียนมาเนี่ยคนดู 43,000 กว่าคนนะยุค2018ยุครายเยวัฒน์นะครับเจอมาเลคนดู 46,000 เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับยุอิชิอิเจอฟิลิปปินส์คนดูก็

0: 21,000
1: ปรากฏว่าแมตช์นี้ครับคนดูน่าจะราว 14,000 กว่าคน
0: อืม
1: เนี่ยคนดูหายไปไหนอ่ะคนไทยหายไปไหนคนไทยไม่ดูบอลแล้วอ่ะอืมก็อาจจะด้วยความที่ว่าในความรู้สึกผมแล้วผมว่าเมื่อสโมสรไม่ได้ปล่อยตัวหลักมาให้อ่ะพี่นะครับคือพูดง่ายๆทีมชาติชุดนี้มันไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่มันเป็นชุดผสมดาวรุ่งชุดผสมเด็กมาเนาะโอ้ความน่าดูความดึงดูดมันก็อาจจะลดลงฟ้าฝนด้วยไหมตอนเย็นฝนตก
0: มีส่วนเน
1: าะฝนตกก็จากคนที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้ไปดูบอลกันก็อาจจะคือถ้าไม่ใช่แฟนบอลจ๋าๆที่แบบว่าฝนตกยังไงเราก็ไปเนี่ยไอ้ประเภทแบบเลิกงานแล้วไปเลิกเรียนแล้วไปเนี่ยพอฝนตกกลุ่มนี้ไม่ไปละไปดูที่บ้านดีกว่าพี่เชียร์ละอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็หลายปัจจัยก็เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวแก้ตัวแล้วกันนะแมตช์ชิงยังมีนะครับแมตช์ชิงก็เดี๋ยวรอเจอผู้ชนะคืนนี้นะครับระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียนะฮะซึ่งตามโผล่เนี่ยเขาก็ว่าเวียดนามนี่ก็น่าจะผ่านมาเลได้อีกหนึ่งนัดนะแล้วเข้ามาเจอกับไทยนะครับคู่ปรับตลอดการไทยเวียดนามก็เดี๋ยวรอดูผลแล้วกันว่าคืนนี้จะเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวทีมไทยก็คงต้องไปแก้ตัวกันหน่อยพี่โอ้โหเล่นอย่างนั้นคนด่ากันทั้งประเทศเลยพี่ครับผม
0: เราต้องอยู่ในร่องในรอยด้วยนะ
1: จริงพี
0: ่คนด่าจริงเนี่ยค่ะ
1: คือคุณชนะมานัดแรกก็จริงแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหไทยเราจำเป็นต้องตั้งรับขนาดนี้เลยเหรออ ่
0: า
1: ก็ไม่รู้ล่ะแท็กติกโค้ชเขาล่ะคือถ้าได้แชมป์มันก็จบถ้าไม่ได้แชมป์ก็อีกเรื่อง
0: โอ
1: ้ครับผม
0: ค่ะปิดค่ะกีฬาและบันเทิงเมาข่าว
1: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บองซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: ค่ะสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนนะคะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกันปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนะคะภายในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะตามประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดประชาชนสามารถดำเนินการได้ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดหากได้รับข้อความแจ้งเตือนทาง SMSหรือช่องทางอื่นจากผู้ให้บริการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลขอให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายโดยตรงการปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการผู้ใช้บริการก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเนี่ยรีบภายในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะน้องดงกสทช.ฝากมาถึงทุกท่านนะคะ
1: ครับผมครับผม
0: โทรไปที่ call center ของแต่ละค่ายก็ได้นะคะถ้าใครไม่มั่นใจนะว่าของเรานี่ปรับปรุงข้อมูลหรือยังก็โทรไปได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนาะทำมาถึงนมโรงเรียนในพูดถึงเรากินกันมาตั้งแต่ไม่รู้ยุคผมเนี่ยได้นะไอ้ที่เป็นถุงแล้วก็เป็นซองพี
0: ่โอ้
1: ทัน
0: แ
1: จกเป็นถุงเป็นถุงแล้วก็ใช้กรรไกรตัดแล้วก็ใส่หลอดดูดกันอย่างเงี้ยนะ
0: อ๋อไอ้พัชไลใช่ไหม
1: ครับผม
0: อร่อยเนาะรสช็อกโกแลตแต่อร่อยมากแช่เย็นมานะอื้อหือ
1: ใช่อ
0: ร่อยจริงๆค่ะ
1: ยุคนี้ล่าสุดนี่นะครับเกิดเรื่องครับพี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ทางสาธารณสุข

0: จังหวัดนครราชสีมานะครับมีคำสั่งให้สหกรณ์โคนมปากช่องเนี่ยหยุดผลิตนมโรงเรียน
1: เอา
0: คืออย่างระดับสหกรณ์โคนมเนี่ยก็คงผลิตมาเนี่ยแทบจะทุกปีนะไม่รู้ผิดพลาดตรงไหนนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจากการตรวจเนี่ยนะฮะพบเชื้อบาซิลัสซีเรียสนะครับเกินมาตรฐานมา34 เท่า
1: โอ้
0: นะครับคือพอมันเกินค่ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็แน่นอนล่ะนะมันก็มีอันตรายอ่ะนะฮะตามหลักของทางกระทรวงเนี่ยเขาเลยมีการประสานให้ทางสหกรณ์โคนมที่ปากช่องเนี่ยหยุดการผลิตก่อนแล้วก็ไปดำเนินการสอบสวนที่หาสาเหตุที่จะไม่รู้ว่าส่งออกล็อตนี้ไปตั้งกี่หมื่นถุงแล้วเนี่ยพี
1: ่
0: ก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบตั้งแต่การรับวัตถุดิบมากระบวนการผลิตกระบวนการจัดเก็บรวมไปถึงกระบวนการขนส่งไปที่โรงเรียนนะครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดตรงไหน
1: คืออะไร
0: แต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนนะครับว่าพบความอันตรายต่อเด็กที่กินเข้าไปยังไง
1: ไอ้เชื้อนี่เหรอคะอะไรนะ
0: ใช่
1: บาซิลัส
0: บาซิลัสซีเรียส
1: โอ้ซีเรียสด้วย
0: เกินมาตรฐาน3-4 เท่า
1: เออ
0: ซีเรียสด้วยนะฮะ
1: ซีเรียสแสดงว่าซีเรียสจริงๆโอ้บาซิลัส
0: ตอนนี้ก็เลยทางสากลโคนมโคปากช่องเนี่ยเขาก็มีการสอบถามไปยังโรงเรียนปลายทางแล้วนะครับที่รับผลิตภัณฑ์ล็อตนี้ไปเนี่ยนะครับว่าเด็กมีอาการอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับ
1: ให้หยุดไปก่อน
0: เขาบอกว่า
1: ผลิตไปก่อน
0: ใช่ครับคือสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเขาก็จะมีการสุ่มตรวจนะครับสถานผลิตนมโรงเรียนเนี่ยมีอยู่6 แห่งนะในจังหวัดนะตั้งอยู่2 อำเภอนะครับก็ที่ปากช่องเนี่ย5 แห่งแล้วก็ด่านขุนทดอีก1 แห่งนะฮะก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจนะครับเก็บตัวอย่างทุกเดือนนะเดือนละ55 ตัวอย่างทั้งนมกล่องที่เป็นนม UHT นะครับแล้วก็นมพาสเจอร์ไรซ์นะฮะก็ไอตัวนี้มันเป็นค่าจุลินทรีย์เกินมาตรฐานนะครับ
1: ไอ้ตัวนี้จริงๆเป็นจุลินทรีย์ที่แบบเขาบอกมีได้กินได้ดีแต่ถ้ามันซีเรียสก็คือเกินมาตรฐานไปแล้วใช่ไหม
0: เกินมาตรฐานไป3-4 เท่า
1: โอ้มันก็เยอะเกินไป
0: ครับ
1: ค่ะก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็คือเด็กยังไม่ได้กินนมโรงเรียนใช่ไหมแถวโคราชเนาะ
0: ครับผมก็จ่ายไปแล้วพี่ไม่รู้กินไปแต่ว่าอาจจะยังอาการมันอาจจะยังไม่ได้แบบปรากฏเด่นชัดนะแต่อะไรที่มันเกินไปมันก็ไม่ดีนะไม่รู้จะไปสะสมในร่างกายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะ
1: เออ
0: โอ้ตายนะครับเนี่ย
1: ถามพี่แหม่มจันแรมก็ถามว่าเวลาเขาเก็บนมสดอ่ะกลัวเผลออึใส่ลงในถังเก็บนมด้วยหรือเปล่าคะ
0: เขาบีบออกมาอย่างเดียวพี่เขาบีบจากเต้าอะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างนั้นอะ
1: มันอยู่คนละที่นะพี่นะเต้านมกับไอ้ที่วัวอึเนี่ยนะคะมันอยู่คนละช่องกันคงไม่ปนเปื้อนนะนะคะ
0: ไม่รู้ว่าเปื้อนทางตอนไหนนะ
1: ต้องถามคนรีดนมวัวคนรีดนมวัวอยู่หลายที่นะฟังขึ้น95อยู่ตอนเช้านะคะรีดนมวัวไปด้วยฟังลูกทุ่งมหานครไปด้วยนะคะชี้แจงหน่อยก็ดีนะคะ
0: ครับผม
1: ดูความคืบหน้ากรณีพิพาทในที่ดินของวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นสักนิดหนึ่งนะคะล่าสุดมีประชาชนชาวขอนแก่นรายหนึ่งชื่อว่าคุณอุเทนเดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นกันตรงๆให้ดำเนินคดีกับป้าดานางสาวชมมณีน้อยจันทร์พร้อมพวกแล้วนะคะในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คุณอุเทนเนี่ยก็เอาคลิปวิดีโอที่ป้าดาพร้อมกลุ่มชายชะกันเอาท่อปูนมาปิดขวางทางเข้าออกของวัดเมื่อช่วงสายของวันที่10สิงหาคมนะคะจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นที่หน้าวัดในคลิปนี้เนี่ยปรากฏหนึ่งในกลุ่มชายชะกันที่สวมเสื้อสีม่วงได้ขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดออกแล้วก็มีการกล่าวอ้างเบื้องสูงเพื่อข่มขู่กดดัน คนที่

0: อยู่อาศัยในวัดด้วยนายอุเทนบอกว่าตนเองในฐานะประชาชนคนขอนแก่นนี่แหละรู้สึกไม่สบายใจหลังจากเห็นภาพและคลิปบางช่วงมีการกล่าวอ้างถึงฎีกาซึ่งมีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลด้วยแล้วกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้อ้างว่าเบื้องบนได้สั่งลงมาแล้วไม่รู้เบื้องบนไหนโดยข้อความที่ชายที่อยู่ในคลิปกล่าวอ้างได้พูดว่าที่ท่านบุกรุกอยู่ให้ออกมาถ้าไม่ย้ายออกหลังจาก15วันเราจะมาปิดถาวรจะมาเคลียร์เป็นการเคลียร์ลิ่งวัดเรื่องนี้ถึงผู้ใหญ่เบื้องบนแน่แล้วก็บอกว่าฎีกานั้นถึงลงมาเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเบื้องสูงเป็นการกล่าวอ้างโดยมิบังควรก็เลยเมื่อวานนี้บอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการปกป้องสถาบันเมื่อมีเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ก็เลยไม่สบายใจไปแจ้งความดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เลยค่ะก็ไปกันใหญ่แล้วนะคะ
1: ป้าดาป้าดาต้องสู้แล้วป้าดา
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มมาทางคดีแล้วนะทีนี้กลุ่มนู้นเขาใช้กฎหมายเขาสู้แล้วเหมือนกันนะครับ
0: นั่นสิเออนี่ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีคนไปคือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนั่นแหละของขอนแก่นนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกเจ้าของที่ดินโฉนดเนี้ยเลขที่61945เนี่ยนะคะไปขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอ้างว่าโฉนดสูญหายก่อนจะพบว่าโฉนดฉบับจริงยังอยู่กับเจ้าอาวาสนางนุ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เออก็เป็นลักษณะแจ้งความเท็จให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานก็คือว่าไปแจ้งว่าโฉนดหายจริงๆโฉนดจริงอ่ะอยู่กับเจ้าอาวาสวัดต้องไปมอบคือตาเฮียงเนี่ยไปมอบให้เอง
1: โอ้ครับ
0: เออเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะมันก็อีลุงตุงนางอยู่พอสมควรนะเนี่ยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้โ
0: หนานเข้าเลยอย่างเงี้ยนะต้องตามหาความจริงกันแล้วก็รู้สึกว่าป้าดาที่จะไปบุกสำนักพระพุทธด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับจะไป
0: พุทธมณฑล
1: นักพุทธไปยื่นคำร้องขอตรวจสอบครับว่าวัดเนี่ยนะครับมีชื่ออยู่ในธรรมเนียบวัดจัดตั้งเป็นวัดเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเจอกับท่านผู้อำนวยการสำนักนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับนะคุณธีรเดช จันทรัตน์นะครับก็เป็นตัวแทนนะฮะเป็นผอ.สำนักผู้อำนวยการนะครับนะเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือนะครับก็ป้าดาก็บอกเราว่านี่แหละก็มาตรวจที่มาก่อนกระดูกเม็ดแรกที่ป้าดาชอบพูดเนี่ยนะครับว่าวัดเนี่ยมันมาถูกต้องหรือเปล่านี่แหละป้าดาก็จะขอไปดูให้เห็นกับตาว่าวัดเนี่ยมีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมเพราะแกเคยบอกว่าฝั่งแกเคยไปหาข้อมูลนะพี่ว่าวัดที่มันไม่ได้ขึ้นธรรมเนียบเป็นวัดตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ที่ใจเฮียงของแกมีจะมีเจตจำนงที่จะมอบโฉนดที่ให้กับวัดเนี่ยมันไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นวัดก็เดี๋ยวรอทางสำนักพุทธก็ตรวจสอบดูครับ
0: ค่ะเราไปฟังเพลงสดกันเพลงนึงเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
5: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเน
11: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
6: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
13: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
14: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
13: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
14: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
13: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
15: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
13: ไปเลย

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์สองทุ่มยี่สิบนาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
4: ครับพี่สีนะก็สั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้เมื่อวานเราอัปเดตไปเรื่องของโรงเรียนกวดวิชาที่ว่าไปบังคับเด็กให้ดูดกัญชานะพี่

0: นะครับก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่อุดรธานีเนี่ยออกมาขอความเป็นธรรมนะครับเขายืนยันว่าเขาไม่ได้บังคับเด็กนะครับให้ดูดกัญชาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กอย่างแน่นอนนะเจ้าตัวบอกว่าไอ้เรื่องกัญชาเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยเขาไปสูบไปดูดกันเองแล้วมันจะเขาไปดูดที่บ้านของเพื่อนหรือรุ่นพี่กันอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยตัวอาจารย์คนนี้เป็นคนไปเจอด้วยซ้ำก็ไม่รู้ว่าเข้าใจคาดเคลื่อนยังไงนะครับว่าคุณพ่อถึงได้พาลูกเนี่ยไปแจ้งความว่าตัวเองเนี่ยไปบังคับให้เด็กดูดขอความเป็นธรรมอันนี้เป็นในมุมของเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่บอกว่าเป็นกวดวิชาพวกเตรียมทหารนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพ่อเขาไปแจ้งความว่าไปหาลูกเขาไปดูดกัญชาด้วยนี่เขาก็ออกมาปฏิเสธเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วครับที่ต้องพิสูจน์ความจริงกันเนาะว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับ
1: ว่าจริงก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ควรเนาะ
0: ใช่พี่ใช
1: ่
0: ครับผมเนาะ
1: พรุ่งนี้ปี5เราสองคนกลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะคะ15วิธีต่อสมทรทั่วไทยค่ะ
0: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศไทยเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเรา2คนอยู่ประจำการมารายงานข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็ในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับ7 นาฬิกา 10 นาทีเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิตติ ศรีแสงนามนะครับพาเราไปเจาะลึกว่า GDP อาเซียนครึ่งปีแรกเนี่ยไทยโตอยู่หลังท้ายของอาเซียนเลยเป็นยังไงจังใดกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาไขข้อข้องใจให้เรานะครับ
1: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้นคะ
2: ดีครับผมเราไปดูผมไปดูทางTikTok นี่นะครับก็จะมีคุณ user 467นะครับคุณสุประชัยคล้ายคลองมาสวัสดีเราคุณสุวิทย์คุณ Ion Girl นะครับวันนี้ฟังมาจากหาดใหญ่บอกอากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ Ion Girl 950แล้วก็คุณ Patty คุณเราเองคุณ Jackie นะครับคุณอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ครับมาคุณพลลพัฒน์นะครับคุณโอ้โหเต็มเลยครับคือว่าเขามาแล้วปรับมันวิ่งผ่านไม่ทันทาง Facebook แล้วครับพี่เจเจครับ
1: ทาง Facebook นะคะหน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะเจขออนุญาตไล่จากด้านล่างขึ้นมาค่ะคุณ Shot Blasting Machines นะมาทักทายเราค่ะสวัสดีคุณล้อล้อจินนะคะคุณสุภาษามาสครูนี้พี่ต้นเอ่ยไปแล้วสวัสดีคุณไหคำสวัสดีคุณชัยรัตน์ค่ะบอกว่าฟังตลอดมาและตลอดไปขอบพระคุณนะคะแล้วก็สวัสดีอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคุณ CH1 คุณเสือนอนไม่หลับคุณสุมิตรนะคะขอบพระคุณคุณชัยเดช ด้วยนะคะที่มาสวัสดีเราทั้ง2คนแล้วก็ขอให้เราทั้ง2คนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่อารวาสมากเลยบวกโควิดด้วยจริงค่ะเมื่อวานนี้จะไปพบคุณหมอค่ะก็ตรวจนู่นตรวจนี่ปรากฏว่าโชคดีไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดแต่คุณหมอก็บอกอย่างที่คุณชัยเดชพูดเลยนะคะว่าตอนนี้กำลังระบาดค่ะ2โรคนี้นะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตค่ะคุณอาพรคุณอุมาคุณจินดาคุณธีรวัฒน์คุณจอร์จวิกนะฮะว่าให้ตาเราบอกว่าวันนี้ฟังวัยรุ่นยุค90รายงานข่าวขอบ